0: Good Morning อาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning อาเซียนในเช้าวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: มีปริซาอลิสาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะประเด็นในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของเอกชนเมียนมานะคะคิดอย่างไรหากไทยมีแลนด์บริดจ์ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็จะส่งผลกระทบนะฮะทั้งบวกแล้วก็ลบนะทั้งสองฝั่งด้วยนะครับทั้งต่อไทยเองแล้วก็เมียนมาด้วยก็เดี๋ยวมาฟังเขาว่าเขามองเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็มีของรางวัลมาฝากด้วยนะครับอ่ะคุณลิซ่าเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณอัสซารีผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียนั้นเล่าข่าวให้เราฟังกันนะบอกว่าที่อินโดนีเซียนะครับกำลังกลับมาฮิตนะครับเกมสมัยก่อนอย่างเช่นโดดยางนะครับหมากหลุมอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะว่ามีคนเนี่ยไปเล่นกันแล้วก็มีคนกลับมาสนใจมากขึ้นทั้งเด็กรุ่นใหม่แล้วก็พ่อแม่นะฮะเพราะมันทำให้ลูกเนี่ยไม่ติดหน้าจอนะครับแล้วก็ได้ออกกำลังกายที่เป็นการใช้แรงกายจริงๆนะเป็น physical activity จริงๆเนี่ยนะครับก็กลับมาได้รับความนิยมแล้วก็มีคนมารวมตัวกันนะทุกวันศุกร์ตอนเย็นนะฮะก็เลยถามคุณผู้ฟังไปว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเล่นเกมตอนเด็กๆชอบอะไรกันบ้างอยากจะเล่นอะไรก็มีบางท่านนะคุณอารีนาบอกว่านึกถึงหมากฮอสหมากรุกนะฮะก็ถ้าเป็นหมากฮอสก็ต้องไปเก็บเอาฝาครึ่งน้ำอัดลมอ่ะมาเล่นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณอารีนาได้พิมพ์ข้อความมาด้วยนะขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะนะอย่างลิซ่าเองก็ชอบกระโดดหนังยางนะคะสมัยก่อน
1: คุณก็ต้องไปเก็บยางมาร้อยเองใช่ไหม
2: ถูกนะคะหรือว่าเล่นหมากเก็บนะคะที่ลิซ่าชอบแต่ก่อนเนี่ยเก่งมากเลยนะดูเรื่องของ Squid Game แล้วมันจะมีเกมคล้ายๆกันเหมือนกัน
1: แชมป์มาเก็บใช่ไหม
2: อยากจะเล่นอยู่เหมือนกันค่ะ
1: ครับอ่ะมาดูข่าวสารกันต่อนะครับอ่ะผมมีข่าวที่พูดถึงทรัมป์นะครับก็จะมีสถานที่เป็นชื่อของตัวเองอีกแล้วจะคำว่าอีกแล้วนะครับจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะ Florida Phoenix นะบอกว่า Palm Beach County Commission approves agreement renaming Palm Beach Airport after Donald Trump นะฮะอันนี้ก็เป็นสนามบินนะครับใน Florida ซึ่งก็เป็นถิ่นของเขาถิ่นของทรัมป์อยู่แล้วนะเพราะว่าก็มีบ้านพักอยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนสนามบินนะครับPalm Beach เป็นDonald J. Trump International Airport นะก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะเปลี่ยนตามชื่อของทรัมป์นะโดยที่เหมือนเป็นสำนักงานนะของเหมือนเป็นสภาของเมืองนะฮะ Palm Beach County Commission นะครับก็ใกล้ละที่จะ approve นะฮะให้เหมือนเป็นการอนุมัตินะครับว่าให้เปลี่ยนนะครับให้เปลี่ยนชื่อของสนามบินเนี่ยให้เป็น Donald J. Trump International Airport แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะครับคือก็ได้รับการคัดค้านนะจากสมาชิกพรรคเดโมแครตนะฮะที่ออกมาแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยมันไม่ถูกแล้วมันก็จะการที่จะต้องมาเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยมันต้องใช้คอสนะฮะเพิ่มขึ้นมากมายในการทำทุกสิ่งทุกอย่างนะเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยนะครับมันมีคอสเขาบอกว่าน่าจะประมาณถึง 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้คือสิ่งที่ฝั่งที่ออกมาคัดค้านนะครับแล้วก็มันจะต้องไปเพิ่มงบประมาณต้องคือมันจะยุ่งยากวุ่นวายมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางฝั่งของเดโมแครตเนี่ยออกมาค้านแต่ว่าดูเหมือนว่าก็น่าจะหยุดยั้งไม่ได้แล้วนะครับก็คงจะได้เห็นสนามบินทรัมป์เนี่ยนะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะถ้าใครไปฟลอริดานะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะเพราะก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนไปหลายที่หลายอย่างแล้วนะครับคุณลิซ่าน
2: ะก็ถือว่าเป็นการทำแบรนดิ้งของทรัมป์ที่ค่อนข้างที่จะเห็นได้ว่าแต่ตั้งแต่ยุคสมัยเป็นนักธุรกิจละก็มีทรัมป์สเต็กนะคะแล้วก็อาคารที่ชื่อทรัมป์ทาวเวอร์มาจนกระทั่งเป็นผู้นำสหรัฐเองก็มีหลายที่ที่เปลี่ยนชื่อเป็นทรัมป์เช่นเดียวกันนะคะ
1: พูดถึงเรื่องสนามบินคุณลิซ่าคุณผู้ฟังครับก็มีข่าวที่ผมเห็นเมื่อวานนี้นะครับอันนี้มาจากไทย PBS นะครับบอกว่าทางทอทนะครับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะหรือว่าทอทนะครับก็ประกาศปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศคุณลิซ่าฟังให้ดีนะฮะผมด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่จะเดินทางไปต่างประเทศด้วย

0: ตัวอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่า PSC ย่อมาจาก Passenger Service Charge นะครับจากเดิมเนี่ย730บาทต่อคนนะฮะเพิ่มเป็น 1,120 บาทต่อคนครอบคลุมท่าอากาศยาน6แห่งของทอท.นะโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนี้เป็นต้นไปก็คือสรุปว่าตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนี้นะครับก็คือเดือนหน้านะนะจากที่เราเคยจ่าย PSC เนี่ยอยู่ที่730จะขึ้นเป็น 1,120 นะครับทั้งนี้ทางทอท.นะครับก็ออกมายอมรับเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าจะกระทบกับราคาตั๋วโดยสารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะแต่เชื่อว่าจะไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางผู้โดยสารแล้วก็ย้ำนะว่าตัวค่าบริการ PSC เนี่ยนะครับที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเอาไปทำอะไรจะเอาไปใช้ในการพัฒนาท่าอากาศยานนะซึ่งไม่ใช่การเอาไปชดเชยรายได้จากกรณีที่ก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวว่า King Power นั้นขอยกเลิกสัญญาสัมปทาน Duty Free นะครับของทอท.นะไม่ใช่นะทีนี้ทอท.ก็ชี้แจงนะว่าตอนนี้ศักยภาพของสนามบินต่างๆนะอย่างสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับมีคนใช้บริการ46ล้านคนนะแล้วก็มีแผนที่จะขยายการลงทุนนะครับทางฝั่งของทิศตะวันออกของสนามบินซึ่งต้องใช้งบประมาณถึง 12,000 ล้านบาทแล้วก็มีการปรับโครงสร้างต่างๆแล้วก็มีดอนเมืองเฟส3นะวงเงิน 30,000 ล้านบาทนะครับภูเก็ตเฟส1นะครับขยายนะ 10,000 ล้านบาททำให้สนามบินทั้ง6แห่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของทอท.นั้นนะครับจะสามารถรองรับผู้โดยสารในอนาคตได้180ล้านคนในปี2577ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมจึงต้องเพิ่มค่า PSC อันนี้ตามที่ทางที่ทอได้แจ้งนะครับอันนี้ก็เอามาจากไทย PBS ครับ
1: ราคา PSC ก็ขึ้นนะคะราคา
0: น้ำมันก็ขึ้น
1: น้ำมันก็ขึ้นนะคะใครที่เดินทางช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องคิดแล้วคิดอีกนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะไหวหรือเปล่านะคะมาดูข่าวจากเมียนมาก่อนที่จะไปพูดคุยคุณกริชกันบ้างนะคะเรื่องขององซานซูจีนะคะเพราะว่าลูกชายขององซานซูจีเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการติดต่อหรือมีข่าวสารอะไรอัปเดตเลยนะลูกชายขององซานซูจีนะคะก็เลยออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาแสดงหลักฐานยืนยันว่าองซานซูจีเนี่ยค่ะยังมีชีวิตอยู่จริงที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้าหากจำได้นะ
0: คะ
1: แม่มีรูปออกมามีภาพแล้วก็คือทางองซานซูจีเองเนี่ยก็ถูกย้ายไปกักบริเวณในบ้านแล้วนะคะคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางด้านของคิมแอริสนะคะซึ่งเป็นลูกชายขององซานซูจีเนี่ยค่ะได้มีการร้องขอความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสให้เข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบสถานะของมารดาของเขานะคะอย่างอิสระหลังจากที่เธอเนี่ยถูกควบคุมตัวมานานหลายปีนะคะด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของมินออนไลน์นะคะผู้นำรัฐบาลเมียนมาเนี่ยค่ะได้มีคำสั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างที่ได้มีการรายงานไปเนาะว่ามีการย้ายตัวองซานซูจีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอายุ80ปีละจากสถานที่ควบคุมตัวไปสู่การกักบริเวณในบ้านนะคะหลังจากที่ควบคุมตัว

0: แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางคิมแอริสเขาก็เปิดเผยว่าเขายังไม่ได้รับการติดต่อจากมารดาแต่อย่างใดที่เธอเนี่ยยังคงเป็นบุคคลสำคัญของประเทศเมียนมาอยู่นะซึ่งทางนี้เนี่ยค่ะทางคิมแอริสนะคะก็ได้ส่งจดหมายถึงประธานาธิบดีอิมมานูเอลมาครองนะคะโดยทางด้านของทนายความขององซานซูจีนะคะที่ชื่อว่าฟรองซัวซีเมเรนะคะเขาก็เปิดเผยว่าคิมแอริสได้มีการยื่นจดหมายดังกล่าวเนี่ยค่ะให้กับรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสชองโนเอลบาโรสนะคะให้มีการยื่นไปต่อถึงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะคะโดยซีเมเรเนี่ยค่ะเขาก็เรียงระบุด้วยว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีหลักฐานใดๆเลยนะว่าองซานซูจีมีชีวิตอยู
1: ่
0: ไม่มีภาพถ่ายมาหลายปีละถึงแม้ว่าการย้ายสถานที่ควบคุมตัวเนี่ยจะยังไม่มีการจะไม่มีการยืนยันว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าคือถ้าจำได้เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเหมือนจะมีภาพออกมาภาพหนึ่งที่มีการเผยแพร่ออกมานะคะ
1: ก็มีอยู่ภาพเดียวนั่นแหละครับ
0: ผู้ขององซานซูจีนั่งอยู่ข้างๆกับเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบ2นายด้วยกันแต่ทนายความเนี่ยค่ะมีการตั้งข้อสงสัยว่าภาพดังกล่าวเนี่ยเอ๊ะเป็น AI หรือเปล่านะไม่ใช่ภาพจริงหรือเปล่านะคะส่วนทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเขาก็ระบุว่ารัฐมนตรีชองโนเอลบาโรสนะคะยืนยันว่าฝรั่งเศสจะคงพยายามผลักดันการปล่อยตัวขององซานซูจีต่อไปนะคะแล้วก็จะพยายามเนี่ยหาอัปเดตให้ได้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่จาก Channel News Asia ค่ะอองซานซูจี son urges Myanmar to provide proof of life
1: ครับคือเห็นภาพเนาะแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันตลอดว่าสมัยนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยอย่าเชื่อถ้าไม่ได้เห็นด้วยตาแต่ตอนนี้เห็นด้วยตาเนี่ยก็ยังเชื่อไม่ได้ใช่
0: ภาพเดียวนะที่ออกมาด้วย
1: ใช่ใช่ดังนั้นก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงยังไงเพราะว่าปัจจุบันนี้มันก็ทำได้หมดนะครับก็ต้องขอคอนแทคต้องขอได้คุยกันอันนี้คือลูกชายร้องขอมานะฮะอ่ะเดี๋ยวอาจจะไปถามเรื่องนี้กับคุณกฤษสักนิดนึงด้วยก็ได้นะครับว่าบรรยากาศพอหลังจากที่เห็นภาพขององซานซูจีแล้วหลังจากที่สงกรานต์เนี่ยมีนักโทษทางการเมืองหลายคนเนี่ยได้รับการปล่อยตัวบรรยากาศดูผ่อนคลายมากขึ้นไหมนะในเมียนมาแล้วก็แน่นอนนะฮะว่าแล้วความเห็นของคนเมียนมาต่อแลนด์บริดจ์ในประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคุณลิซ่ากลับมาพูดคุยกับคุณกฤตในช่วงหน้าครับ
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: กลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของ Good Morning ASEAN ในช่วงนี้นะครับจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาครับหัวข้อเป็นหัวข้ออะไรครับ
0: เป็นเรื่องของเอกชนเมียนมานะคะคิดอย่างไรหากไทยมีแลนด์บริดจ์ค่ะตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีครับคุณกฤต
4: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับเสียงได้ยินชัดไหมครับ
1: วันนี้ชัดเจนเลยนะครับก็
0: ชัดเจนมากเลยนะคะคุณกฤตค่ะ
1: อยู่ที่บ้านใช่ไหมครับ
4: วันนี้อยู่ที่บ้านครับอยู่ที่บ้าน
1: คุณลิซ่าทำหน้าที่เลยครับ
0: ค่ะพวงของรางวัลค่ะคุณกฤตค่ะ
4: ครับผมก็มีคำถามมานะครับในอดีตเนี่ยหลายปีก่อนมาแล้วนะครับไทยเรามีโครงการหนึ่งเรียกว่า Southern Seaboard นะครับคนอายุขนาดผมเนี่ยจะได้ยินมานะครับก็ซึ่งหน้าคล้ายๆกับก็ทางส่วนของแลนด์บริดจ์ในยุคปัจจุบันนี้นะครับนี่อยากถามว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเกิดในช่วงของปีไหนนะครับ A ก็ปี2532ถึง2536 B ก็2542ถึง2548นะครับก็รางวัลเป็นแกงกะหรี่ไก่นะครับกระป๋องเป็นแบบกระป๋องครับ

0: สชาติเมียนมานะครับก็มีมาฝาก3รางวัลครับ
1: ครับ
2: ตัวมากเลยนะคะขออนุญาตทวนคำถามนะคะแล้วพูดถึงกติกาการร่วมสนุกนะคะสำหรับคำถามนะคะตัวโครงการในอดีตที่ชื่อว่า Southern Seaboard นะคะซึ่งมาก่อน Landbridge เนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะถามว่าโครงการ Southern Seaboard นะคะเกิดขึ้นในช่วงปีไหนนะคะ A คือปี2532ถึง2536นะคะ B คือปี2542ถึง2548นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะ A หรือ B นะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทาง SMS นะคะ4689399ค่ะ4689เท่า9นะคะมี3รางวัลด้วยกันในสัปดาห์นี้ค่ะ
1: ครับอ่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของ Landbridge นะครับคุณกฤตเมื่อสักครู่นี้ก็ได้พูดคุยกันเรื่องขององซานซูจีที่มีภาพออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงสงกรานต์เองก็มีนักโทษทางการเมืองเนี่ยที่ได้รับการลดโทษปล่อยตัวเนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวและอยากจะถามคุณกฤตว่าโดยภาพรวมเนี่ยสถานการณ์หรือบรรยากาศในเมียนมาเนี่ยมันผ่อนคลายขึ้นบ้างมั้ยครับ
0: คือปัจจุบันนี้นะครับผ่อนคลายไปเยอะทีเดียวเพราะว่าเนื่องจากว่ารัฐบาลก็ได้รัฐบาลใหม่ละนะครับแล้วก็ทุกๆปีของเดือนเมษายนนี้ก็จะมีการปล่อยตัวนักโทษนะครับไม่ว่าจะเป็นนักโทษทั่วไปกับนักโทษการเมืองนี่ก็ปล่อยตัวนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เที่ยวนี้แต่ทางองซานซูจีเนี่ยภาพออกมานี่ก็มีเสียงโจทย์เสียงเล่าขานกันค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าในส่วนของภาคเอกชนนะครับทั่วๆไปแต่ว่าผมก็เชื่อว่าบางครั้งเนี่ยการที่จะมองอะไรลึกๆเนี่ยในประเทศเมียนมาเนี่ยก็ต้องไว้หูฟังหูไว้หูไว้นะครับแต่ว่าก็ผมก็ยังส่วนตัวผมก็เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยปล่อยให้มันผ่อนคลายไปนะครับทุกอย่างก็จะดีขึ้นครับ
1: ครับก็ดูเหมือนว่าไปในทิศทางที่ดีที่เป็นบวกนะครับ
0: ใช่ครับน่าจะเป็นบวกครับก็เรามาคุยถึงเรื่องของเราดีกว่านะครับเรื่องของLandbridge ซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้าที่จะเกิดรัฐบาลของท่านอนุทินเนี่ยในยุคของท่านเศรษฐาเนี่ยเราก็เคยได้คุยกับทางเพื่อนๆหลายคนนะครับในส่วนของมิฟ้าซึ่งเป็นสมาคมผู้ส่งออกทางเรือนะครับซึ่งเขาเองเขาก็ถามผมเหมือนกันว่าLandbridge เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จริงไหมเพราะว่าตอนนั้นที่ผมกำลังรณรงค์ที่จะช่วยให้ระนองเนี่ยให้มีท่าเรือใหม่แล้วก็การขนส่งสินค้าไปเมียนมาจากท่าเรือระนองนะครับตอนนั้นเราก็บอกว่าในยุคนั้นเนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยทุกอย่างมันยังไม่ชัดเจนนักนะครับเราก็ต้องทำในสิ่งที่เราควรจะทำแล้วก็ทำได้ก่อนในยุคนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของ Landbridge เนี่ยเขาบอกว่าคุณกิจจำเรื่องของ Southern Seaboard ได้ไหมเพราะคนที่ถามผมเนี่ยอายุมากแล้วนะครับ
1: ก
0: ็คนที่อายุมากถ้า50ขึ้นไปหรือว่า55ขึ้นไปเนี่ยผมก็เชื่อว่าทุกคนต้องรู้จัก Southern Seaboard ตอนนั้นนี่ดังมากนะครับในยุคนั้นซึ่งเป็นยุคของท่านชาติชายชุนวันนะครับซึ่งยุคนั้นเนี่ยท่านชาติชายท่านโหมกระหน่ำแบบSouthern Seaboard พระเจ้า Southern Seaboard เนี่ยมาเป็นแหล่งผลิตทางอุตสาหกรรมแล้วก็เพื่อการส่งออกนะครับตอนนั้นก็ทำกันสนุกสนานที่เดียวแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพอไปปลายยุคของท่านก็เงียบเงียบหายไปบ้างนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาของยุครสช.ก็ยังมีเหลือ Southern Seaboard อยู่บ้างแต่ว่าหลังจากยุครสช.ไปแล้วเนี่ยก็หมดแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคนเมียนมาเขาก็คือฮาเหมือนกันเพราะว่า Southern Seaboard ยุคนั้นเนี่ยมันจะส่งผลให้ไปกระทบไปถึงทางเมียนมาด้วยเพราะว่าทางเมียนมาเนี่ย Southern Seaboard มันใกล้กับทางรัฐตะเนงดาดีหรือว่าตะนาวสีนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมาลิดแล้วก็ทวายเนี่ยตอนนั้นทวายก็ยังไม่โด่งดังมากนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยมองจับตามองว่าถ้าหากว่า Southern Seaboard เนี่ยสามารถสำเร็จได้เนี่ยทางประเทศเมียนมาเนี่ยทางตอนใต้ก็มีส่วนที่จะได้เยอะพอสมควรทีเดียวนะครับแต่ในยุคปัจจุบันนี้ Landbridge เนี่ยเรามาคุยกันถึงเรื่อง Landbridge ปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่า เขาอยากเห็นนะครับว่าแลนด์บีชเกิดขึ้นจริงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากนะครับก็คือรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างจะจริงจังนะครับของยุคนี้แล้วก็ยุคของทางฝั่งเมียนมาเองก็มีรัฐบาลใหม่แล้วเนี่ยโปรเจกต์นี้มันจะเกิดขึ้นประโยชน์กับทั้งสองฝั่งทีเดียวไม่ว่าจะเป็นไทยกับเมียนมานะครับเพราะว่ามันเราอยู่ในทะเลเดียวกันพูดง่ายๆนะครับเพราะทะเลเมียนมาทางฝั่งอันดามันหรือว่าอ่าวมอตมะหรือว่าอ่าวย่างกุ้งของเราวันนี้นะครับก็มันก็ติดกับทางฝั่งชายแดนของไทยนะทางใต้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะช่วยได้เมียนมาเนี่ยคึกคักยิ่งขึ้นเพราะเราก็ต้องมองว่าเมียนมาเนี่ยเขาลงทุนน้อยแต่เขาได้มากอันนี้คือง่ายๆเลยก็คือว่าเขาไม่ต้องลงทุนอะไรมากเพราะไอ้ตัวที่การที่ไอ้ตัว marginal benefit นี่มันสูงนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันต้องกระจายเข้าสู่ประเทศเมียนมาอย่างแน่นอนเมียนมาเพียงแต่ปรับปรุงเครือข่ายทางด้านโลจิสติกเล็กน้อยนะครับรวมทั้งทางด้านชายแดนของเมียนมาเองเนี่ยก็ถ้ามีการปรับปรุงด่านชายแดนหรืออะไรกันเกิดขึ้นนะครับในว่าทางฝั่งของเมียนมาเองก็เอาตัวโลจิสติกทางด้านการขนส่งทางเรือเนี่ยมาเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะได้อย่างเต็มๆนะครับตรงนั้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัว value added ที่จะเกิดขึ้นนะครับจากการเปลี่ยนแปลงของไอ้ตัวสินค้าการเกษตรสินค้าประมงพื้นฐานเนี่ยมันจะเปลี่ยนขึ้นมาเป็นสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งอันนี้น่าสนใจนะครับว่าเขาจะใช้มือไม้ของทางไทยเนี่ยหรือว่ามาร์เก็ตติ้งอาร์มต่างๆของประเทศไทยเนี่ยเป็นประโยชน์กับตัวเขารวมทั้งใช้ฐานในการขนส่งทางแลนด์บริดจ์เนี่ยเป็นช่วยให้ทางเขาเนี่ยออกสู่ทะเลไปทางฝั่งแปซิฟิกได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องมองกลับนะครับว่าไทยเราล่ะไทยเราเนี่ยเราต้องพูดตรงๆว่าไทยต้องใช้คาเปกหรือว่าตัว capital expenditure เนี่ยมหาศาลทีเดียวนะครับในการลงครั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไทยเราเนี่ยใช้เป็นล้านบาทเนี่ยนะครับก็เราเรื่องของ break event point ต่างๆของไทยเนี่ยก็ยาวไกลกว่าเมียนมาเยอะเพราะเมียนมาไม่ต้องมีอะไรมากเนี่ยไม่ต้องไปกู้เงินใหม่อะไรต่างๆหรือว่าไม่ต้องทำอะไรมากมายเพียงแต่ว่าปรับปรุงเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาก็ได้แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นกับงานของแลนด์บริดจ์ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงว่าในส่วนของการขนส่งทางด้านโลจิสติกต่างๆเนี่ยแม้เราจะมีแลนด์บริดจ์เนี่ยเราอย่าลืมว่าการขนส่งทางเรือมาแล้วก็เปลี่ยนรถจากรถเปลี่ยนลงเรือใหม่อีกรอบเนี่ยอันนี้มันคุ้มทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นกว่าเดิมที่เขาต้องลงไปทางฝั่งช่องแคบมาลากาหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องผมก็มีให้คำความคิดเห็นเข้าไปว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแลนด์บริดจ์เองเนี่ยนอกจากไอ้ตัวคาเปกที่ต้องใช้เยอะมากเนี่ยแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูจุดคุ้มทุนของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าทาง opportunity cost ของไทยมันสูงนะเป็นมากไม่ใครมีเนี่ยไทยเราก็ต้องมีการคำนวณหรือว่ามีการทบทวนหรือว่าดูเรื่องนี้อย่างละเอียดทีเดียวนะครับเพราะว่ามันนอกจากนี้ไทยเองเนี่ยเราก็ต้องดูตัวmultiplier effect เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งมันต้องใช้ต้นทุนที่ตัวคูณทางเศรษฐกิจที่ต้องแรงมากๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันถึงจะคุ้มทุนเพราะงั้นไทยเราก็ต้องดูทุกๆอย่างเนี่ยให้มันรอบคอบนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็อย่าไปคาดหวังกับโครงการนี้มากนักว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่เพราะงั้นเนี่ยต้องเห็นชัดๆก่อนผมก็คุยกับเขาไปอย่างนั้นนะครับว่าต้องมีการลงทุนอย่างจริงๆอย่างจังก่อนเนี่ยคุณค่อยมาคิดกันว่าคุณจะไปลงทุนเพราะว่าถ้าหากว่าลงทุนไปก่อนแล้วเกิดว่ามีการต่อต้านหรือมีการยกเลิกหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยแล้วคุณสิ่งที่คุณลงทุนไปเนี่ยมันคุ้มไห
1: ม
0: คุณต้องคิดกลับในแง่นั้นด้วยซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เราพูดคุยกันกับทางนักลงทุนที่ชาวเมียนมานะครับแต่ผมก็บอกนะครับว่าถ้าหากคุณจะเอาอยากให้แน่ๆเนี่ยคุณมีเงินเนี่ยคุณมาลงทุนในประเทศไทยสิ ประเทศไทยเรายังเป็นพาราไดซ์ในของกองเงียบ DI อยู่เพราะงั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะยื่นขอกับ BOI เราได้ตลอดทุกเรื่องนะครับที่ BOI เราส่งเสริมเพราะงั้นเนี่ยตรงนั้นมันจะง่ายกว่าและเร็วกว่าไหมเพราะว่าคุณไปลง

0: ตุนทางฝั่งคุณแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีความเปลี่ยนแปลงหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับว่าท่านอนุทินเนี่ยท่านให้ความสำคัญกับระนองเยอะนะครับเพราะว่าท่านก็
1: เป็น
0: เคยระ
1: ย
0: นอง
1: ครับ
0: ใช่ครับท่านเป็นเคยระนองเพราะงั้นเนี่ยก็คุณก็ดูกันก่อนก็แล้วกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่กับตัวแลนด์บีชนะครับเพราะว่าถ้าถามผมเขาก็ถามว่าแล้วคุณกีดแล้วคุณคิดว่ามันจะเกิดจริงไหมล่ะผมก็บอกว่าผมตอบไม่ได้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่เพราะว่าจริงๆผมก็ไม่ได้ไปนั่งอยู่ในรัฐมนตรีนะครับในรัฐบาลผมก็ไม่ได้มีส่วนร่วมเพราะงั้นเนี่ยต้องให้ทางรัฐบาลเขาเป็นคนจัดการทุกอย่างไปนะครับนี่คือสิ่งที่ทางเมียนมาคุยกันนะครับแต่อีกเรื่องนึงที่ผมมองนะครับก็คือเมียนมาในยุคปัจจุบันนี้ไอ้ตัวยังองค์เทอร์เนอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะ
1: ครับ
0: อาจารย์เจตเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่เหมือนยุคที่จะต้องมารอพวกยุครุ่นผมแล้วนะครับ50ขึ้นถึง70 80เนี่ยเราเนี่ยหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วแล้วเรามันเป็นคนรุ่นก่อนที่เราเพียงแต่ให้คำแนะนำหรือว่าเป็นทางแสงสว่างส่องให้กับเขารู้ว่านี่คืออะไรที่มันถูกอะไรมันควรนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ทางเราก็ต้องมองกับทางนักลงทุนของเมียนมาด้วยแล้วอีกอันนึงก็คือคนรุ่นเก่าของรุ่นผมเนี่ยบางครั้งนี่เขาเจอไป2รอบ3รอบนะครับการเปลี่ยนแปลงในเมียนมาเนี่ยเขาก็คงจะเหนื่อยเขาก็คงจะเพลียพอสมควรทีเดียวเพราะงั้นต้องดูวัดใจคนรุ่นใหม่หรือว่าพวกกลุ่มของยังองเทอร์เปเนอร์เนี่ยนะครับว่าเขาคิดอย่างไรแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าคนเมียนมาเนี่ยเลือดนักสู้นะ
1: ครับ
0: เขาเจออะไรมาเยอะแล้วเขาก็เห็นภาพมาเยอะแล้วเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเนี่ยทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเกิดขึ้นแลนด์บีชของไทยเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยนะครับเขาใช้เวลาไม่นานที่เขาจะวิ่งตามเรานะครับแล้วก็เขาก็เก็บเบนิฟิตของแลนด์บีชไปใช้ในประเทศเขาเนี่ยได้อย่างดีทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยเขามีคนรุ่นใหม่เข้าไปพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าแลนด์บีชของเราจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาวันนี้ครับ
1: ครับอ่ะมาดูเฉลยกันครับ
0: ครับผมในปี2532ในยุคของท่านชัดชัยนะครับก็เป็นยุคที่เริ่มต้นนะซาวเทิร์นซีบอร์ดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยท่านก็คิดอะไรของท่านเยอะนะครับเช่นเอาเงินบาทเราเป็นเงินสกุลของCMV ในยุคนั้นไม่เรียก CMV ต้องเรียกว่าอินโดจีนนะครับก็เป็นเงินสกุลของอินโดจีนเพราะงั้นเนี่ยเงินบาทจะต้องกระจายไปทั่วนะครับตอนนั้นก็มีกลุ่มของกัมพูชาเนี่ยกลุ่มเขมรเนี่ยที่ใช้เงินบาทเยอะที่สุดรวมทั้งประเทศเมียนมาด้วยนะครับตอนนั้นก็ใช้เงินบาทกันเยอะท่านชาติชายคิดอะไรไว้เยอะทีเดียวนะครับเสียดายที่ท่านก็ต้องไปเร็วนิดนึงเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของรสช.เกิดขึ้นในยุคนั้นนะครับในปี2535ครับ
1: ครับครับขอบคุณครับรางวัลก็เป็นแกงกะหรี่ไก่กระป๋องรสชาติเมียนมา3รางวัล นะครับคุณลิซ่า
0: ครับ
2: ผมคำตอบที่ถูกต้องนะคะระหว่างปี2532ถึง2536นะคะขอบคุณคุณกฤตมากๆเลยนะคะเช้านี้
0: ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะครับประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาเจอกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะ
1: ครับก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ Good Morning ASEAN ในเช้าวันนี้กับเรา2คนนะครับก็ยังอาจจะมีโอกาสเกิดฝนนะในหลายพื้นที่ก็พกร่มนะครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพการจราจรก็อาจจะติดขัดเผื่อเวลากันด้วยนะครับ
2: ฝนชอบมาช่วงเย็น
1: ใช่ฝนราชการมาอีกแล้วนะฮะ
2: ช่วงนี้อาจจะต้องเผื่อเวลาในการเดินทางดูเช็คสภาพอากาศด้วยพกร่มไปด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะคะเราสองคนในรายการ Good Morning ASEAN ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับรับชมการจัดรายการได้สดๆผ่านทาง Facebook Live ของ FM 100.5 ครับสำหรับวันนี้ครับพระสบดีที่7 พฤษภาคม 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับนะครับหลากหลายประเด็นจริงๆสำหรับเรื่องของพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งเช้าวันนี้ครับมีประเด็นทั้งเรื่องของแลนด์บริดจ์นะครับที่รัฐบาลยังคงเดินหน้าแต่ว่าในส่วนของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะครับก็บอกว่าตอนนี้เริ่มพบกลิ่นไม่ดีแล้วสำหรับโครงการนี้เรื่องของปลากระป๋องดราม่าก็มีประเด็นความคืบหน้าด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอย.ลงพื้นที่ไปตรวจถึงโรงงานเลยนะครับสวัสดีครับคุณพจนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้รับชมรับฟังกันได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้วนะคะ
0: เรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นะครับมีกลุ่มนายทุนและโนมินีเริ่มกว้านซื้อที่ดิน500ไร่รอทำโครงการแล้วนะครับอันนี้เป็นการแฉออกมาจากฝ่ายค้านครับโดยเมื่อวานนี้ครับมีการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อครับได้พูดถึงโครงการแลนด์บริดจ์ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาภายใน90วันว่าเราไม่ได้ขวางการพัฒนาแต่ว่าต้องรู้ทันรัฐบาลแล้วก็ต้องมองภาพใหญ่ว่าแลนด์บริดจ์นะครับคืออะไรสิ่งที่รัฐบาลต้องการจริงๆอาจจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นภายใต้พ.ร.บ.SEC วันนี้รัฐบาลอยากใช้โอกาสนี้เอาจุดอ่อนของภาคใต้มาขายฝันแน่นอนว่าคนใต้ต้องการเครื่องจักรทางเศรษฐกิจตัวใหม่ต้องการต่อยอดจากฐานทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ต้องการให้มีการสร้างงานสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้แต่ว่าการที่จะเอาแลนด์บริดจ์มาโฆษณาโดยไม่ได้พูดถึงที่มาที่ไปจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนแลนด์บริดจ์นี่เป็นการขายฝันและฉวยโอกาสมากเกินไปการที่พูดแค่ว่าสร้างเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินต้องตอบให้ได้ว่าเม็ดเงินที่สร้างให้กับใครแล้วถ้าจะใช้โมเดล EEC มีบทเรียนให้เห็นอยู่แล้วใครจะไปการันตีว่าบทเรียนที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกจะไม่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็บอกอย่างนี้ด้วยนะครับว่าเสียดายที่นายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไม่ได้ลงพื้นที่ภาคใต้วันที่8พฤษภาคมนี้แล้วเพราะอยากให้รัฐบาลลงพื้นที่รับฟังประชาชนจริงๆไม่ใช่ประชาชนจัดตั้งถ้าไม่รู้ว่าจะไปรับฟังตรงไหนแนะนำให้ไปที่อ่าวเคยหรอจังหวัดระนองซึ่งประชาชนพร้อมที่จะให้ข้อมูลเพราะว่าขณะนี้ทราบว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมามีการกว้านซื้อที่ดินไปแล้วกว่า500ไร่จากบริษัทนอมินีสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวตัวใหญ่นะครับในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยแหละครับไทยรัฐพาดหัวข่าวว่าอย่างนี้ครับว่าแชร์แลนด์บริดจ์เริ่มส่งกลิ่นมีกว้านซื้อที่ดิน

0: อาม่าเหมา500 ไร่จังหวัดระนองรัฐบาลด่าหน้าโต้กลับฝ่ายค้านปมร้อนพรก.กู้400 ล้านรัฐบาลประสานเสียงโต้ฝ่ายค้านอนุทินตอกประชาธิปัตย์ไม่ใช่ไม่เคยกู้เอกนิติปัตย์ตีเช็คเปล่า400 ล้านขุดอดีตก่อนก็เคยกู้มาทำไทยเข้มแข็งแล้วก็พูดถึงประเด็นเรื่องของแลนด์บริดจ์ด้วยครับ
1: ขณะที่ในอีกฝากฝั่งหนึ่งนะคะในฝั่งของภาคประชาชนเองค่ะก็มีการล่ารายชื่อเพื่อที่จะคัดค้านในโครงการนี้นะคะในด้านของคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์กับรายการเจาะลึกทุกไทยอินไซต์ไทยแลนด์ของช่อง9นะคะหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานศึกษาโครงการนี้โดยนายเอกนิติบอกว่าเป็นคำสั่งของนายกรัฐมนตรีซึ่งโครงการยังไม่มีความชัดเจนต้องมาศึกษาโดยมองผ่านเลนของเศรษฐกิจในภาพกว้างค่ะประกอบกับโครงสร้างการบริหารงานด้วยทั้งนี้นะคะก็มองว่าต้องบูรณาการในมิติของเศรษฐกิจและสังคมเข้าด้วยกันให้ตรงจุดค่ะส่วนการวิพากษ์วิจารณ์ตั้งกรรมการชุดนี้อาจมีลีลาการเมืองสร้างผลการศึกษาฉบับที่4ซื้อเวลาให้นายเอกนิติก็ปฏิเสธเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะคะเพราะว่ากรอบเวลาที่นายกรัฐมนตรีกำหนดไว้ก็คือ90 วันค่ะก็เป็นไปไม่ได้นะคะที่จะทำการศึกษาใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นภารกิจหลักค่ะก็คือนำศึกษาเพิ่มเติมจาก3 ฉบับที่มีมาแล้วก็ประเมินผลความเป็นไปได้ผลกระทบในมิติต่างๆอย่างละเอียดค่ะในขณะที่มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมหรือว่าอัลลอค่ะมีการจัดกิจกรรมหยุดกฎหมายพิเศษเพื่อคนพิเศษให้ประชาชนมาร่วมลงชื่อกันคัดค้านโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้นะคะหรือว่า SEC และโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ก็มีคนถึงมีการมาล่ารายชื่อนะคะโดยมีเป้าหมาย50,000 รายชื่อค่ะซึ่งณวันที่6พฤษภาคมตอนช่วง5 โมงเย็นที่ผ่านมานะคะก็มีการลงชื่อแล้วกว่า 79,000 รายชื่อด้วยกันค่ะประเด็นนี้ค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ที่หน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะภาคประชาชนล่าชื่อทะลุครึ่งแสนฮือต้านแลนด์บริดจ์รัฐบาลยันศึกษารอบด้านพร้อมรับฟังเสียงสะท้อนประชาชนปูดดอดส่งนอมินีกว้านซื้อที่ดินตุน500 ไร่รัฐมนตรีคลังเดินหน้าศึกษาแลนด์บริดจ์นำผลการศึกษาเดิมอัปเดตเพิ่มเติมใหม่ประเมินผลกระทบรอบด้านทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสะท้อนชุมชนยึดเส้น90วันรู้ผลย้ำหลักโปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดคนไทยด้านอัลลอเปิดลงชื่อจี้รัฐบาลทบทวน30 มิถุนายนล่าสุดเจีย 70,000 ชื่อขณะที่พิพัฒน์เผยการศึกษาเพิ่มกรณีสู้รบตะวันออกกลางเข้าไปด้วยถ้าศึกษาออกมาแล้วเวิร์กดันเริ่มก่อสร้างในปี2573ค่ะ
0: เรื่องของพรกกู้เงิน400 ล้านบาทนะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าทูลเกล้าพรกกู้เงินแล้วนะครับยันคุ้มค่าไม่มีเกี้ยเสียนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าได้ลงนามร่างพรกให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือว่าร่างพรกกู้เงินเรียบร้อยแล้วครับฉะนั้นจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจะมีการตั้งคณะกรรมการกันกรองโครงการโดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานครับทีนี้เรื่องที่จะเข้ามาก็ต้องผ่านการกันกรองจากปลัดกระทรวงการคลังและต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการออกพรกกู้เงินและถือว่าเงินกู้จำนวนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของตนในฐานะนายกรัฐมนตรีโดยนายกบอกว่าขอเรียนย้ำว่าผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่เพิ่งลงนามในพรกเพราะฉะนั้นเงินกู้นี้ทุกบาททุกสตางค์ผมต้องกำกับดูแลไม่ให้มีการใช้ผิดประเภทไม่ให้มีการรั่วไหลใดๆเลยต้องขอให้เชื่อเป็นสิ่งที่ในชีวิตต้องทำและมีความยินดีมีความเต็มใจมีความรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำเพราะฉะนั้น400 ล้านบาทนี้ขอให้คำมั่นสัญญาเลยว่าผมและคณะรัฐมนตรีทุกท่านเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดไม่ให้หลุดไปแม้แต่สตางค์เดียวไม่ให้กระเด็นแม้แต่เก๋เดียวที่จะหลุดไปในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทุกอย่างต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ต้องไม่มีเกียร์เสียและเพื่อประชาชนเท่านั้นนะครับเมื่อถามว่าสถาบันจัดอันดับเครดิตเรตติ้งอย่าง Moody's ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการออกพรก.กู้เงินของไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าสิ่งที่เป็นภาระจริงๆของรัฐบาลคือดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งเราได้ดอกเบี้ยต่ำมากเนื่องจากการกู้เที่ยวนี้เรากู้ในสกุลเงินบาทเท่านั้นครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับทุนกล้าพรก.กู้เงินหนูยันคุ้มค่าไม่

0: เกียร์เสียมูดี้ยกประเทศน่าลงทุนนายกลงนามพรก.กู้เงิน4 แสนล้านบาทแล้วลั่นเงินทุกสตางค์ถึงมือประชาชนอย่างโปร่งใสไม่มีเกียร์เสียฟุ้งได้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมั่นใจช่วยประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นปลื้มมูดี้มองไทยประเทศน่าลงทุนเอกนิติยันรัฐบาลไม่ตีเช็คเปล่าย้ำเหตุจำเป็นเร่งด่วนปลัดคลังเผยขั้นตอนต้องนำพรก.กู้เงินเสนอขึ้นทุนเกล้าถวายก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาแย้มคนละครึ่งพลัสลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ปชน.หรือว่าพรรคประชาชนบวยเงินกู้ไม่ได้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่นมุ่งเทโปะคนละครึ่ง
1: ลาคมเหลือระยะเวลาอีก5เดือนค่ะแต่ว่าวิกฤตตอนนี้เร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบการให้ทันท่วงทีซึ่งดูจากภาครวมแล้วก็ไม่น่าจะเพียงพอค่ะทางนี้นะคะในฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะที่จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนายเอกนิติก็บอกว่าไม่กังวลค่ะเพราะสมัยก่อนการออกพรก.ไทยเข้มแข็งบุกกู้เงิน4 แสนล้านบาทก็ถูกฟ้องก็ไปช่วยอธิบายให้ศาลรัฐธรรมนูญส่วนตัวเข้าใจบทบาทของนายกรจติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อพิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วนและดูทางเลือกอื่นก็ไม่เห็นทางเลือกอื่นแล้วค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ก็อยู่ในแนวหน้าเช่นเดียวกันนะคะอยู่ด้านบนของหนังสือพิมพ์ค่ะห้ามรั่วไหลแม้แต่บาทเดียวอนุทินการันตีลงนามพรก.กู้เงินแล้วเอกนิติฟาดเดือดพรรคประชาธิปัตย์นายกลงนามพรก.กู้เงินแล้วยืนยันทำเพื่อประชาชนชี้เงินโปร่งใสประชาชนได้เต็มที่ค่ะและไม่มีการเกียร์เสียด้วยค่ะ
0: ส่วนผู้จัดการรายวัน360องศาออนไลน์นะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับบอกว่ากอบสักเชียกู้4 แสนล้านใช้ตามความจำเป็นประคองเศรษฐกิจคุมเพดานหนี้หนุนเปลี่ยนผ่านพลังงานขณะที่ปลัดคลังเองเมื่อวานนี้นายรวรลแสงสนิทนะครับบอกว่าการออกพรก.กู้เงิน4 แสนล้านบาทเป็นความจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็เชื่อรัฐบาลดำเนินการตามขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็การใช้เงินเกิดความคุ้มค่าเนื่องจากมีทั้งมาตรการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบเร่งด่วนให้กับประชาชนรวมถึงมาตรการเปลี่ยนผ่านปรับโครงสร้างจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดครับที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้พิจารณาแหล่งเงินต่างๆแล้วทั้งการออกพรบ.โอนงบประมาณ69ซึ่งได้ไม่ถึง 50,000 ล้านบาทขณะที่งบกลางมีประมาณ 20,000 กว่าล้านบาทครับและก็งบประมาณปี70ยังต้องรออีก5เดือนจึงจะมีผลบังคับใช้ซึ่งไม่ทันต่อการแก้สถานการณ์วิกฤตจึงมีความจำเป็นต้องออกพรก.กู้เงินดังกล่าวครับ7:42 นเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีผลตรวจปลากระป๋องที่ไม่ตรงปกเมื่อวานนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ช่วงที่2ของการทันข่าวค่ะมากันที่เรื่องของการไปตรวจปลากระป๋องไม่ตรงปกกันนะคะหลังจากที่พลในโลกโซเชียลก็ทำให้ทั้งอย.รวมไปถึงคุณสุภาพมาศอิสระภักดีนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจด้วยตัวเองค่ะผลการตรวจของทางกรมประมงก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าจากการตรวจสอบปลากระป๋องไม่ตรงปกนี้ก็พบว่าปลาที่อยู่ข้างในไม่ใช่ปลาหมอคางดำค่ะแต่เป็นปลานิลนะคะซึ่งอธิบดีกรมประมงก็ชี้แจงยืนยันชัดเจน นทำให้หลายฝ่ายก็สบายใจได้แต่หลายฝ่ายก็บอกว่าไม่ได้เป็นปัญหาของการกินปลาหมอคางดำหรือว่าปลานิลค่ะแต่ปัญหาคือที่ตรงกระป๋องนั้นเขียนเอาไว้ว่าเป็นปลาแมคเคอเรลเป็นปลาซาร์ดีนนะคะดังนั้นก็เป็นเรื่องของกฎหมายเนื่องจากว่ามีการใช้วัตถุดิบอื่นปลาชนิดอื่นมาใช้นอกเหนือจากที่เขียนเอาไว้บนฉลากซึ่งทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งนะคะดังนั้นค่ะก็ถือเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคมีโทษจำคุกตั้งแต่6

0: จนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทฐานแฉละสักฐานแสดงฉลากที่ไม่ถูกต้องมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทนะคะมากันที่พาดหัวข่าวพร้อมกับภาพเลยค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะก็เป็นภาพของคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องที่สมุทรสาครเพื่อติดตามข้อเท็จจริงการร้องเรียนมีวัตถุดิบไม่ตรงตามฉลากก็พบว่ามีการใช้ปลานิลแทนปลาแมคเคอเรลนับหมื่นกระป๋องเลยค่ะไฟเขียวสคบลุยตรวจปลากระป๋องคุมเข้มผลิตไม่ตรงปกสุภมาศลุยเองพื้นที่สมุทรสาครสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคหลังพบเคสปลากระป๋องไม่ตรงปกสั่งสคบติดตามเรื่องร้องเรียนใกล้ชิดลุยตรวจทุกจังหวัดขณะที่กรมประมงเผยผลพิสูจน์ปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำด้านสสพรรคประชาชนสบช่องเปิดกระป๋องโชว์สื่อโยงแก้ปัญหาปลาหมอคางดำเหลวเตรียมส่งนักวิจัยมหาลัยตรวจค่ะ
1: มีเรื่องของตะวันออกกลางนะครับต้องขออภัยฮะไม่ใช่ตะวันออกกลางเป็นเรื่องของประชุมอาเซียนนะครับจับตานายกรัฐมนตรีซึ่งจะไปฟิลิปปินส์ครับไปชูบทบาทไทยในเวทีอาเซียนนะครับเมินฮุนบันเน็ตประกาศพึ่งอันครอสหลังครม.เรายกเลิก MOU 44ครับเมื่อวานนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดีเลกเปิดเผยบอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเตรียมใช้เวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่7ก็คือวันนี้จนถึงวันที่9พฤษภาคมณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เชื่อมโยงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของอาเซียนสู่ผลประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับสำหรับการเข้าร่วมประชุมจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยจะมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมนะครับครบครันนะครับซึ่งในส่วนของกัมพูชาและผู้นำไทยเราเองก็เดินทางไปร่วมประชุมด้วยนะครับทั้งนี้ที่ประชุมจะหารือถึงแนวทางรับมือผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ตะวันออกกลางความมั่นคงทางพลังงานและอาหารและความปลอดภัยของประชาชนอาเซียนนะครับตลอดจนความร่วมมือในการรับมือกับความท้าทายการปรับตัวของอาเซียนให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก็การเสริมบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกในส่วนของไทยเราครับรัฐบาลก็พร้อมจะยกระดับบทบาทของไทยให้เป็นตัวเชื่อมความร่วมมือที่เน้นการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางพลังงานการเข้าถึงอาหารอย่างยั่งยืนและความปลอดภัยของประชาชนในภูมิภาคนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับจับตาอนุทินพบคุณบันเน็ตเขมรโทษไทยเปลี่ยนผู้นำทีอนุทินบินฟิลิปปินชูบทบาทไทยในเวทีอาเซียนเมินฮุนบันเน็ตประกาศพึ่งอันครอสหลังครม.ยกเลิก MOU 44ชี้ไทยและกัมพูชาอยู่บนพื้นฐานเดียวกันต้องหารือวางเกณฑ์ใหม่คุณเซนโพสต์รูปสมัยหนุ่มโทษไทยเปลี่ยนนายกบ่อยเหตุแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนไม่คืบหน้าครับ
0: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์อีกฉบับนึงนะคะอย่างในมติชนค่ะหุ้นมาเน็ตเสียดายเลิก MOU งัดไกล่เกลี่ยภาคบังคับสู้หุ้นเซนชี้ไทยเปลี่ยนรัฐบาลถี่โป้ยทำให้เจรจา2ประเทศอื่นอนุทินลั่นต่อไปใช้กฎเดียวส่วนในแนวหน้าค่ะนูย้ำไม่มี MOU 44แล้วไทยเขมรยึดกฎเดียวกันนายกย้ำตอนนี้ไทยไม่มี MOU 44แล้วจากนี้ไทยเขมรอยู่ในกฎเดียวกันยังมีเวลาออกกำหนดกฎเกณฑ์ใหม่โดยกระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบอยู่ค่ะส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าทรัมป์ยื่นคำขาดอิหร่านยอมรับดีลสันติภาพแรกที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสค่ะทาเบียวเตรียมเจอระเบิดถล่มหนักมากกว่าเดิมนะคะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐค่ะก็สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วโลกอีกครั้งนึงหลังจากมีการโพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีเดียส่งสัญญาณถึงจุดเปลี่ยนสำคัญของความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะโดยระบุว่าหากอิหร่านยอมทำตามที่ตกลงไว้อาจจะเป็นการคาดการณ์ที่ค่อนข้างสูงปฏิบัติการอันเรื่องชื่อก็จะสิ้นสุดลงและปิดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงจะทำให้ช่องแคบฮอร์มุซนั้นเปิดให้ทุกฝ่ายรวมไปถึงอิหร่านด้วยค่ะแต่พวกเขาไม่ยอมตกลงการทิ้งระเบิดก็จะเริ่มต้นขึ้นและที่น่าเศร้ามันจะรุนแรงและมีความหนักหน่วงกว่าเดิมมากและขอบคุณที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้นะคะในพาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะก็มีอยู่ในหลายฉบับด้วยกันนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ของ Daily News ค่ะก็พาดหัวข่าวบอกว่าอิหร่านขู่โจมตีเรือแล่นช่องแคบฮอร์มุซหากไร้ใบอนุญาตผ่านค่ะส่วนในอีกฉบับนึงนะคะของหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะตัดหน้าทรัมป์อิหร่านบินด่วนหา

0: รือจีนค่ะ
1: ล่าสุดนะครับทางสหรัฐอิหร่านกำลังพิจารณาข้อตกลงฉบับใหม่กันอยู่นะครับเพื่อจะหาทางออกจากสงครามครับบลูมเบิร์กครับรายงานบอกเมื่อวันพุธสหรัฐอเมริกาและอิหร่านครับกำลังพิจารณาข้อเสนอฉบับใหม่เพื่อยุติสงครามขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังมองหาทางออกจากความขัดแย้งที่ดันราคาพลังงานให้สูงขึ้นและบั่นทอนสถานะทางการเมืองของเขานะครับวอชิงตันได้ยื่นบันทึกความเข้าใจความยาว1หน้าที่จะค่อยๆเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านของสหรัฐทั้งนี้ตามข้อมูลจากบุคคลหนึ่งซึ่งคุ้นเคยกับมาตรการดังกล่าวและไม่ขอเปิดเผยชื่อเป็นข้อมูลอ่อนไหวแหล่งข่าวระบุว่าการเจรจารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจะเกิดขึ้นในขั้นตอนถัดไปและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงใดๆครับข้อเสนอเบื้องต้นนี้เกิดขึ้นหลังความโกลาหลตลอด48ชั่วโมงสะท้อนให้เห็นถึงภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของทรัมป์ในการพยายามคลี่คลายวิกฤตราคาพลังงานที่เขามีส่วนสร้างขึ้นจากการโจมตีอิหร่านร่วมกับอิสราเอลในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากทรัมป์สั่งระงับภารกิจชั่วคราวของสหรัฐในการคุ้มกันเรือพาณิชย์ให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญสำหรับการส่งออกน้ำมันและก๊าซแรงกดดันด่วนของทรัมป์ยิ่งเพิ่มขึ้นจากการประชุมสุดยอดที่กำหนดจัดขึ้นสัปดาห์หน้ากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนซึ่งก่อนหน้านี้ถูกเลื่อนออกไปในช่วงต้นของความขัดแย้งเนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับโดยกรุงเทพธุรกิจนะครับพาดหัวข่าวบอกว่าสหรัฐอิหร่านกำลังพิจารณาข้อเสนอฉบับใหม่เพื่อยุติสงครามขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังมองหาทางออกจากความขัดแย้งที่ดันราคาพลังงานให้สูงขึ้นฉุดความนิยมของทรัมป์ครับ
0: ส่วนในมติชนอีกฉบับหนึ่งค่ะทรัมป์หยุดคุ้มกันฮอร์มุซโหวตสหรัฐเจรจาคืบโดนัลด์ทรัมป์ระงับโปรเจกต์ฟรีดอมชั่วคราวอ้างดีลเตหะรานคืบหน้าอารักชีเยือนปักกิ่งหารือหวังอี้รูบิโอแนะจีนกดดันเปิดฮอร์มุซขอสมาชิก UNSC หนุนร่างมติใหญ่คว่ำบาตรอิหร่านค่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามีอีกหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
0: ช่วงสุดท้ายก้าวทันข่าวค่ะมาดูกันที่เรื่องของพิษของแพงนะคะช่วงนี้ใกล้จะเปิดเทอมแล้วค่ะพาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะผู้ปกครองอ่วมเปิดเทอมพิษของแพงกู้ดอกโหดจำนำยืมญาติค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะ USTR ขอไทยลงทุนเพิ่มสุภจีถกมกันชื่นมื่นเกษตรแปรรูปพลังงานเงินเฟ้อเมษายนพุ่ง 2.89% พิษน้ำมันแพงศึกอิหร่านมหาวิทยาลัยหอการค้าชี้โรงเรียนเปิดกระเป๋าฉีกค่ะส่วนอีกฉบับนึงค่ะอยู่ในผู้จัดการรายวันนะคะน้ำมันแพงจานด่วนขยับดันเงินเฟ้อนิวไฮในรอบ38เดือนและในกรุงเทพธุรกิจค่ะผวาเงินเฟ้อพุ่งเร็วพิษน้ำมันรายใหญ่ส่งสัญญาณขึ้นราคา TikTok ทุ่ม800ล้านลงทุนไทยปักหมุดฐานธุรกิจหลักในภูมิภาคค่ะ
1: เมื่อวานนี้เกิดเหตุระทึกครับคุณตาวัย72ปีจอดรถเติมลมยางในปั๊มย่านพระราม2พลาดครับไปเหยียบคันเร่งพุ่งชนหัวจ่ายน้ำมันเพลิงลุกไหม้รถเสียหายไปทั้งคันเลยครับมีภาพข่าวอยู่ในไทยรัฐครับเป็นเพลิงกำลังลุกไหม้รถยนต์ซีฟิโลของนายโสพลคุ้มทะเรศอายุ72ปีในปั๊มน้ำมันย่านถนนพระราม2สาเหตุจากไปเติมลมแล้วก็จุกยางกระเด็นอยู่ใต้ท้องรถก็เลยขึ้นไปขยับรถแต่ว่าเหยียบคันเร่งพุ่งชนตัวกั้นตกใจถอยหลังกลับพุ่งชนหัวจ่ายน้ำมันจนไฟลุกพนักงานต้องช่วยกันดับแต่ว่าไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้นะครับพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับ

0: ทึกชนปั๊มไฟท่วงเท่าเหยียบคันเร่งผิดเสยตู้หัวจ่ายน้ำมันพังโชคดีไม่ลามไร้คนเจ็บระทึกคุณตาวัย72ขับเก๋งเซฟิโลจอดรถเติมลมยางในปั๊มน้ำมันบางจากพระราม2จังหวัดจุกลมยางกระเด็นไปอยู่ใต้ท้องรถจึงได้ขยับรถเพื่อหาจุกลมยางแต่พอเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วเหยียบคันเร่งรถได้พุ่งเข้าชนกับตู้จ่ายน้ำมันจนเกิดเพลิงลุกไหม้พยายามนำรถออกจากจุดเกิดเหตุหลายครั้งแต่ด้วยความตกใจเหยียบผิดเหยียบถูกทำให้รถเดินหน้าถอยหลังอยู่หลายครั้งจนเพลิงลุกไหม้หมดทั้งคันลามไปยังตู้จ่ายน้ำมันครับ
1: ส่วนเรื่องวุ่นๆในวงการเซียนพระก็มีพาดหัวข่าวนะคะอย่างในมติชนค่ะมาดามเก่งป้องบิ๊กเต่ายันไม่ได้ร่วมทวงหนี้โทนโอดถูกเซียนพระหลอกมาดามเก่งร่ำไห้ยกมือไหว้ขอโทษทำบิ๊กเต่าเดือดร้อนปัดข่มขู่อยากได้เงินคืนชี้เป็นสิทธิ์ถูกแจ้งความกลับทนายยันไม่ได้ยืมมือตำรวจทวงหนี้เตรียมขยายผลเส้นเงินโยงเซียนพระค่ะ
0: มีเรื่องของหนุ่มออร์แกไนซ์นะครับถูกหมอดูคนดังหลอกล่วงละเมิดทางเพศอ้างแก้กรรมแบบ VIPนะครับก็มีภาพข่าวแล้วก็พาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับหนุ่มออร์แกไนเซอร์สภาพจิตใจย่ำแย่ร้องสายไหมต้องรอดถูกอาจารย์สายเวทชื่อดังทางภาคเหนือล่วงละเมิดทางเพศอ้างเป็นวิธีแก้กรรมแบบ VIP เตรียมแจ้งความกองปราบวันนี้ครับ
1: ตะลึงมัลแวร์แฝงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แฮกเกอร์ดูดเงินฉลุยชี้สแกนตรับจับตัวได้ยากเป็นพาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะ
0: ซึ่งประเด็นเหล่านี้นะครับก็มีอยู่ในพาดหัวข่าวนะครับของหนังสือพิมพ์หลายฉบับด้วยครับ
1: ขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะก็มีเรื่องของข่าวสดค่ะมีคดีเมียแค้นขอเลิกกับสามีนะคะแล้วก็มีการขับรถชนค่ะเหยียบซ้ำด้วยเป็นพาดหัวข่าวของข่าวสดค่ะเมียแค้นขอเลิกผัวขับรถชนผัวลงมาเหยียบหน้าซ้ำฝ่ายชายดับคาถนนก่อนเข้ามอบตัวตำรวจปมหึงหวงเงิน1ล้านเมียขับรถเก๋งพุ่งชนผัวขี่รถจักรยานยนต์ร่างกระเด็นดับยกวงจรปิดค่ะจับภาพได้ชัดหลังชนแล้วก็เดินลงมาเหยียบหน้าซ้ำด้วยค่ะแล้วก็ยังมีประเด็นของหาดฟรีดอมด้วยนะคะยกเลิกโปรเจกต์ฟรีดอมอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ของข่าวสดค่ะ
0: ประเด็นเรื่องของแค้นผัวใหม่นะฮะมีอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับแค้นผัวใหม่เก๋งชนสยองผลาญเงินนับล้านหมดตัวแล้วตีจากเมียโหดฆ่าผัวขับรถเก๋งไล่พุ่งชนขณะขี่จักรยานยนต์ดับคาทางหลวงเมืองสระบุรีหนำซ้ำลงไปเช็ดเท้าเหยียบหน้านะครับจนเจ้าตัวนี่นะครับปรีไปมอบตัวมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพสภาพศพของนายอภิสิทธิ์บุญแจ่มอายุ38ปีครับถูกนางอารีปัทมมังอายุ42ปีภรรยาขับรถเก๋งพุ่งชนท้ายขณะที่ผู้ตายขี่จักรยานยนต์เหตุเกิดบนถนนผลโยธินช่วงบริเวณกิโลเมตรที่102เมืองสระบุรีครับสาเหตุฝ่ายหญิงอ้างว่าผู้ตายคิดจะตีจากนะครับ
1: ในหน้าหนังสือพิมพ์นานแนวหน้านะคะก็มีภาพค่ะภาพของประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยนำขยะนำคณะยื่นหนังสือต่อสภาค่ะแสดงความไม่พอใจที่นายพันทินน่วมเจิมส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนอภิปรายพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านผัวพันเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดค่ะซึ่งพาดหัวข่าวก็บอกว่าสั่งสอนส.ส.ส้มกำนันผู้ใหญ่บ้านบุกสภารับคำขอโทษปากพล่อยพันทินอ้างสื่อสารผิดชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านบุกสภายื่นหนังสือรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแสดงจุดยืนกรณีถูกส.ส.พรรคประชาชนพาดพิงเสพและค้ายานรกขณะที่พันทินขอโทษชาวคลองเตยยอมรับสื่อสารผิดพลาดส่วนสภาฉลุย430ศพ436เสียงเห็นชอบนพดล นั่งเลขากฤษฎีกาชัยวัฒน์ไขก๊อกส.ส.ลุยท้าจริงผู้ว่ากทม.ค่ะ
0: แม่ทัพที่4ครับเปิดหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้บังคับกองร้อยปี2569ยกระดับกำลังพลแนวหน้าประสานงานความมั่นคงพัฒนาขับเคลื่อนชายแดนภาคใต้สู่สันติสุขอย่างยั่งยืนครับพลโทนรทิพย์ผอยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศผู้บังคับหน่วยระดับผู้บังคับกองร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2569โดยพลโทนรทิพย์กล่าวว่าการปฐมนิเทศผู้บังคับหน่วยครั้งนี้ครับมีความสำคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทุกฝ่ายต้องช่วยกันบูรณาการการทำงานทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเพื่อให้การแก้ปัญหาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดการปฏิบัติงานทางด้านการข่าวเชิงรุกการบูรณาการกำลังในพื้นในระดับพื้นที่รวมถึงการขับเคลื่อนงานการเมืองเชิงรุกให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับการเดียวกันขอ

0: ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจในพื้นที่การดูแลเยาวชนและก็การป้องกันการบ่มเพาะแนวคิดที่ไม่เหมาะสมเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยและขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะครับโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กรมน.ภาค 4ส่วนหน้าด้วยครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกพค.มีมติเสียงข้างมากชี้ย้ายชัยวัฒน์ ฤชาอดีต2บิ๊กอธิบดีมหาดไทยสมัยภูมิธรรมเป็นมท.1ไม่ชอบด้วยกฎหมายนายวรวิทย์สุขบุญประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.แถลงผลการประชุมกพค.ว่าตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนเมื่อเดือนกรกฎาคม2568กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอรายชื่อต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการโยกย้ายอธิบดี2รายไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงในกระทรวงมหาดไทยโดยให้เหตุผลว่าเป็นเหตุผลเพื่อความจำเป็นของราชการต่อมาข้าราชการทั้ง2รายดังกล่าวได้ร้องทุกข์ต่อกพค.เมื่อวันที่6และ14สิงหาคม2568ซึ่งกพค.ได้มีมติรับเรื่องร้องทุกข์ไว้พิจารณาและดำเนินการตามกระบวนการและบัดนี้กพค.ได้มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วโดยผลการพิจารณาของกพค.ฝ่ายเสียงข้างมาก6เสียงพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนอชื่อผู้ร้องทุกข์ทั้ง2รายคือนายณฤชาโคสาศิวิไลและนายชัยวัฒน์จุนธีรพงษ์ต่อนายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขณะนั้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อครม.ในวันที่8กรกฎาคม2568และครม.มีมติเห็นชอบเพียงเวลา4วันนับแต่วันมอบนโยบายแสดงให้เห็นว่าไม่มีระยะเวลาให้ผู้ร้องทุกข์ทั้งสองได้ดำเนินการนำนโยบายที่ได้รับมอบหมายไปสู่การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมการปกครองดังนั้นการเสนอชื่อผู้ร้องทุกข์ทั้งสองรายจึงแสดงให้เห็นถึงพฤติการการกระทำที่มีลักษณะเร่งรีบอันแฝงด้วยวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เหตุผลความจำเป็นของทางราชการแท้จริงกพค.ฝ่ายเสียงข้างมากจึงมีคำวินิจฉัยให้จำหน่ายเรื่องร้องทุกข์ออกจากสารระบบเอกนิติเป็นปลื้มมูดี้สมองไทยเป็นตลาดเกิดใหม่ชูติดกลุ่มประเทศมีความพร้อมรับมือภาวะช็อคเศรษฐกิจโลกนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวแสดงความยินดีหลังมูดี้สเรตติ้งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศออกรายงานฉบับล่าสุดระบุว่าไทยอินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียและเม็กซิโกเป็นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีความพร้อมมากกว่าหลายประเทศในการรับมือภาวะช็อคของเศรษฐกิจโลกในอนาคตรายงานระบุว่าไทยถูกจัดอยู่ในอันดับกลุ่มประเทศดังกล่าวเนื่องจากแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ตลาดเผชิญความตึงเครียด Moody's ระบุว่าไทยได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยกรอบนโยบายที่แข็งแกร่งไทยมีกรอบนโยบายการเงินที่ชัดเจนและคาดการได้ซึ่งบ่งชี้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับการมองว่ามีความน่าเชื่อ

0: ถือและมีเสถียรภาพในการจัดการเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยการคาดการเงินเฟ้อที่มั่นคงสิ่งนี้หมายความว่าภาคธุรกิจและนักลงทุนโดยทั่วไปเชื่อว่าเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ภายใต้กรอบการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่นไทยสามารถรับมือแรงกระแทกผ่านการปรับตัวของราคาทั้งนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่21เมษายน Moody's ได้ปรับเพิ่มมุมมองความน่าเชื่อถือของไทยจากระดับเชิงลบและคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ที่ Baa1 โดยการปรับมุมมองนี้สะท้อนถึงการปรับดีขึ้นของสมดุลความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยและความมั่นคงต่อทิศทางนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่
4: ครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย
5: ย่างเพลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ย่างเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้ว

0: ค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหร
2: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: ใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพฤษภาคมนี
5: ้รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sister EE แตง

0: แตงโมใช้ดีต้องซิสต้า
1: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
2: ้ Mcard RadioMCard Radio 100.75 Makers 100.75
3: If I should stay

สวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยครับต้อนรับทักทายเข้าสู่ชั่วโมงของการฟังเพลงสากลเก่ายามเช้าทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ครับกับเช้าของวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569ต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังเข้าสู่การฟังเพลงด้วยกันยามเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 8:00 ถึง 9:00 ที่อยู่ด้วยกันกับผมวสุรมสุริยวงศ์นะครับเวลาตรงนี้ 8:00 นกับอีก15นาทีกับเช้าวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศก็อุ่นๆยามเช้านะครับก็เมื่อวานนี้เห็นว่ามีบางพื้นที่ฝนตกนะครับแต่ก็ปริมาณนิดหน่อยลุ้นวันนี้ครับและพรุ่งนี้เชียงใหม่ของเราที่ว่าจะมีเรื่องของฝนลงมานะครับแต่ก็ยังดีตรงที่ว่าอากาศยังสบายๆอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของค่าฝุ่น PM 2.5 ด้วยขณะเดียวกันช่วงเช้านี้นะครับเริ่มมีการทยอยเปิดภาคเรียนหลายโรงเรียนแล้วนะครับทำให้มีการจราจรติดขัดโดยเฉพาะถนนมหิดลที่มุ่งหน้าไปทางสนามบินนะครับมีการชะลอตัวของรถเป็นทางยาวอยู่เหมือนกันนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าๆเนื่องจากว่าโรงเรียนในย่านนี้เปิดภาคเรียนเป็นวันแรกนะครับฉะนั้นก็ฝากถึงเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับอสมทเชียงใหม่ครับรับฟังทางคลื่นหน้าปัดวิทยุ FM 100.75 ครับสัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio.network.mcot.net เช้าวันนี้ผมเริ่มด้วยเพลงที่หลายคนคุ้นเคยกันดีและก็รู้จักนะครับกับเวอร์ชันของวินนี่ฮูสตันก็คือ I Will Always Love You ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง The Bodyguard ในช่วงปี1992นะครับแต่จริงๆแล้วเธอไม่ได้เป็นต้นฉบับนะครับต้นฉบับคนที่ร้องเพลงนี้คนแรกอยู่ในยุคปี1974นะฮะก็คือดอลลี่พาร์ตันก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เหมือนกันนะครับในห้วงเวลานั้นแล้วก็ถูกนำมาคัฟเวอร์โด่งดังอีกครั้งจากเรื่อง The Bodyguard ที่หลายคนจำเสียงร้องของวินนี่ฮูสตันได้มากกว่านั่นเองมาต่อที่อีกหนึ่งเพลงซาวด์แทร็กประกอบภาพยนตร์ที่หลายคนคุ้นเคยกันดีครับ

ังคงจำภาพยนตร์เรื่องคอนแอร์ได้ใช่ไหมครับช่วงปี1997 How Do I Live นะครับสองคนที่ร้องเอาไว้ก่อนนั้นก็จะมีสาวน้อยในวัยอายุ15ปีขณะนั้นก็คือรีแอนรามส์นะครับแต่ว่าโปรดิวเซอร์เขามองว่าหนังเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าตัวของรีแอนรามส์ตอนนั้นเธอยังเด็กไปแล้วฟังดูป๊อปกันไปหน่อยกับหนังแอคชั่นอ่ะนะฮะก็เลยเปลี่ยนตัวให้ทริชาเยวูดครับนักร้องสาวคันทรีที่เรียกว่าตอนนั้นเธอก็มีผลงานนะครับมารับมาที่ร้องเพลงเพื่อใช้ประกอบซาวด์แทร็กประกอบภาพยนตร์ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วทั้ง2เวอร์ชันเนี่ยก็ถูกนำมาเปิดในคลื่นวิทยุต่างๆนะครับจนหลายคนก็สับสนว่าระหว่างรีแอนรามส์หรือว่าทริชาเยวูดเป็นคนที่ใครร้องคนแรกเพื่อใช้ประกอบหนังคนไหนยังไงบ้างนะก็ว่ากันไปในห้วงเวลานั้นแต่ก็จะมาเถอะครับเป็นเพลงที่หลายคนรู้จักดีกับ How Do I Live ซึ่งมันจะมีประโยคเด็ดที่ว่า How Do I Live Without You ก็คือฉันจะมีชีวิตต่อไปอย่างไรหากไม่มีเธอมันเป็นเรื่องของจินตนาการของชีวิตของคู่รักกันนะครับว่าถ้าขาดเธอไปแล้วเนี่ยชีวิตฉันในวันข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรเนาะ

คนที่อยู่ใกล้แต่รู้สึกมันห่างไกลเหลือเกินอยู่กันแค่นี้แต่เอื้อมไม่ถึง Out of Reach นะครับกับงานของ Gabriel เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ในช่วงปี2001นะครับหลายคนจำกันได้ใช่ไหมฮะกับ Bridget Jones Diary เรื่องมาฟังด้วยกันนะครับวันนี้ครึ่งชั่วโมงแรกก็จะเป็นซาวด์แทร็กบ้างแจมๆกันสักหน่อยหนึ่งนานๆครั้งครับไม่บ่อยนะฮะก็เลยเลือกเพลงเหล่านี้ที่ไม่ได้ฟังนานและเอามาฟังบ้างในยุคปี90จนถึงปี2000อะไรประมาณนี้แหละช่วงนี้ผมอยู่กับทีวีดิเรกครับโดยเฉพาะสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงนะครับป้องกันคุณและครอบครัวของคุณกับคนที่คุณรักไม่ให้ยุงมาทั้งก่อความรำคาญและก็เป็นพาหะนำโรคนะครับแมลงก็แน่นอนฮะบางทีหลายคนก็มีการแพ้ผื่นคันจากแมลงที่มาตอมสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายครับแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงและแมลงบินเข้ามาใกล้นะครับมีพัดลมอยู่แกนกลางแล้วก็ดูดยุงแมลงเข้าไปข้างในไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะครับเพราะมีการออกแบบตะแกรงเป็นแบบ2ชั้นไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะครับปลอดภัยกับคนในบ้านอีกด้วยครอบคลุมรัศมีประมาณ100ตารางเมตรต่อ1เครื่องนะครับปกติแล้วมาพร้อมกับหลอดไฟ LED อีก1ชิ้นราคาเครื่องละ 1,990 บาทวันนี้ทีวีเนี่ยเล็กแถมเพิ่มเติมไปครับหลอดไฟ LED Black Light ให้อีก1ชิ้นราคา690และแถมเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีกเครื่องราคา690รวมมูลค่าทั้งหมดนะครับ 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายแพงครับจ่าย 3,370 ตอนนี้ก็คิดแล้วคิดอีกก็เงินในกระเป๋าก็เบาอยู่ตอนนี้นะฮะจ่ายแค่990คุณได้ทั้งหมดนี้เลยนะครับทีวีเดียร์เขาจัดให้990ได้ครบเซตที่พูดถึงนี้นะครับและสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีนะครับโทรมาที่026660008นะครับ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกต์นะครับ

0: หลายคนจำซองเฮเคียวเรนจากเรื่อง Full House นะครับช่วงปี2004เป็นซีรีส์เกาหลีดังมากในบ้านเรายุคนั้นแล้วเพลงก็ดังด้วยนะครับ I Think I จนต้องมีการนำมาแปลงเนื้อร้องเป็นภาษาไทยที่มีคุณคัทริยาอิงลิชนะครับมาร้องในเวอร์ชันภาษาไทยด้วยนะครับก็ดังขนาดนั้นเลยแหละโอเคฮะวันนี้พอหอมปากหอมคอนะครับที่เลือกเพลงมาฟังด้วยกันครึ่งชั่วโมงแรกกันอยู่นะครับเช้าวันนี้ที่อสมทเชียงใหม่เราขยับยุคเพลงมายุค90ถึงปี2000เลยนะครับ
1: MCOT Healthcare ดูแลใส่ใจห่างไกลโรคว
0: ันนี้พิเศษกับข้อมูลของทางโรงพยาบาลลนาครับโดยคุณหมอสะสินศรีสกุลครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อของโรงพยาบาลลนาที่เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรคเข่าเสื่อมซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุและพบได้ในผู้ที่ใช้ข้อเข่ามากๆหรือว่ามีโรคเข่าเสื่อมและยังมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับคุณภาพของชีวิตอย่างเห็นได้ชัดทั้งด้านร่างกายทั้งจิตใจซึ่งปัจจุบันการรักษาโรคเข่าเสื่อมมีหลายวิธีนะครับโดยเฉพาะภาวะที่กระดูกอ่อนผิวข้อเข่าเนี่ยมีการสึกหรอและก็เสื่อมอย่างช้าๆและจะเป็นมากขึ้นตามเวลาที่ผ่านไปนะครับพบได้บ่อยอย่างที่บอกไปว่ามีผู้สูงอายุนะครับทำให้เกิดอาการปวดเข่าบวมข้อยึดติดมีเสียงดังในเข่าหรือบางทีเข่าผิดรูปไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติการรักษาเข่าเสื่อมในปัจจุบันนี้ก็มีเยอะทีเดียวนะครับทั้งการทานยานะครับทำกายภาพบำบัดการฉีดสเตียรอยฉีดยาน้ำเลี้ยงข้อเทียมซึ่งมีทั้งแบบฉีด1เข็ม3เข็ม5เข็มแล้วแต่ว่าคุณหมอจะนัดมาว่าสัปดาห์ละ1ครั้งฉีดทุก6เดือนยังไงบ้างนะครับหากต้องรักษาด้วยวิธีนี้นะฮะบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลในเรื่องของการรักษาในระยะยาวนะครับซึ่งก็มันจะมีวิธีการอื่นๆอีกทางโรงพยาบาลลนาปัจจุบันนี้มีทางเลือกในการรักษาอาการเข่าเสื่อมด้วยวิธีการฉีดเกล็ดเลือดคุณภาพสูงรักษาเข่าเสื่อม PRGF นะครับซึ่งช่วยบรรเทาอาการปวดเข่าจากข้อเข่าเสื่อมได้ถามว่าใครนะครับที่อยู่ในกลุ่มของการใช้การฉีดเกล็ดเลือดคุณภาพสูงนะครับซึ่งบางคนก็ไม่อยากจะผ่าตัดนะฮะไม่อยากจะพักฟื้นนานๆและบางคนเนี่ยฉีดยาสเตียรอยด์แล้วไม่ดีขึ้นฉีดน้ำเลี้ยงข้อเทียมแล้วอาการก็ไม่ดีข้อเข่าเสื่อมระยะ1 2 3 4ไม่สามารถรับการผ่าตัดได้ทานยาแล้วกายภาพบำบัดแล้วก็ไม่ดีขึ้นรวมถึงบางทีมันมีภาวะแทรกซ้อนจากยาโรคที่หลายคนอาจจะต้องป้องกันตัวเองจากการทานยาเช่นโรคหัวใจโรคไตโรคกระเพาะอีกฉะนั้นกระบวนการนี้ครับผู้ที่มีสิทธิประกันสังคมสามารถใช้สิทธิ์รักษาด้วย PRGF นะครับฉีดเกล็ดเลือดคุณภาพสูงรักษาข้อเข่าเสื่อมได้นะครับเป็นการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับโดยเฉพาะผู้มีสิทธิประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะฮะทางเลือกในการรักษาโรคเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องผ่าตัดเป็นทางเลือกที่นิยมมากขึ้นสำหรับผู้ที่ปวดเข่าอยากบำรุงฟื้นฟูข้อเข่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์โรคปวดเข่าที่โรงพยาบาลลานาเชียงใหม่ได้นะครับที่052134777นะครับ052134777ครับ
1: MCOT Healthcare ดูแลใส่ใจห่างไกลโรค
0: ขอบคุณข้อมูลดีๆช่วงนี้กับนายแพทย์สศินศรีสกุลนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลลานนาเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับกลับมาในเบรกครึ่งชั่วโมงหน้า MCOT Radio เชียงใหม่ FM 100.75 ครับอยู่กับผมวสุรมสุริยวงศ์นะครับ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยัง Nissan Navara ใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
8: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: าในช่วงปี2011ทีนี้กอติเย่เขาบันทึกเสียงที่บ้านของพ่อแม่เขาเองเลยเนี่ย Somebody that I used to know somebody. คนที่เคยรู้จักแหละครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงแนวอินดี้ป๊อปนะฮะในยุคปี2000ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าตัวของโกยเต้เองเนี่ยเขามอบลิขสิทธิ์เพลงนี้เพื่อเป็นการกุศลด้วยนะครับเขาไม่สนใจเรื่องของโฆษณาที่มันมียอดคนเข้ามาดูจำนวนมากๆนะครับคนดูผู้ตอนนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นหลักร้อยล้านหรือพันล้านนี่แหละนะครับแล้วก็รายได้เนี่ยมีสปอนเซอร์ขอเข้ามาสนับสนุนเพลงเขาจำนวนมากแต่เขาปฏิเสธไม่เอานะฮะแล้วก็รายได้จากการที่เขาได้ยอดวิวเนี่ยเอาไปทำกิจกรรมทางสังคมอะไรสักอย่างแหละเท่าที่พอจะจำได้ว่าเขาเองก็โนสนโนแคร์นะครับความเป็นศิลปินแบบอินดี้มากกันนะฮะไม่เกี่ยวกับเรื่องของการให้มีสินค้ามาสนับสนุนเพราะเขารู้สึกว่าถ้ามันมีโฆษณาขั้นระหว่างที่เขาร้องเพลงหรือว่าเพลงที่เขาเปิดอยู่เนี่ยนะครับมันรู้สึกน่ารำคาญรู้สึกว่ามันไปขัดอารมณ์ของเพลงเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับ
1: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: โตโยต้าครับขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจของคนไทยเสมอมาครับวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะครับสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้นที่0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนะครับนอกจากนี้เรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนด้วยการให้สิทธิ์ในการเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรีอีก33รายการพร้อมรับของที่ระลึก Hilux Legendแล้วก็พิเศษนะครับสิทธิอีกมากมายที่มอบให้คุณนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจในทุกการเดินทางกับเราคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วครับรีบมาเป็นเจ้าของ Hilux ได้แล้วที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษของเรานะครับ Hilux กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยครับ
1: ลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: ก่อนนั้นคุณผู้ฟังถามถึงงานของเลนกาเข้ามากับ Trouble is a Friend ผมเปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับและมีถามที่เข้ามา

ยคุณผู้ฟังอยากฟังเสียงร้องของนอร่าโจสนะครับลูกสาวคนเก่งของรวีสังก้านักซีตาระดับตำนานของอินเดียผมเลือกเพลง Sunrise มาฟังด้วยกันบ้างนะครับปกติก็จะมี Don't Know Why Turn Me Around Turn Me On อะไรอย่างเงี้ยนะช่วงนี้ผมอยู่กับเรื่องของความอร่อยครับอีกหนึ่งร้านที่นำเสนอของเชียงใหม่เราความอร่อยระดับที่ต้องไปลองครับร้านโกต้มเตี๋ยวคั่วไก่ร้านเล็กๆที่กำลังปังมากในตอนนี้เลยนะฮะเห็นว่าคนเริ่มทยอยเข้าไปใช้บริการแล้วก็ได้ลิ้มลองรสชาติความอร่อยของผู้ชายไม่หล่อแต่อร่อยจริงจังนะครับกับเมนูเด็ดของเขาจริงๆนะฮะลองจินตนาการดูนะครับกระทะร้อนๆเสียงดังซ่าลงไปใส่ไก่ชิ้นโตๆลงไปคั่วกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเหนียวนุ่มนะครับหอมกลิ่นเครื่องปรุงจนน้ำลายสอเลยแหละฮะราดด้วยซอสสูตรพิเศษของเขานะครับที่ต้องบอกว่าเผ็ดกำลังดีแซ่บปลายลิ้นนะครับฉ่ำกำลังพอดีไม่เลี่ยนแล้วก็โปะด้วยไข่ออนเซนนะครับเหลียวเยิ้มไหลย้อยลงมาผสมกับตัวเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกคำเมนูนำเสนอก็ยังคงแหมถ้าพูดถึงเรื่องของเตี๋ยวคั่วไก่ไข่ออนเซนแล้วเนี่ยใกล้เคียงกันก็จะมีผัดซีอิ๊วนะฮะแต่แนะนำว่าเราจะมีผัดซีอิ๊วไก่ไข่ออนเซนด้วยเหมือนกันนะครับบางคนไม่ทานไก่ก็ไม่เป็นไรนะฮะมีเนื้อมีหมูมีกุ้งด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของผัดไทยกุ้งสดก็อร่อยหอยทอดกรอบแบบไม่อมน้ำมันนะครับแล้วก็ราดด้วยซอสสูตรเด็ดเมนูสุกี้แห้งเนื้อไข่ออนเซนเป็นเมนูที่อยากให้คุณได้ลองกันดูด้วยเหมือนกันนะครับกับเนื้อของเขาที่เขาคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีเช่นกันนะครับและยังมีเมนูอาหารอื่นๆที่อยากให้ไปลิ้มลองกันร้านสะอาดนะครับบริการเป็นกันเองราคาเบาๆอยู่ในงบ50 60 70บาทเนี่ยไม่เกินนี้แล้วนะฮะอร่อยได้ทั้งมื้อเที่ยงและมื้อเย็นมื้อค่ำได้เลยนะครับพิกัดชัดเจนบนถนนรัตนโกสินทร์นะครับ อยู่ตรงข้ามกับสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับข้างวัดเทพมนเทียนหรือว่าวัดแขกที่หลายคนรู้จักกันดีวันจันทร์ถึงเสาร์ครับเปิดบริการนะครับหยุดวันอาทิตย์วันหนึ่งนะฮะฉะนั้นก็ไปใช้บริการได้ครับจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มครึ่งนะครับหรือจะสั่งเป็น delivery ง่ายๆเลยครับผ่าน Grab และ Line Man ก็ได้แค่เสิร์ชชื่อโกต้มเตี๋ยวคั่วไก่แค่นั้นเองนะครับใครที่กำลังมองหาของกินอร่อยแซ่บหอมฉ่ำรีบไปชิมครับโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่แท้ๆความอร่อยที่ทำให้คุณต้องกลับไปซ้ำแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกต่อๆกันไปว่าเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่มีอยู่จริงที่นี่ครับร้านโกต้อมทิ้งท้ายในประเด็นนี้ในเวอร์ชันของ Westlife กันละกันนะครับกับ You Light Me Up แล้วก็พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้าเป็นช่วงของเพลงไทยสตริงเก่านะครับอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจภูเก็ตยึดเฮโรอีนล็อตใหญ่น้ำหนักกว่า6กิโลกรัมซุกอยู่ในซับในชุดผ้าไทยเตรียมส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียพลตำรวจตรีซิลเลอร์สุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิตและเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมร่วมกันแถลงผลตรวจยึดเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในแผ่นผ้าซับในที่เย็บติดอยู่กับผ้าชุดไทยจำนวน48ชุดทั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่ามีพัสดุต้องสงสัย2กระสอบถูกส่งผ่านบริษัทเอกชนจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยโดยมีปลายทางถึงชายคนหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตจนกระทั่งพบการนำพัสดุมาส่งที่บ้านหลังหนึ่งแต่ไม่มีผู้รับต่อมามีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานสายการบินเข้าพบเจ้าหน้าที่และให้ข้อมูลว่าถูกติดต่อผ่าน Facebook ให้รับจ้างหิ้วชุดผ้าไทยไปส่งที่ต่างประเทศโดยมีค่าจ้างเพียงตัวละ50บาทและเกิดความสงสัยว่าอาจจะมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ในพัสดุจึงนำมาตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ใช้น้ำยาตรวจสอบสารเสพติดไม่พบสิ่งผิดปกติก่อนตัดสินใจแกะซับในของชุดผ้าไทยออกจึงพบเฮโรอีนบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกซุกซ่อนอยู่ภายในอย่างแนบเนียนซึ่งหากดูด้วยตาเปล่าไม่สามารถตรวจพบได้จากการสอบสวนขยายผลเจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้ส่งพัสดุรวมถึงผู้รับปลายทางในต่างประเทศซึ่งเป็นคนไทยแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับจากการสอบปากคำพบว่าผู้รับจ้างหิ้วของรายดังกล่าวนั้นเปิดรับงานผ่านโซเชียลมีเดียและเคยรับจ้างลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งนอกจากนี้ยังพบว่าขบวนการดังกล่าวมีแผนลักลอบส่งออกยาเสพติดไปยังต่างประเทศโดยใช้วิธีว่าจ้างบุคคลลำเลียงเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับซึ่งเฮโรอีนในประเทศมีราคาประมาณกิโลกรัมละ 300,000 ถึง 500,000 บาทแต่เมื่อส่งถึงปลายทางราคาจะเพิ่มสูงขึ้นถึง10เท่ารัฐบาลเร่งยกระดับความปลอดภัยคุณภาพการศึกษารับเปิดเทอม69นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบการศึกษาไทยอย่างรอบด้านให้ความสำคัญทั้งคุณภาพการเรียนรู้ควบคู่กับความปลอดภัยนักเรียนพร้อมดูแลภาระค่าครองชีพผู้ปกครอง

0: ในช่วงเปิดภาคเรียนผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานอย่างเป็นระบบโดยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศขณะนี้ทุกโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบและปรับปรุงความพร้อมทุกมิติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กไทยอย่างมีความสุขและมีคุณภาพในส่วนของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน5ภารกิจหลักด้านการศึกษาโดยเน้นแนวทาง All for Education เปิดรับความคิดเห็นจากครูบุคลากรทางการศึกษาและทุกภาคลดการสั่งการจากส่วนกลางและเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้รัฐบาลเร่งดำเนินการมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระเร่งด่วนโดยในวันที่15พฤษภาคมนี้กระทรวงศึกษาธิการจะจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวางระบบความปลอดภัยนักเรียนร่วมกับ18หน่วยงานสำคัญเช่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านสังคมเพื่อเชื่อมโยงระบบการดูแลป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบวงจร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหหรอ
10: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ฉี
10: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
12: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
13: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
14: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
15: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
16: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sister EE แตงโม Make Up Test ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสต้า
17: MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75

นอกจากจะเคยเป็นเพลงดังของคณะคาไลโดสโคปแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในเพลงภาพยนตร์โฆษณานะครับครีมเทียมที่ต้องมาผสมกับกาแฟในสมัยนู้นเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีแบรนด์ยี่ห้อนี้แหละครับแก้วแดงๆนะฮะตอนนั้นก็โด่งดังมากๆนะครับเพราะเรานั้นคู่กันนอกจากความหมายของเขาก็คือคู่รักแล้วเนี่ยก็คือสิ่งที่ต้องคู่กับกาแฟต้องทานกับอะไรอะไรอย่างนี้แหละฮะเลือกเพลงนี้มาเริ่มต้นทักทายกันนะครับเช้าของวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569นะครับเวลาตรงนี้9นาฬิกากับอีก11นาทีอสมทเชียงใหม่ครับชั่วโมงยามเช้าเข้าสู่ช่วงของเพลงไทยสตริงเก่านะครับ FM 100.75

ในยุคที่คณะดีโอลัมโปรเจกต์มีนักร้องนำเสียงสูงถึง2คนนะครับนอกจากจะมีคุณโป่งปฐมพงษ์สมบัติพิบูลแล้วเนี่ยก็จะมีคุณแตงโมฉัตรพงษ์นิยมไทยอีกคนหนึ่งที่มีโทนเสียงร้องโทนเสียงสูงในความเป็นใช้คำว่ายุคนั้นก็คือยุคเฮฟวี่เมทัลหรือว่าฮาร์ดร็อกในบ้านเราแล้วเป็นซอฟต์ร็อกที่ไพเราะมากๆของคณะดีโอลัมโปรเจกต์นะครับตอนหลังพี่แตงโมก็แยกตัวออกไปนะฮะเหลือแต่คุณโป่งปฐมพงษ์แล้วก็แยกไปทำเพลงอัลบั้มของตัวเองเป็นเดอะซันเป็นหินเหล็กไฟตอนหลังๆมานั่นแหละครับผมเลือกเพลงแทนความห่วงใยมาฟังด้วยกันนะครับจากอัลบั้มกุมภาพันธ์2528เชื่อว่าในยุคสมัยที่เอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเพลงอย่าหยุดยั้งเพลงแทนความห่วงใยเนี่ยไม่จะถูกนำมาเปิดต่อกันเพื่อให้กำลังใจกับน้องๆ นักศึกษาในยุคนั้นต้องเรียกว่าน้องๆเนี่ยมันลุ้นกันว่าจะได้เข้ารั้วมหาวิทยาลัยคณะไหนได้อย่างไรบ้างนะครับก็จะถือไฟฉายไปนะครับไปส่องดูตรงบอร์ดที่เขาติดชื่อนะฮะคณะนั้นคณะนี้จะได้ชื่อชั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งเสียงเฮ hey! ดีใจเสียงโฮ ร้องไห้ก็มีนะฮะแต่มีความรู้สึกในช่วงเวลาหนึ่งของเพลงเหล่านี้ที่เข้ามามีบทบาทของชีวิตนักศึกษาด้วยเช่นกันนะครับมีอีกเพลงหนึ่งที่อยากจะให้คุณได้ฟังแล้วมันน่าจะผ่อนคลายจากความร้อนได้บ้างไหมฮะผมเลือกงานของคุณสุรศรีอิทธิกุลเพลงนี้มาฟังด้วยกันนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าสายน้ำ

ักทายกันทางไลน์นะครับ ID Line ที่ mcotcm1075mcotcm1075ฟังตั้งแต่วันนี้เช้าวันนี้ผมเปิดซาวด์แทร็กหลายเพลงเลยนะครับครึ่งชั่วโมงแรกตั้งแต่8โมงถึง8โมงครึ่งแล้วก็ครึ่งชั่วโมงหลังมีคุณผู้ฟังถามถึงเพลงโอ้หลายเพลงเข้ามานะครับเพลงสากลก็ขยับช่วงเวลาของเพลงมาเป็นบางเช้าต้องใช้ว่าแต่ละเช้าเนี่ยจะมีธีมของช่วงเวลาเพลงนิดหนึ่งนะฮะอย่างจันทร์อังคารก็6070ประมาณนี้นะครับวันพุธก็เอามาทางคันทรีโฟกซองซะหน่อยอย่างพฤหัสวันนี้นะครับก็จะมายุค80ยุค90ถึงปี2000พรุ่งนี้จองคิวได้เลยฮะจังหวะสนุกสนุกจะดิสโก้จะแดนซ์ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะฮะแต่มันสุกมันต้องสุกสันหันสาซะหน่อยหนึ่งพรุ่งนี้ยามเช้าก็เพลงสากลเก่านะครับค่อยว่ากันอีกทีถามถึงจองเพลงเข้ามาแต่เนิ่นๆเลยมีคุณฟังถามถึงเก็บตะวันของอิทธิพลังกูลนะครับบอกว่าช่วงนี้เห็นดอยสุเทพชัดขึ้นแต่อุณหภูมิก็ชัดมากหมายถึงอุณหภูมิร้อนมากนะครับแต่อย่าประมาทครับเรื่องของฝุ่นควันเนี่ยก็ยังคงมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตของเรานะครับสุขภาพของเราด้วยแนะนำเครื่องฟอกอากาศจากคาชิวาในรุ่น IM001 ของช็อปมาเนียของเราที่มีวางจำหน่ายแล้วนะครับอีกทางเลือกที่ช่วยในการหายใจให้สบายขึ้นมั่นใจขึ้นกับที่เราพักอาศัยที่ทำงานของเราได้ด้วยเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะครับช่วยกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันและก็ดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ใช้งานง่ายครับปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบาจะกลางจะแรงก็ได้เครื่องรุ่นนี้นะครับเป็นหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลโหมดสแตนบายนอนหลับพักผ่อนกลางวันกลางคืนก็สบายใจเสียงเงียบครับไม่มีเสียงรบกวนคาชิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 รุ่นนี้เขาใช้ไส้กรองระบบเฮปปานะครับช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเรามีโปรโมชั่นจากทางช็อปมาเนียให้ครับวันนี้ในราคาเพียง 1,290 บาท 1,290 บาทแล้วแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นนะครับสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่021143990นะครับ021143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับต้องไปสอยดวงตะวันลงมาเพื่อมันจะผ่อนคลายความร้อนได้บ้างอ่ะเก็บตะวันครับกับคุณอิทธิพลังกูลที่มีคุณผู้ฟังถามที่เข้ามาครับ

จากผลงานที่คุณเสือธนพลอินทริศแต่งเพลงนี้เอาไว้นะครับคุณอิทธิพลังคุณได้ทำนองเรียกว่าทำให้เพลงนี้โด่งดังมากๆนะครับแล้วก็เป็นเพลงตำนานเลยแหละเก็บตะวันนะครับช่วงนี้ผมยังคงอยู่กับความอร่อยอีกหนึ่งเจ้าเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเยอะทีเดียวนะครับให้คุณสามารถเลือกได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ของคุณตวงนะครับคุณตวงบางแคที่มีสินค้าอย่างเช่นไส้กรอกอีสานมีทั้งแบบเปรี้ยวแบบไม่เปรี้ยวไส้กรอกวุ้นเส้นไส้อั่วแบบแท่งแบบลูกแหนมหมูแหนมปลาแล้วก็มีอีกหลายเมนูทีเดียวเขายังคงยืนยันความอร่อยที่เสมอต้นเสมอปลายนะครับและกรอบนอกนุ่มในที่อยากให้คุณได้ลิ้มลองกันตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วนะครับใช้คำว่าทั่วประเทศเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะที่โกโฮเซลทุกสาขามีวางจำหน่ายแล้วเช่นกันนะครับวัตถุดิบที่เขาคัดสรรมาเนี่ยเขาใช้หมูเฉพาะส่วนสะโพกและหัวไหล่นะครับรวมถึงการใช้ข้าวกระเทียมและตะไคร้ที่ทำสดใหม่ทุกวันใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในการบดและผสมมีการยัดไส้แล้วก็มัดด้วยความชำนาญเพื่อให้ได้รสชาติที่คงที่มีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นและระยะเวลาในการตากแห้งด้วยพัดลมให้ได้รสชาติที่มีความเปรี้ยวพอเหมาะพอดีสำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยสะอาดได้มาตรฐานและที่เป็นที่ยอมรับนะครับจากหลายรายการนักชิมทั้งหลายเนี่ยอย่างรายการเชลชวนชิม SME มีสไตล์เปิดพิสดารครัวคุณต๋อยและผมเองด้วยได้ทานแล้วได้ลองแล้วนะครับกับเมนูของคุณตวงเนี่ยโอ้โหคอนเฟิร์มว่าอร่อยครับแนะนำว่าลองไปหาซื้อได้แล้วนะครับที่โกโฮเซลทุกสาขาหรือเผื่อใครอยากจะเอาไปเป็นเมนูที่ต่อยอดการขายได้นะครับอาจจะเป็นดัดแปลงเมนูไปขายต่อจริงๆก็นำมาขายต่อแบบง่ายๆก็ได้ครับเพราะเขามีจำหน่ายทั้งราคาปลีกและราคาส่งขายเป็นแบบแพ็คเป็นแบบกิโลกรัมก็ได้นะครับแล้วก็มีบูธให้คุณสามารถไปชิมกันได้ที่ตลาดหน้าค่ายสมเด็จพระนเรศวรที่แม่ริมฮะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นี่เขาจะมีบูธให้คุณได้ไปลิ้มลองไปชิมกันได้นะครับถูกอกถูกใจอย่างไรก็อาจจะเป็นมื้อหลักของที่บ้านซื้อตุนเอาไว้นะครับหรือจะเป็นเมนูกลับแกล้มทานเล่นทานแบบจริงจังก็ได้โทรสอบถามโดยตรงที่คุณเต้ยก็ได้ครับที่คุณเต้ยนะฮะหมายเลข0622545587นะครับ0622545587กับไส้กรอกคุณตวงบางแคที่อยากให้คุณได้ลิ้มลองกันนะครับ

มีวางจำหน่ายแล้วที่ Go Hotel ทุกสาขาด้วยคุณผู้ฟังถามถึงงานของวงตาวันเข้ามาครับจากอัลบั้ม12ราศีผมเลือกเพลง Sweetness เพลงนี้มาฟังด้วยกัน

0: แปลความหมายของเพลงนี้ไว้ในกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะฮะสมาชิกกลุ่ม LINE Open Chat ก็มักจะมีสิ่งดีๆแบ่งปันกันขณะเดียวกันทาง LINE ครับ ID LINE ที่ mcotcm10075กับเพลง Sweetness ของวงตาหวันนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่พี่เอแห่งคอนโมโต้ครับพี่เอคอนโมโต้เขาบอกว่าเร็วๆนี้เตรียมพบผลงานใหม่ล่าสุดของวงตาหวันนะครับโดยเฉพาะแกนหลักๆก็คงจะมีพี่ปุ้มพงพรมสนิทวงณ์อยุธยาแล้วนะฮะเดี๋ยววงตาหวันจะมีผลงานใหม่ออกมาอีกแล้วติดตามกันให้ดี
1: ๆ Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570061
2: ไส้กรอกคุณตวงหิวกันหรือยังนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันเนื้อแน่นหนังกรอบนุ่มในอร่อยฟินทุกคำแซ่บกลมกล่อมมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร0622545587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
7: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
6: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
9: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
6: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
10: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตร หรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
11: ้สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์ค

0: ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: ังเพลงนี้ทีไรแล้วก็นึกถึงคุณสายันสัญญานักร้องลูกทุ่งอะนะฮะรักสายันน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆอะไรอย่างเงี้ยรักวันอนิจครับกับคุณนริกระจ่างคัทมาศนะฮะต่อเนื่องจากก่อนนั้นคุณผู้ฟังถามถึงงานของออโตบานครับเพลงแด่เธอนะครับในช่วงของครึ่งชั่วโมงหลังครับ Mcot Radio เชียงใหม่ FM 100.75 ช่วงนี้เป็นช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ก่อนนะครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยคุณขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง
2: วัยรุ่นไทยชอบขี่มอเตอร์ไซค์หัวใจไม่ธรรมดาหมวกกันน็อกล็อกให้แน่นใส่ก่อนไปโลดแล่นไม่เร่งไม่เร็วไม่แรงไม่แซงไม่ปาดทำตามกฎจราจรอารมณ์ไม่ร้อนกับเพื่อนร่วมทางวัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ดีมีวินัยสร้างสังคมใหม่เราทำได้นายก็ทำได้ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วพบกันใหม่ครับ
0: ขับขี่ปลอดภัยนะครับมีวินัยจราจรก็มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับฝากข่าวกับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยเชียงใหม่ในกลุ่มของรถกระบะปิกอัพ2ประตูนะครับหมวดอักษรยอยักษ์มอม้าจังหวัดเชียงใหม่จำนวน301หมายเลขซึ่งจะเป็นการเปิดประมูลแบบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับทาง www.tabianrot.com นะฮะเปิดระบบแล้วนะครับซึ่งสามารถประมูลทะเบียนรถเลขสวยได้จนถึงวันที่23พฤษภาคมนี้นะครับจะปิดการประมูลในวันที่23พฤษภาคมยังมีเวลาครับเลขมงคลเลขสวยให้กับรถกระบะสวยๆของคุณได้ด้วยนะฮะ

กับรถปิกอัพ2ประตูนะครับหมวดอักษรยอยักษ์มอม้าเชียงใหม่นะครับขอบคุณช่วงนี้กับช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเช่นกันนะครับ

0: ซอยยังมีฝนนะครับลุ้นอยู่ฮะฝนกระจายมาโวยคุณหวานทิติมาสุตสุนทรนะถามถึงเพลงนี้เข้ามาขอบคุณมากๆจากคุณผู้ฟังทางไลน์นะครับที่แนะนำเข้ามาทาง ID ไลน์ของเรา mcotcm10075นะครับเพื่อนๆกันที่ mcotcm10075กับ ID ไลน์ของอสมทเชียงใหม่นะครับ
1: ไฮรักส์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: ยังคงฝากย้ำกับ Toyota ครับขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ Hilux เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจของคนไทยเสมอมาวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษกับ Hilux กระบะมหาชนนะครับยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้นที่0บาทนะครับพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนอกจากนี้เรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้า Hilux ทุกคนนะครับด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีนะครับบริการเช็คสภาพรถฟรีอีก33รายการพร้อมรับของที่ระลึก Hilux Legend และสิทธิพิเศษอีกมากมายเพื่อให้คุณได้มั่นใจในทุกการเดินทางนะครับคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วครับรีบมาเป็นเจ้าของ Hilux ได้แล้ว

0: ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: มองดูเวลาแล้วเพลงที่ถามถึงเข้ามาคงได้อีกสักเพลงหนึ่งนะฮะมีคุณผู้ฟังถามถึงงานของนักร้องใจบุญพี่ตั้มสมประสงค์สิงหวนวัฒน์นะครับกับแหวกฟ้าคว้าดาวขอเพลงของไอ้แหวกฟ้าคว้าดาวสักเพลงนะเดี๋ยวได้เวลาพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย10 นาฬิกา นะครับอยู่ฟังเพลงกันต่อกับน้องอ้อมธารินีนะฮะแล้วก็ติดตามข่าวสารกับเราในช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะครับที่เราไลฟ์ผ่านทาง Facebook Fanpage และ YouTube ของอสมทเชียงใหม่ด้วยขณะเดียวกันเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมเข้าไปในTikTok อสมทเชียงใหม่ก็ติดตามกันด้วยนะครับบายบายอยู่กับน้องอุ้ยวิรินทร์พัฒน์นะครับแล้วก็เพลงสากลต่อเนื่องเพราะๆกับพี่อ้อเทพดาวและพี่หนูสมเกียรติครับอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 สัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน Mcot Connect และทาง radio.network.mcot.net ชั่วโมงยามเช้ากับผมวสุรมสุริยวงศ์ครับขอบคุณมากๆบุญรักษาทุกท่านเช่นเคยนะครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าปราบยาเสพติดทั้งระบบบูรณาการทุกภาคส่วนควบคู่กระชับความร่วมมือข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดถูกยกระดับเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยขับเคลื่อนมาตรการแบบครบวงจรทั้งป้องกันปราบปรามบำบัดและฟื้นฟูควบคู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนปปส1386ผลการดำเนินงานช่วง6เดือนแรกของปีงบประมาณ69สะท้อนความคืบหน้านโยบายรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่าสามารถดำเนินการกับคดียาเสพติดได้กว่า 150,000 คดีตรวจยึดยาบ้า796ล้านเม็ดไอซ์25ตันรวมถึงขยายผลทลายเครือข่ายขนาดใหญ่139เครือข่ายพร้อมยึดอายัดทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 9,156 ล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหามิติด้านสังคมโดยนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแล้ว 79,000 รายนอกจากนี้รัฐบาลยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดข้ามชาติผ่านการทำงานเชิงรุกด้านการข่าวการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศรวมถึงบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงซึ่งขับเคลื่อนทางด้านการข่าวการสืบสวนและการบังคับใช้กฎหมายใกล้เปิดภาคเรียนใหม่ประชาชนจังหวัดตรังจำนวนมากแห่นำทรัพย์สินเข้าโรงรับจำนำบรรยากาศที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรังจังหวัดตรังเริ่มคึกคักมีประชาชนทยอยมาใช้บริการต่อเนื่องทั้งการจ่ายดอกเบี้ยเพื่อประคองทรัพย์ไว้ก่อนเพราะยังไม่มีเงินไถ่ถอนการเพิ่มวงเงินทรัพย์เดิมรวมถึงการนำทรัพย์สินใหม่มาจำนำเพื่อหาเงินสดหมุนเวียนในครอบครัวทรัพย์สินที่ถูกนำมาจำนำมีหลากหลายตั้งแต่ทองคำเครื่องมือช่างเครื่องมือการเกษตรไปจนถึงทีวีจอใหญ่ขนาด55นิ้วซึ่งมีการตีราคาเพียง 3,000 บาทสะท้อนความจำเป็นเร่งด่วนของหลายครอบครัวที่ยอมแลกทรัพย์สินในบ้านเพื่อให้ลูกได้มีเงินไปโรงเรียนด้านนางบุษบาทิพย์เหรียญผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรังเปิดเผยว่าช่วงเปิดเทอมภาคเรียนปีนี้ทางสถานธนานุบาลเตรียมเงินสำรอง80ล้านบาทเพื่อรองรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้วยการฟรีดอกเบี้ยสำหรับผู้จำนำเงินต้นไม่เกิน 3,000 บาทส่วนเงินต้นเกิน 3,000 ถึง 5,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือนเงินต้นเกิน 5,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อเดือนและวงเงิน 5,000 ถึง 10,000 บาทใน3เดือนแรกคิดดอกเบี้ยร้อยละ0.75 ต่อเดือนก่อนปรับเป็นร้อยละ1ต่อเดือนในภายหลังทรัมป์คาดสงครามอิหร่านยุติโดยเร็วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐคาดการณ์ว่าสงครามในอิหร่านจะสิ้นสุดในเร็วๆนี้ระหว่างที่เขากำลังผลักดันข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งเหนือช่องแคบฮอร์โมซโครงการนิวเคลียร์ของรัฐบาลเตหะรานโดยทรัมป์ระบุว่าระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐจำเป็นจะต้องสกัดกั้นไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และเชื่อว่าทุกฝ่ายจะเข้าใจว่าสิ่งที่เขากำลังดำเนินการนั้นถูกต้องโดยก่อนหน้านี้ทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐว่าอิหร่านมีแนวโน้มจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันหลังมีการหารือในทิศทางที่ดีในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาขณะที่ทางการอิหร่านแถลงว่ากำลังพิจารณาร่างข้อเสนอสันติภาพของสหรัฐแต่ยังคงมีประเด็นที่หาข้อสรุปไม่ได้โดยเฉพาะข้อเรียกร้องหลักของสหรัฐที่ต้องการให้อิหร่านระงับโครงการนิวเคลียร์และเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: นับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
2: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
5: Radio MCard Radio 100.75 MHz 100.75

ลาเดียวกันหรือเปล่าคะ10:11ค่ะเอ็มคอร์ดเรดิโอนะคะอสมทเชียงใหม่ 100.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและของเรานะคะที่จะฟังเพลงด้วยกันนะคะกับอสมทเชียงใหม่ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะ2ชั่วโมงจากนี้10โมงเช้าถึงเที่ยงวันนะคะก็ฟังเพลงด้วยกันเป็นเพื่อนคุณที่นี่กับทารินีธีคพรนะคะ2ชั่วโมงค่ะต่อจากช่วงของพี่เอวสุรมนั่นเองนะคะก็เพลินๆฟังไปเรื่อยๆนะคะทำงานบางท่านอาจจะทำงานบ้านทำงานออฟฟิศนะคะทำงานอยู่ข้างนอกขับรถกันอยู่นะคะก็ติดตามกันได้จะผ่านเครื่องรับนะคะทั้งตัววิทยุเองในรถนะคะหรือว่าในรถเหมือนกันแต่ว่าฟังผ่านมือถือสมาร์ทโฟนสมาร์ทเดเวิร์สอะไรอย่างนี้ก็ได้สะดวกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ค่ะแล้วก็ที่ radionetwork.mcot.net นะคะก็ติดตามฟังออนไลน์กับเราได้ทุกที่ทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะแดดวันนี้ก็สดใสดีนะคะก็อากาศอาจจะไม่ร้อนมากเท่าไหร่สำหรับเช้านี้วงเล็บว่าตอนเช้านะคะหลังจากนี้ก็นั่นแหละค่ะก็เป็นไปตามสภาพอากาศเรื่องของความร้อนนะคะแต่เมื่อวานนี้อุตุเขาบอกว่าฝนจะลดลงนะคะปรากฏว่าสัก 3-4 ทุ่มเนาะมีฝนลงเม็ดค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันภาคใหญ่ๆเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีอุบัติเหตุด้วยนะคะเส้นทางสายเชียงใหม่เชียงรายนะคะปรากฏว่าเป็นรถเทรลเลอร์นะคะที่ลื่นนะคะเนื่องจากว่าฝนตกเนาะนะคะแล้วก็มืดด้วยทำให้รถนั้นความกีดขวางการจราจรนะคะแต่ก็พอไปได้อีกหนึ่งเส้นทางนะคะตำรวจดอยสะเก็ดนะคะก็ช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็กู้ภัยก็เร่งนำผู้บาดเจ็บนั้นส่งโรงพยาบาลนะคะระมัดระวังเนาะเรื่องของการขับรถขับราไม่เพียงแต่เฉพาะช่วงฝนตกเท่านั้นนะคะในช่วงเวลาปกตินะคะบางทีอาจจะลืมไปเหมือนกันนะคะมัวแต่คิดว่าจะมุ่งไปแต่ข้างหน้านะคะรีบอะไรอย่างเงี้ยนะคนอื่นก็รีบเหมือนกันอาจจะปัดใส่กันได้งั้นจากโนวาเนลส์นะคะสำหรับวันที่นาฬิกาของเราหมุนไปพร้อมกันไปด้วยกันกับอสมทเชียงใหม่นะคะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วนเพลงนี้ในเวอร์ชันจากลิปตาเอามาทำดนตรีแล้วก็ร้องใหม่นะคะงานของ The Peach Band ค่ะสำหรับวอน

คนหนึ่งก็เพิ่งแต่งงานไปนะคะสำหรับแทนลิปตาพันลบนั่นเองนะคะก็อยู่ในแวดวงคนดนตรีเหมือนกันสำหรับพราวโอลีฟนะคะแล้วก็คาโตะนะคะจากลิปตาค่ะเพลงนี้งานของ The Peach Band ที่หลายคนที่ติดตามผลงานของ The Peach Band ก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่ล่ะจะพฤษภาคมแล้วค่ะเป็นคอร์ดเรดิโอนะคะเพลงนี้จาก Jet Setter ค่ะ

0: So after 6นั่นเองนะคะ M-Cord Radio ค่ะ 107.5 MHz นะคะหลายๆเพลงที่เป็นจังหวะสนุกสนุกเร็วๆนะคะก็เท่ๆดีนะคะสำหรับ So after 6นั่นเองนะคะ M-Cord Radio นะคะ 107.5 MHz ค่ะสำหรับวันพระหัสบดีวันนี้นะคะมาด้วยทอดมันค่ะทอดมันจากแม่ฮ่องสอนนะคะหิวเลยค่ะนะคะสีก็ได้นะวันพฤหัสนะคะสีน้ำตาลสีส้มนะขอบคุณค่ะคุณอโนไทยนะคะพี่แอลค่ะวันนี้ทักทายจากอตรนะคะอุตรดิตนะคะแดดแรงดีจังเลยไปอุตรดิตไปซื้อทุเรียนหรือเปล่าคะที่อุตรดิตเนี่ยก็จะมีทุเรียนดังใช่ไหมหลงลินลับแลหรือว่าจะเป็นอันนั้นก็ถือว่าเป็นทุเรียนพื้นเมืองนะคะที่เขาทำราคาได้ดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับหลงลินนะคะลูกย่อมย่อมนะคะราคาก็แล้วแต่ปีเหมือนกันนะคะก็เกษตรกรก็ได้ขายกันนะคะสำหรับทุเรียนพันธุ์อื่นจริงเขาก็มีนะคะแต่ว่าเขาก็โด่งดังกันที่นู่นนะคะจริงๆแล้วคุณผู้ฟังบอกว่าแดดแรงดีจังเลยนะคะ32ถึง33องศานะคะที่อุตรดิตถ์นะคะส่งเพลงมารอฟังตุ๊กตาหน้ารถเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะคะพอเข้าทางลูกทุ่งอินดี้ได้ไหมได้นะคะเดี๋ยวเปิดให้นะคะก็ติดตามด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะฟังออนไลน์กันอยู่แอปพลิเคชัน M-Cord Connect นะคะคุณภาวัฒน์ค่ะแก้วตาขาร็อกนะคะพี่ป้างนะคะคุณสีสมรอยากฟังเบนชลาชิตเนาะคนข้างล่างนะคะเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะคะถ้าเปิดเพราะว่าเพลงค่อนข้างจะยาว5นาทีครึ่งแน่นะคะถ้าเปิดเดี๋ยวอาจจะเลยเบรกไปเนาะงั้นเดี๋ยวยกยอดได้ไหมคะได้ค่ะอุบอิบนะคะอาจจะไปเป็นชั่วโมงหน้านะคะเพราะว่าช่วงเบรกต่อไปนี่เราจะเป็นช่วงเพลงพิเศษนะคะของผลิตภัณฑ์เพศัตว์นั่นเองนะคะคนข้างล่างเป็นชลาทิศค่ะคุณสมพลสวัสดีค่ะวันพฤหัสนะคะโชคดีมีโชคมีชัยไร้ทุก
1: พ้นภัยเหรอคะ
0: นะคะบางครั้งบางมีดีมีสุขขอบคุณนะคะคุณสมพลค่ะคุณกวางค่ะเค้กมะตูมค่ะแฮปปี้เทิร์สเดย์นะคะโอ้สีได้ค่ะนะคะปรากฏว่าวันก่อนไม่ทันค่ะดิฉันไม่ได้ชิมค่ะเค้กมะตูมนะคะก็สีก็สวยนะคะแล้วก็คุณกวางเนี่ยเขาขายอยู่แถวตอนกาดสัมปะคอยด้วยนะคะแอบช่วยโปรโมทนิดนึงก็ช่วยกันส่งเสริมไม่ได้แบบว่าอะไรนะคะแต่ก็ได้ชิมละในขนมบางอย่างนะคะสโคนนี่อร่อยมากสโคนที่ไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็เป็นสโคนที่มีเนื้อมะตูมข้างในไม่มีน้ำตาลใส่เนื้อมะตูมเข้าไปก็จะเป็นแบบหวานธรรมชาติแล้วก็ชุ่มฉ่ำไม่แห้งนะอร่อยมากนะคะก็ช่วยอุดหนุนกันได้นะคะขายที่ไร่แม่เหียด้วยนะคะร้านอะไรนะคะคุณกวางแอบโปรโมทให้นะคะเป็นแบบว่าไปขายตรงนู้นตรงนี้อย่างนี้นะคะก็ช่วยกันแล้วก็ติดตามฟังอสมทของเราด้วยขอบคุณนะคะขายดีๆค่ะวันนี้อยากฟังรักในซีเมเจอร์เวอร์ชันของว่านกับโรสรินทิพย์นะคะลูกทุ่งอินดี้ซึ้งได้ซึ้งแล้วสั่งได้สั่งแล้วหรือเปล่าคะตามนี้นะคะก็ติดตามฟังด้วยกันนะคะ 100.75 เอาสมทเชียงใหม่ค่ะ M-Cord Radio นะคะงั้นเดี๋ยวเบรกกันก่อนนะครู่เดียวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะช่วงหน้าเพลงที่คอจะจัดให้นะคะติดตามฟังด้วยกัน M-Cord Radio เอาสมทเชียงใหม่ 100.75 ค่ะ
2: M-Cord Radio เอาสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
6: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรรู้กว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
8: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz
9: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
10: ยั่วโมโหหรอ
9: ยั่วยวนใจตั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
10: ้ไม่รู้ไม่ฉี
9: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
11: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
9: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
11: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

บ้างค่ะแก้วตาค่ะรองนั่นเองจริงก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะเพลงนี้คุณผู้ฟังเลือกมาค่ะคุณพงวัฒน์นะคะทางไลน์ของเราค่ะ MCOTCM 10075ด้วยนะคะ 100.75 นะคะ M Car Radio อสมทเชียงใหม่ค่ะช่วงเวลานี้นะคะกับผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพที่คุณได้ใช้กันในราคาที่ดีเข้าถึงได้นะคะก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะสำหรับผลิตภัณฑ์จากเภสัชของเรานะคะสบู่ก็หอม2สี2กลิ่นแป้งเย็นก็หอมหอมด้วยสบายเนื้อสบายตัวด้วยเย็นสดชื่นแล้วก็หอมไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวค่ะความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะคะใครที่อยากจะหอมสดชื่นนะคะหอมสบายใจหอมสบายกายหอมสบายเนื้อสบายตัวนะคะก็เลือกใช้กันค่ะสำหรับแป้งเย็นเพสันของเรานะคะมีคุณได้เลือก3สี3กลิ่น3กลิ่น3สีนะคะก็จะเป็นหอมกลิ่นมะดามนะคะหอมแบบเย้ายวนใจหอมเกินต้านหอมไม่เหมือนใครนะคะก็อยู่คู่กับคนไทยมาเนิ่นนานมากๆเลยทีเดียวสำหรับสีชมพูหอม

กลิ่นมาดามนะคะใครอยากจะหอมกลิ่นมาดามก็เลือกใช้กันได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นฟ้าคามิล่านะคะหอมแบบเรียนรับหน้าคนหานะคะและเขียวพรินเซสค่ะหอมเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะชอบแบบไหนชอบกลิ่นไหนหรือว่ายังไม่เคยลองกลิ่นไหนนะคะก็เลือกใช้กันรับรองว่าหอมแน่นอนนะคะแล้วก็สบายเนื้อสบายตัวเย็นสดชื่นนะคะได้ในทุกวันนะคะได้ทุกเวลากันเลยทีเดียวนะคะสำหรับแป้งเย็นเพศสัตว์ของเราค่ะ

ฟังพี่ป้างแล้วคิดถึงเพลงนี้ค่ะว่าเป็นงานของคาราบาวที่เอามา cover ใหม่นะคะจากส้มโอ State Fighter นะคะ

0: ดอกไผ่บ้านค่ะฟังแล้วก็คิดถึงเดียวดายกลางสายลมอารมณ์ประมาณนั้นนะคะคุณจุ๋มนรีกระจ่างกตมาศเวอร์ชันนี้นะคะจากส้มโอสเตทไฟเตอร์นั่นเองเพลงของคาราบาวนะคะที่เอามาร้องใหม่นะคะ 100.75 ค่ะอสมทเชียงใหม่นะคะสวัสดีคุณหมอชาวบ้านนะคะเปิดเพลงหลากหลายแนวไพเราะสนองหูขอบคุณค่ะนะคะคุณน้องค่ะสำหรับวันพระราชสบดีวันนี้สุขสันต์วันพฤหัสนะคะอีกวันเดียวก็จะถึงวันเสาร์อีกแล้วครับนะคะโอ้นะคิดถึงวันเสาร์แล้วใช่ไหมคะเราจะได้ฟังเพลงเก่าเนาะ8 โมงเช้านะคะถึง10 โมงนะคะมีสัปดาห์ละ1 วันช่วงไหนถ้าเกิดว่ามีวันหยุดพิเศษนะคะตะเริกนะคะวันนั้นก็จะเป็นวันพิเศษค่ะได้เปิดเพลงเก่านิดนึงนะคะให้กับคุณผู้ฟังแถมนะคะในช่วงวันหยุดพิเศษนะคะ M-God Radio ค่ะ 100.75 แล้วก็ผลิตภัณฑ์พิเศษนะคะคุณได้เป็นคนที่หอมนะคะพิเศษพิเศษสบายเนื้อสบายตัวกันนะคะแป้งเย็นก็หอมซ้ำซีซ้ำกลิ่นสบู่ของเรานะคะคุณได้หอมทุกวันด้วยเช่นเดียวกันอาบน้ำบ่อยๆนะคะได้เลย2 สี 2 กลิ่น 2 สูตรนะคะเขียวรัชมิลกลิ่นน้ำนมข้าวและม่วงมิกซ์เบอร์รี่ค่ะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: สบู่เภสัชของเราค่ะหอมไกลไปถึงข้างบ้านหอมนานหอมติดเนื้อติดตัวหอมติดกายหอมติดใจนะคะให้คุณได้เลิกอาบน้ำกันได้แบบสบายกายสบายใจอาบกันได้แบบเพลินๆกันเลยนะคะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟของเราค่ะหอมทั้ง2 สี 2 กลิ่นนะคะเขียวไรซ์มิลนี่เป็นสีกล่องนะคะแต่ว่าก้อนสบู่จะเป็นสีขาวละมุนค่ะกลิ่นก็หอมละมุนเหมือนกันกลิ่นน้ำนมข้าวนะคะหอมนุ่มๆนะคะหอมอ่อนๆติดเนื้อติดตัวเลยทีเดียวและม่วงมิกซ์เบอร์รี่นะคะก้อนก็จะเป็นสีชมพูอมม่วงนะคะหอมสดชื่นกลิ่นใสๆกลิ่นฟรุตตี้นะคะอาบแล้วก็สดชื่นนะคะสบายเนื้อสบายตัวผิวชุ่มชื้นไม่แห้งตึงอาบบ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้สบายกายสบายผิวนะคะไม่ต้องกลัวผิวแห้งที่สำคัญก็คือสบู่เพสันเราค่ะช่วยคุณนั้นดูผิวกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยก็เรียกได้ว่าบำรุงกันตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ำกันเลยทีเดียวนะคะได้ตัวหอมๆนะคะหอมนานหอมไกลนะคะไปถึงข้างบ้านกันเลยนะคะกับผลิตภัณฑ์เภสัชของเราสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟนั่นเองนะคะ

0: เกลียดไม่ลงอะเนาะสั่งได้สั่งแล้วมาเกลียดได้เกลียดไปแล้วอย่างนี้ใช่ไม่ใช่สั่งขนมสั่งข้าวโพดอีสานเราก็อาจจะแบบว่าไปออกบ้างไปไม่ออกบ้างแต่ว่าคำก็จะใกล้ๆกันกับทางเหนือเหมือนกันขนาดว่าทางเหนือเองก็แต่ละจังหวัดก็พูดสำเนียงไม่เหมือนกันเลยเนาะนะคะจากเวอร์ชันของปามมี่ค่ะที่คุณฟังเขามานะคะจะเป็นโปรเจกต์สนๆนะคะครบรอบ40ปีของจิมเอ็มกรัมมี่นะคะเพลงของต่ายอรไทยนั่นเองนะคะเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะและผลิตภัณฑ์จากเภสัชนะคะอยากจะตัวหอมทุกวันก็อย่าลืมใช้ทุกวันโดยเฉพาะแป้งเย็นเภสัชของเราหอมและเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวกันค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไหม
1: แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: หอมเกินห้ามใจนะคะอยากจะหอมทุกวันก็ใช้ทุกวันกันได้และหอมทุกเวลาก็ใช้กันได้ตลอดเลยจริงๆแล้วใช้ตอนเช้าหอมได้เลยถึงตอนเย็นนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเติมความหอมความเย็นสดชื่นระหว่างวันก็เติมได้เลยนะคะพกพากันได้สะดวกเรามีป่องเล็กนะคะพกพาได้สะดวกไปทุกที่ใช้กันได้ทุกเวลาจะได้หอมตลอดเวลานะคะความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเป็นความหอมในระดับตำนานก็ต้องแป้งเย็นเภสัชของเราเท่านั้นนะคะให้คุณได้หอมแล้วก็เย็นสบายเนื้อสบายตัวด้วยนะคะหอมเกินห้ามใจนะคะหอมไม่เหมือนใครนะคะ3สีซ้ํากลิ่นสีชมพูกลิ่นมาดามค่ะสีฟ้าคาเมล่าและเขียวพรินเซสนะคะก็เย็นสดชื่นนะคะหอมเกินต้านหอมแบบเรียนรับหน้าคนหาและหอมเซ็กซี่ขยี้ใจรับรองว่าคุ้มแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของราคาและคุณภาพนะคะไปคู่กันเลยแล้วก็ในราคาที่เข้าถึงได้หาซื้อกันได้ตามร้านค้าทั่วไปค่ะที่สำคัญใช้ดีอย่าลืมบอกต่อกันด้วยนะคะผลิตภัณฑ์จากเภสัชของเรานั่นเองนะคะสร้างได้สร้างแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้เวอร์ชันของปามี่ค่ะคุณกวางขอมาคุณกวางบอกว่าร้านนะคะใช้ชื่อว่า Brownie Kiss Homemade Bakery นั่นเองนะคะคุณกวางจะไว้ผมหน้าม้านะคะหาได้ลองสังเกตดูนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าขนมแบบรักสุขภาพอะไรอย่างนี้นะคะก็ทานแล้วไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะอ้วนอะไรประมาณนี้นะนะคะขอบคุณค่ะคุณแสงดาวนะคะวันนี้อยากฟังเพื่อนกันเพื่อนกันคุณแจ้เหรอคะหรือเพื่อนกันของใครเอ่ยเดี๋ยวกำลังคิดอยู่นะว่าเพลงใหม่มันจะมีเพื่อนกันของใครบ้างสวัสดีคุณมิสสิริโชตนะคะเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะไปแดนกันพี่แอลขอมาค่ะวันนี้เที่ยวอยู่อุตรดิตถ์นะคะทำให้โด่งดังกันไปเลยนะคะทั้งพี่น้องเลยทีเดียวลิลลี่แล้วก็คนแต่งก็คือพี่สาวเจนนี่ใช่ไหมคะเลิกคุยทั้งอำเภอและคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว

0: ราคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะคะน้องลิลลี่ค่ะได้หมดถ้าสดชื่นก็ก้าวเกริกผลเพลงที่คุณผู้ฟังเข้ามาค่ะอีกหนึ่งเพลงนะคะก็ช่วยเลือกกันมาขอบคุณทุกท่านเลยนะคะเราจะ75กับช่วงเวลานี้ผลิตภัณฑ์จากเภสัชค่ะได้เวลาเบรกกันสักครู่เดียวอัปเดตข่าวกันต้นชั่วโมงกันก่อน
1: ขณะนี้เวลา 11:00 นเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกระทรวงเกษตรจัดการซ้อมใหญ่ครั้งที่2งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการซ้อมใหญ่ครั้งที่2งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันไถวานณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาเทพีคู่หับทองได้แก่นางสาวชันทิสาอารีเสวตนายสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและนางสาวอภิชยาฟูแสงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เทพีคู่หับเงินได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมเกษตรและนางสาวสรัญญาทองคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตรนายวินโรจน์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ทั้งด้านสถานที่การจัดงานแนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมพระราชพิธีการรักษาความปลอดภัยการจราจรตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอย่างเป็นระบบทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนและเกษตรกรรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสื่อออนไลน์ต่างๆในวันพุธที่13พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปส.ส.ประชาชนเรียกร้องร่างกฎหมาย PRTR เข้าสภาอีกครั้งนางสาวกมลทัศน์กิตติสุนทรสกุลส.ส.พรรคประชาชนแถลงข่าวเรียกร้องรัฐบาลทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569นำร่างกฎหมายพระราชบัญญัติรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษหรือPRTR กลับมาพิจารณาโดยนางสาวกมลทัศน์กล่าวว่าประเทศไทยมีความจำเป็นจะต้องมีกฎหมาย PRTR และรัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญกับสิทธิของประชาชนให้มากกว่านี้นอกจากนี้แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับที่ดูเหมือนว่าจะสามารถจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ไม่ว่าจะเป็นพรบสาธารณสุขพรบส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือพรบวัตถุอันตรายทั้งนี้กฎหมาย PRTR จะทำให้ผู้ที่ก่อมลพิษไม่สามารถซ่อนข้อมูลได้อีกต่อไปเมื่อปล่อยสารเคมีอะไรออกมาจะต้องมีการรายงานรวมถึงการขนย้ายของเสียไปที่ไหนจะต้องมีการตรวจสอบและมีการกำกับดูแลเพราะถ้าเกิดผลกระทบกับใครจะต้องมีผู้รับผิดชอบซึ่งสิ่งเหล่านี้รัฐบาลไม่ควรนิ่งเฉยหรือละเลยความสัมพันธ์ในการผลักดันร่างกฎหมาย PRTR ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาร่างเมื่อสมัยที่แล้วได้พิจารณาร่างเสร็จสมบูรณ์และเป็นที่น่าเสียดายมากที่มติครม.เมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาไม่หยิบร่างกฎหมายฉบับนี้กลับเข้ามาสภาด้วยกฎหมายฉบับนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากขอให้ครม.พิจารณา PRTR อีกครั้งเอกนิติเผยแผนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้เริ่มใช้1มิถุนายนนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รวมโครงการคนละครึ่งเดิมกับบัตรสวัสดิการของรัฐเป็นชื่อใหม่ด้วยไทยช่วยไทยพลัสตามแผนที่จะมีการเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้และเริ่มใช้วันที่1มิถุนายน2569ย้ำโครงการนี้เป็นโครงการช่วยค่าครองชีพประชาชนจากวิกฤตพลังงานที่ทำให้เกิดวิกฤตอื่นซ้ำซ้อนตามมาโดยร้านค้าที่จะเข้าร่วมจะเป็นทั้งร้านสิทธิสวัสดิการของรัฐซึ่งเป็นร้านธงฟ้าและร้านค้าคนละครึ่งเดิมจำนวนสิทธิ์กำลังดูอย่างรอบคอบอีกครั้งอายุผู้มีสิทธิ์ถึง18ปีขึ้นไปโดยแผนอายุผู้มีสิทธิ์18ปีขึ้นไปโดยแผนจะต้องลงทะเบียนใหม่แบ่งเป็น2เฟสเฟสละ 2เดือนเดือนใช้จ่ายเดือนละ 1,000 บาทต่อเนื่องรวม4เดือนเพื่อจะได้มีการประมวลข้อมูลผู้ได้สิทธิสวัสดิการของรัฐจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปีปัจจุบันมีอยู่ 13.2 ล้านคนกระทรวงการคลังจะได้ตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ได้สิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐจะใช้เกณฑ์เดิมรายได้เพิ่ม300บาทโดยได้เพิ่ม300บาทบวก700บาทเป็น 1,000 บาทและไม่ต้องร่วมจ่าย 40% แบบคนละครึ่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใ
11: จขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
12: ้เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี Hybrid Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ Hybrid 10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
15: MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
0: ชั่วโมงที่2แล้วนะคะวิทยุอสมทเชียงใหม่ค่ะ FM 100.75 MHz นั่นเองนะคะฟังด้วยกันกับทารินีเทคพรและทาร์ Application MCOT Connect ค่ะรวมถึง Radio Network.mcot.net ด้วยนะคะ7พฤษภาคมวันนี้11นาฬิกา 9นาทีนั่นเองนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วง3เพลงต่อเนื่องนะคะ M Chord Triple Song Long Play นั่นเองนะคะคุณแสงดาวที่ขอเพลงเพื่อนกันเนี่ยของเบิร์ดกะฮาร์ดใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็ถ้าเป็นเวอร์ชั่นของพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดจริงๆต้นฉบับเลยก็เพลงเก่าเนาะจะเป็นวันเสาร์ค่ะก็เลยขออนุญาตนะคะเป็นเวอร์ชั่นนี้ละกันนะคะแจมด้วยกันกับ ETC นั่นเองค่ะส่วนล่าสุดนั้นก็เตรียมที่จะไปแจมด้วยกันกับพี่แดรกนะคะสำหรับ Big Ass นะคะสำหรับการหวนคืนของพี่แดรกนั่นเองค่ะเดี๋ยวอดใจรอนะส่วนเพลงนี้เพื่อนกันนะคะในเวอร์ชั่นที่ร้องด้วยกันกับ ETC ค่ะบริการ
16: อยากบอกให้รู้ฉันคือคู่ยามเธอพลั้ง

เมื่อถูกค้นพบนะคะสำหรับเพลงนี้ที่คุณมิสเตอร์เคขอไว้นั่นเองจาก Free Hand นะคะทางร้านของเราค่ะ MCOTCM 10075นะคะ 100.75 ค่ะอสมทเชียงใหม่ MCOT Radio ส่วนเพลงก่อนหน้านั้นจากอลินนะคะเข็มนาฬิกาแล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังขอมานะคะเพื่อนกันบรอดคาสต์ค่ะขออนุญาตเรื่องในเวอร์ชันที่แจมด้วยกันกับ ETC นั่นเองนะคะเวอร์ชันนี้ก็เพราะใช่ไหมคะนะคะเพลงเก่าก็ต้องเป็นวันเสาร์เนาะนะคะก็ติดตามการแต่อาทิตย์หน้ามีวันหยุดกลางสัปดาห์เนาะวันพืชมงคลนะคะก็จะมีถ่ายทอดนะคะช่วง 8:00 นนะคะทั้งทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางสถานีวิทยุด้วยนะคะรวมถึงอสมทเชียงใหม่ของเรานะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเสร็จก่อน 10:00 นอยู่แล้วล่ะ 9:30 นกว่าๆยังไงก็เสร็จสิ้นพิธีแล้วนะคะไฮไลท์ก็จะอยู่ในช่วงของงานพระราชพิธีแล้วนะคะช่วงที่ประชาชนลงนะคะสนามหลวงนะคะแต่ก็สังเกตว่าเอ๊ะสมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเขาไถในแต่ละรอบนะคะรู้สึกว่าจะกว้างกว่านี้นะคะปีหลังๆมีความรู้สึกว่าเขาก็จะจำกัดพื้นที่ให้ไถหวานแคบลงนะคะเวลาการถ่ายทอดก็เลยเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าจำได้ว่าภาพสมัยก่อนนะคะจะเห็นมุมกว้างท้องสนามหลวงนะคะประชาชนไปรุ่มเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่พญาแรกนานั้นหว่านลงไปนี่เยอะเลยนะคะคนเยอะมากนะก็ถือว่าเป็นช่วงไฮไลท์นะช่วงตอนเสร็จสิ้นพิธีแล้วยังมาไม่ถึงนี่พูดไปถึงผุดหน้าแล้วนะ107.5 ค่ะสวทเชียงใหม่วันนี้จะ SPF 9:00 น

นาฬิกานะคะ SPF นั่นเองนะคะสวัสดีคุณอัศวินหมูด้วยนะคะนางเข้าเจค่ะชอบปรางปรางทิพย์นะคะเพลงที่ชาเลนจ์เอาไว้ใช่ไหมคะคุณเมธีด้วยนะคะ M Cord Radio ค่ะอสมทเชียงใหม่นะคะ FM 100.75 MHz นะคะทางแอปพลิเคชัน M Cord Connect ของเรานะคะเอาเลยเอ๊คิดถึงเพลงของซิลิฟูเลยทีเดียวนะคะจริงเพลงนี้ก็ปล่อยออกมาสักปี66นะคะ3ปีที่แล้วนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะซิลิฟูนั่นเองนะคะเพลงสนุกๆ นะคะคุณจุ๊บวุฒินันท์พิรมภักดีนี้เป็น Executive Supervisor ด้วยนะคะ

0: เทพลีลาค่ะเพลงสนุกจากซิลิฟูนั่นเองนะคะในวันที่พี่โตไม่อยู่แต่ว่าสำหรับนักร้องนำคนล่าสุดก็คือริมกฤษณานี่ก็ถือว่าร้องเพลงได้อารมณ์นะคะก็โทนก็จะไปในแนวซิลิฟูเลยทีเดียวก็คิดถึงพี่โตเหมือนกันเนาะก็จะไปอีกทางละนะคะเทพลีลาค่ะ3ปีที่ผ่านมาสำหรับเพลงนี้ซิลิฟูนะคะแล้ว 7.5 อสมทค่ะเดี๋ยวเบรกกันก่อนนะคะสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าค่ะเบรกสุดท้ายละค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
3: อย่างใบเฟิร์นถ้าไม่มั่นใจก็ต้องเปลี่ยนเบอร์ไม่ถูกโฉลกก็ต้องเปลี่ยนออกจากบ้านแล้วชุดไม่สวยก็ต้องเปลี่ยน
4: ทรงผมไม่เข้ากับหน้า
3: ก็ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเป็น Kicks E-Power ใบเฟิร์นมั่นใจไม่เคยเปลี่ยนเพราะเขารับประกันระบบ E-Power ให้นาน5ปีและประกันแบตเตอรี่นาน10ปีดูแลดีแบบเนี้ยไม่เปลี่ยนแน่นอน Nissan Kicks E-Power คันเดียวที่ใช่ขับสนุกไร้กังวลYes, Nissan.
5: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจ่ายสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
7: ้วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
8: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
9: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
10: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
11: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

คุณจุ๊บวุฒินันท์พิรมภักดีนะคะเมื่อกี้พูดถึงผู้บริหารคนเก่งอีกคนหนึ่งบริหารค่ายเพลงหลายๆค่ายเลยนะคะโดยเฉพาะ Music Move นะคะตอนนี้จริงๆแล้วคุณจุ๊บเองก็มีซิงเกิลใหม่นะคะที่เพิ่งปล่อยออกมาก็คือลบไม่ได้นะคะแต่อยากเปิดเพลงนี้ก่อนลบไม่ได้เดี๋ยวพอหลังเปิดให้ได้ฟังด้วยกันนะคะ 100.75 นะคะอสมทเชียงใหม่ค่ะ M Cord Radio นะคะออนไลน์ก็ติดตามเราได้เหมือนเดิมนะคะแอปพลิเคชัน M Cord Connect แล้วก็ที่ radio.network.mcord.net นะคะใกล้จะเที่ยงวันกันแล้วนะคะหลายคนอาจจะทำกับข้าวเองนะคะหลายคนอาจจะไปทานนอกบ้านร้านหรือว่ามีอุปกรณ์ตัวช่วยที่บ้านเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะเห็นเมนูหลายๆเมนูที่เขาแชร์กันจากหม้ออบลมร้อนนะคะหรือว่าหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะมีคำถามว่าเสี่ยงเป็นมะเร็งหรือเปล่านะคะพอดีไปเจอคลิปหนึ่งของคุณหมอโอ๊คนะคะไม่รู้ว่าใครที่ติดตามกันอยู่บ้างก็จะมีเรื่องของสุขภาพนะคะมาคุยให้ฟังอยู่ตลอดนะคะบอกว่าหม้ออบลมร้อนเสี่ยงมะเร็งหรือเปล่าแล้วควรจะใช้แบบไหนดีนะคะคุณหมอบอกว่าตอบให้ง่ายๆเลยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอบร้อนขนาดไหนนะคะหนึ่งเลยก็คืออุณหภูมินะคะถ้าเกิดว่าอุณหภูมิเกิน170-180องศาอันนี้ถือว่าร้อนมากนะคะแล้วก็มันอาจจะเกิดสารอะคริลามายด์นะคะซึ่งสารอะคริลามายด์เนี่ยก็เป็นสารก่อโรคร้ายอีกอย่างหนึ่งนะคะสองก็คือหม้ออบลมร้อนเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้นานเกินไปนานไปเข้าหลายปี2-3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปีแล้วนะคะตัวกระทะข้างในคือมันเป็นเทฟลอนใช่ไหมคะที่มันเคลือบเอาไว้แล้วมันลอกออกมาอันนี้แหละอันตรายหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่ากระทะเทฟลอนนะคะที่ใช้แล้วมีรอยขูดขีดนะคะหรือว่ามันล่อนแล้วเนี่ยอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งนะคะอย่าไปเสียดายค่ะทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่าอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงต่อการก่อโรคมะเร็งด้วยเช่นเดียวกันสำหรับกระทะเทฟลอนนะคะรวมถึงหม้อทอดไร้น้ำมันซึ่งข้างในเขาก็จะเคลือบเทฟลอนเอาไว้นะคะบางคนก็อาจจะมีกระดาษมารองหรือว่าไม่มีก็ใส่ไปถ้าอย่างนั้นเลยนะคะแต่ถ้าลอกแล้วก็ควรจะเปลี่ยนใหม่นะคะคุณก็จะได้รับสาร PFOAPFPF นะคะอันนี้คุณหมอบอกว่าก็ไปเต็มๆอันนี้ขออนุญาตอ่านตัวย่อละกันนะคะเพราะว่ายาวมากสารตัวนี้นะคะแล้วก็สารพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นสารก่อโรคร้ายนะคะและข้อที่3ถ้าเกิดว่าคุณใช้หม้ออบลมร้อนแล้วอาหารที่ได้ออกมามันมีความไหม้มีความเกรียมนะคะมีรอยไหม้อยู่เหมือนที่เราไปกินแบบปิ้งย่างแล้วก็ไหม้ถึงแม้ว่าจะตัดออกแต่ว่ามันก็ถูกความร้อนสูงไปแล้วนะคะแล้วก็อย่างถ้าสมมติว่าไปปิ้งข้างนอกใช่ไหมคะที่เราซื้อกันเนาะปิ้งย่างแล้วก็น้ำมันมันไหลลงไปนะคะโดนกับตัวขี้เถ้าถ่านอะไรพวกนี้มันก็จะฟุ้งกลับขึ้นมานั่นแหละค่ะมันก็จะเป็นสารก่อมะเร็งนะคะของที่ไหม้มันก็จะมีความดำใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะก็จะเป็นสารก่อโรคร้ายอีกเหมือนกันนะคะข้อที่4คุณหมอบอกว่าบางคนใส่อลูมิเนียมฟอยล์หุ้มอาหารเข้าไปอีกนะคะคุณรับอลูมิเนียมไปเต็มๆเลยเหมือนกันโลหะหนักเหมือนกันก็เป็นสารก่อโรคร้ายอีกตัวหนึ่งดังนั้นแล้วหม้ออบลมร้อนค่ะหรือว่าหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะใช้ยังไงให้ปลอดภัย1ก็คืออย่าหุ้มอลูมิเนียมฟอยล์นะคะคือถ้าเกิดมันเก่าแล้วตัวเครื่องมันลอกข้างในมันลอกทิ้งแล้วซื้อใหม่เลยนะคะเอาสุขภาพของเราว่าบางคนก็ตัวเครื่องข้างนอกเหมือนจะดูดีนะคะแต่ว่าบางรุ่นบางยี่ห้อราคาเดี๋ยวนี้เขาก็จะแข่งกันออกมาคุณภาพเราก็ไม่ได้รู้ถึงวงจรข้างในหรือว่าของที่เขานำมาใช้เป็นวัสดุนะคะบางรุ่นเนี่ยก็เห็นว่าที่บางคนใช้นะคะมันก็อาจจะมีความบุดเบี้ยวของตัวอุปกรณ์แล้วนะข้างนอกอาจจะดูสวยงามนะคะก็เลือกอันที่อาจจะแพงนิดนึงนะคะแต่ก็ได้ของที่ดีวัสดุที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ถ้าความร้อนนะคะของอุณหภูมินะคะเอาจริงๆก็คือคุณหมอบอกว่าร้อยนิดๆก็พอแต่ถ้ามันขึ้นถึง170-180แล้วเนี่ยโอ้นี่มันร้อนเกินไปนะคะแล้วมันก็จะส่งผลนะคะเพราะว่าเทฟลอนเนี่ยมันทนได้แค่180เท่านั้นเองนะคะก็อาจจะมีการหลุดลอก
ลอยติดมากับอาหารของเราก็ได้นะคะ เราอาจจะไม่ได้วางไปตรงๆแต่อาจจะลอยติดออกมานะคะปลิวออกมาเป็นละอองออกมาได้เหมือนกันหรือว่าจะหยดน้ำลงไปนิดนึงนะคะให้อาหารที่ใส่เข้าไปนะมันมีความชุ่มชื้นอีกหน่อยนะคะจะได้ไม่แห้งแล้วก็ไม่ไหม้รวมถึงไม่เกรียมจนเกินไปแล้วเกิดว่าเมื่อไหร่ที่มันไหม้เกรียม180องศานะคะหุ้มอลูมิเนียมความร้อนเข้าไปอีกนะคะเทฟลอนมาลอกอีกนะคะนี่เลยนะคะสารก่อโรคร้ายที่ว่าก็คือมะเร็งนั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดว่าสะสมกินมาหลายปีกินมาตลอดนะคะหลายคนคิดว่าเออเนาะมันดีเพราะว่าไม่ต้องใช้น้ำมันเราก็จะลดเรื่องของการใช้น้ำมันหนึ่งนะคะลดคอเลสเตอรอลเรื่องของการกินของทอดอะไรไปแต่ว่ามันก็จะมีอีกอย่างนึงที่เราต้องเฝ้าระวังนะคะก็ไม่ได้อาจจะทำให้ตกใจแต่ว่าเตือนเพื่อให้รู้ว่าใช้ยังไงให้ปลอดภัยใช้ให้ถูกต้องสำหรับหม้อทอดไร้น้ำมันหรือว่าหม้อทอดหม้ออบลมร้อนอะไรเงี้ยใช้ได้อย่างสบายใจแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดโรคนะคะก็สังเกตดูถ้าเกิดว่ามันร่อนมาลอกแล้วนะคะทิ้งไปเลยค่ะอย่าไปเสียดายเอาเรื่องของสุขภาพเราไว้ก่อนเพราะว่าสารของมะเร็งมันเยอะเดี๋ยวนี้นะคะมีคนป่วยเยอะมากนะคะโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเนาะก็ดูแลสุขภาพกันนะคะ 107.5 อสมทเชียงใหม่ค่ะ M Card Radio ค่ะและช่วงเวลานี้นะคะกับอัลตร้าโพไซดอน90บาทนะคะเครื่องฉีดน้ำไร้สายนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนะคะแรงดันสูงแค่ไหน0ถึง90บาฉีดได้แรงได้ไกลไปทุกซอกทุกมุมเลยนะคะจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์ทำความสะอาดรอบบ้านนะคะจบได้ในเครื่องเดียวเลยสำหรับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตร้าโพไซดอน90บาที่สำคัญก็คือเป็นการใช้งานแบบไร้สาย 100% ไม่ต้องเสียบปลั๊กให้วุ่นวายสบายมากๆนะคะตัวเครื่องก็จับถนัดมือน้ำหนักเบาแต่ทนทานแล้วก็มีแบตเตอรี่ให้ถึง2ก้อนเป็นลิเธียมไอออนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องรอชาร์จนะคะใช้งานต่อเนื่องได้ยาวเลยนะคะแล้วก็มีสายดูดน้ำให้ด้วยนะคะจะดูดจากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติก็ได้นะคะมีหัวฉีดนะคะ8รูปแบบก็ปรับในตัวได้เลยสะดวกไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากแล้วก็ได้ความแรงแน่นอนก็จะได้ความสะอาดตามมานะคะมีโหมดต่างๆให้รวมถึงโหมดโฟมล้างรถอันนี้ก็จะมีกระบอกโฟมมาให้ด้วยมีหัวกรองแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดเลยนะคะกระเป๋าฮาร์ดเคสค่ะใครอยากจะได้เพิ่มพิเศษนะคะมูลค่า890บาทจริงๆแล้วในเครื่องตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีมาพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อน990บาทกระเป๋า890บาทรวมแล้ว 3,870 บาทนะคะให้คุณได้จ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นเองนะคะ999นะคะแล้วก็ยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มกันเลยค่ะถ้าเครื่องมีปัญหาทรงเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะคะโทรได้เลยตอนนี้นะคะทีวีไดเรกค่ะ02-666-0008นะคะ02-666-0008ค่ะโปรแรงจริงคุ้มจริงแน่นอนสำหรับอัลตร้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในครึ่งเดียวเลยนะคะกับช่วงเวลานี้นะคะ M Card Radio อสมทเชียงใหม่ค่ะ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะเพลงนี้จากพี่ปั่นค่ะเป็นเพลงประกอบละครนะคะไม่มีที่ยืน

0: ไม่มีที่ยืนนะคะจากสุสานปูเตศวรนะคะ
1: ขอไอพอดี
0: จากสุสานภูเตศวรนะคะที่เป็นชื่อละครนะคะสัก10ปีได้ไหมน่าประมาณนั้นแหละ10กว่าปีนะคะเคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยดูค่ะแต่ได้ยินว่าสุริต้าเซนเซนแสดงนะถ้าจำไม่ผิดนะคะจากละครที่พี่ป่านก็ไม่ค่อยได้ร้องเท่าไหร่สำหรับเพลงประกอบละครเนาะนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะไม่มีที่ยืนนั่นเองนะคะ 100.75 นะคะอสมทเชียงใหม่ค่ะเบรกสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเพลงไม่มาเอามาแล้วเดี๋ยวจะเศร้าเกิน 11:55 นค่ะช่วงท้ายรายการแล้วนะวิทยุสมทเชียงใหม่ M-Card Radio ค่ะสุดท้ายการวันนี้นะคะให้ฟังโพลีแคทค่ะวงเชียงใหม่ของเรา

0: ไม่จริงค่ะโฮลี่แคทนะคะช่วงนี้เป็นวันเปิดเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนวารีทำให้การจราจรตอนเช้านะคะถนนมหิดลก็รถหนาแน่นคนบอกว่าจะถึงที่ทำงานกี่โมงรถสะสมต่อเนื่องมาเมื่อเช้านี้ช่วงเย็นอีกทีหนึ่งนะคะช่วงเลิกเรียนนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งระบายรถกันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะคะแต่เรื่องของการจราจรนะคะก็ยิ่งต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่ารถเล็กรถใหญ่เนาะทางเลี้ยวทางตัดหรือว่ายูเทิร์นนะคะจะออกมานี่ล่าสุดนะจราจรเขาแชร์ข้อมูลนะคะเทศบาลตำบลต้นธงนะคะปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ออกมาจากปากทางแล้วก็รถบรรทุกมาทางตรงนะคะปรากฏว่าก็พุ่งชนกระเด็นเลยทีเดียวและรถบรรทุกก็หนีไปนะคะนี่แหละนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังตามหากันอยู่นะคะสำหรับพื้นที่ของตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนบริเวณถนนเลี่ยงเมืองป่าสางแยกไฟแดงจากคำพิมุกนะคะระมัดระวังกันด้วยเนาะเดี๋ยวฟังข่าวนะคะข่าวเที่ยงจากสำนักข่าวไทยค่ะแล้วก็เราจะกลับมาเจอกันทิ้งครึ่งถึงบ่ายโมงอีกแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะอัปเดตข่าวกันข่าวเที่ยงเมืองเหนือค่ะสักครู่เจอกันขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะพบกับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะเราสองคนจะสรุปข่าวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้ารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะขอเริ่มกันที่เมื่อเช้านี้นะคะตอน 7:00 นค่ะที่ท้องสนามหลวงมีการจัดพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดผนังคันแรกนาขวัญเป็นการซ้อมครั้งใหญ่ครั้งที่2นะคะมีนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาเทพีคู่หาบทองได้แก่นางสาวชันทิสาอานรีเสวตนายสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและนางสาวอภิชยาฟู่แสงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เทพีคู่หาบเงินได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตรและนางสาวสรัญญาทองคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักพระราชวังกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะนายวินโรจน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาบอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดผนังคันแรกนาขวัญประจำปี2569ทั้งในด้านสถานที่การจัดงานแนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมงานพระราชพิธีการรักษาความปลอดภัยการจราจรตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอย่างเป็นระบบนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนและเกษตรกรที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสื่อออนไลน์ต่างๆในวันพุธที่13พฤษภาคมตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะ
1: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคมนี้ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะโดยก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคาดหวังเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ว่านายกบอกว่าคาดหวังทุกเรื่องค่ะการเดินทางไปต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยส่วนเป้าหมายจะใช้เวทีนี้นำเสนออะไรนายอนุทินระบุนะคะว่าแน่นอนว่าไม่ได้ไปเที่ยวไม่ใช่ไปพบปะผู้นำด้วยความคิดถึงแต่ไปเพื่อการทำงานไปเจรจาจะไปหารือและแถลงจุดยืนของประเทศไทยในเรื่องของการบอกให้ประชาคมอาเซียนรับทราบถึงสถานการณ์นโยบายและสิ่งที่ประเทศไทยจะทำผู้สื่อข่าวก็ถามถึงโอกาสในการเจอกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเตรียมอะไรไปสื่อสารบ้างนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าก็ต้องเจอเย็นนี้ก็เจอคงไม่ใช่การเจอ2ต่อ2จะมีทางฟิลิปปินส์เป็นประธานอาเซียนก็คงจะมีการจัดให้พบกันอยากให้บรรยากาศที่รวมอาเซียนทุกประเทศเป็นไปด้วยดีให้พบหน้าค่าตากันก่อนแต่ไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นตนเองอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและบริหารสถานการณ์ไทยกัมพูชามาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่จริงๆแล้วตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยซ้ำตนเองทราบดีว่าต้องยืนอยู่บนหลักการและการหารือการพูดคุยใดๆก็ตามต้องเป็นประโยชน์ต้องเป็นสิ่งที่รักษาอธิปไตยของไทยเป็นสิ่งที่สูงสุดเป็นประโยชน์ของคนไทยไม่ต้องกังวลตรงนี้ค่ะ
2: นายกยังพูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านจะล่ารายชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีรัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทด้วยนะคะว่าตนเป็นผู้ลงนามเพื่อที่จะนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าเพื่อให้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนหากว่ามีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความจะทำให้การช่วยเหลือประชาชนและการทำงานของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสะดุดลงหรือไม่เพราะว่าต้องหยุดการพิจารณา60 วันนะคะ นายกบอกว่าเรื่องนี้ทุกคนพยายามช่วยกันแก้ไขปัญหาที่จะลดความเดือดร้อนของประชาชนเพราะว่าเป็นผู้แทนของประชาชนก็ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักค่ะซึ่งในส่วนของพรก.กู้เงินตนน่าจะเป็นนายกคนที่8นะคะซึ่งที่ผ่านมาก็มีการกู้เงินในลักษณะเช่นนี้มาตลอดแม้ว่าคนที่จะไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญก็เคยกู้มาก่อนเป็นจำนวนเท่ากันด้วยซ้ำค่ะตอนนั้นใช้คำว่าไทยเข้มแข็งแต่ตนใช้คำว่าไทยช่วยไทยนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่าการกู้ครั้งนี้มีความแตกต่างทั้งรูปแบบใช้เงินและรูปแบบการกู้หรือไม่นายกบอกว่าครั้งนี้ตนใช้เงินกู้สกุลบาทค่ะไม่มีการใช้สกุลเงินต่างประเทศและเมื่อกู้ผ่านแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์จะไปถึงประชาชนโดยตรงไม่ผ่านโครงการซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องการจับจ่ายใช้สอยและจะทำให้ระบบสภาพคล่องทางการเงินของประเทศไทยหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นได้ประโยชน์มากขึ้นพร้อมกับย้ำว่าสิ่งที่ตนทำเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากนะคะซึ่งตนจะต้องดูแลกำกับการใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรค่ะเพราะว่าเมื่อถึงเวลาจำเป็นก็ที่เราคิดว่าจะดำเนินการเพื่อให้ทุกอย่างขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เราต้องการตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าการยื่นศาลรัฐธรรมนูญจะทำให้โครงการคนละครึ่งพลัสและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสะดุดลงหรือไม่นายกก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันค่ะเพราะว่ารัฐบาลทำสิ่งที่เคยให้สัญญาไว้และดำเนินการตามนโยบายที่แถลงไว้ทุกประการด้วยเจตนารมณ์ที่สุจริตค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะคะก็มีความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะคลังก็เตรียมเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้นะคะเริ่มใช้จ่ายเฟสแรก1มิถุนายนกับร้านค้าร่วมโครงการและร้านธงฟ้า 1,500,000 แห่งทั่วประเทศค่ะโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รวมโครงการคนละครึ่งเดิมกับบัตรสวัสดิการของรัฐจะเปิดให้ลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้1มิถุนายนย้ำว่าเป็นโครงการช่วยค่าครองชีพประชาชนจากวิกฤตพลังงานที่ทำให้เกิดวิกฤตอื่นซ้ำซ้อนตามมาโดยร้านค้าที่จะเข้าร่วมก็จะเป็นทั้งร้านสิทธิ์บัตรสวัสดิการของรัฐซึ่งเป็นร้านธงฟ้าและร้านค้าคนละครึ่งเดิมจำนวนสิทธิ์ก็กำลังดูอย่างรอบคอบอีกครั้งอายุผู้มีสิทธิ์18ปีขึ้นไปค่ะโดยแผนก็จะต้องลงทะเบียนใหม่นะคะแบ่งเป็น2เฟสละ2เดือนจ่ายเดือนละ 1,000 บาทต่อเนื่องรวม4เดือนเพื่อจะได้มีการประมวลข้อมูลผู้ได้สิทธิ์สวัสดิการของรัฐก็ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปีปัจจุบันมีอยู่ 13,200,000 คนกระทรวงการคลังก็จะได้ตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการของรัฐจะใช้เกณฑ์เดิมก็คือเพิ่ม700บาทบวกเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทและไม่ต้องร่วมจ่าย 40% แบบคนละครึ่งสรุปว่าไทยช่วยไทยพลัสค่ะให้สิทธิ์คนละ 4,000 บาทแบ่งจ่ายเป็น2งวดงวดละ 2,000 บาทรัฐจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ลงทะเบียน25พฤษภาคมเริ่มใช้จ่าย1มิถุนายนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิ์เดิมเนี่ย300บาทจะบวกเพิ่ม700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะไปดูเรื่องของการขโมยสัตว์แปลกที่สวนสัตว์พาต้านะคะตอนนี้ตำรวจเขาจับตัวได้แล้วค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะจับได้แล้วนะคะ2ผัวเมียลักสัตว์แปลกหายากกิ้งก่าจระเข้จีนและสลาแมนเดอร์ลายเสือหลังนำสัตว์ทั้ง2ไปตระเวนแลกยาค่ะเพจ Facebook ของสวนสัตว์พาต้านะคะบอกว่าได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีที่

0: แล้วก็มีพฤติกรรมงัดตู้สัตว์เอกโซติกด้วยมือเปล่านะคะแล้วก็ขโมยสัตว์เลื้อยคลาน2ตัวไปจากสวนสัตว์ก็คือจิ้งจ่าจระเข้กิ้งก่าจระเข้จีนและซาลาแมนเดอร์ลายเสือค่ะโดยใช้วิธีอำพรางใส่ลงในเป้สะพายก่อนหลบหนีไปทางนี้สวนสัตว์ได้สเก็ตภาพบุคคลที่ก่อเหตุทั้ง2คนโดยได้นำภาพตัวอย่างมาจากกล้อง CCTV เพื่อเร่งติดตามสัตว์กลับคืนมาและดำเนินการตามกฎหมายนะคะซึ่งล่าสุดนะคะทางพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าทางตำรวจเนี่ยได้ร่วมไปเข้าตรวจค้นและก็จับกลุ่ม2สามีภรรยาในอพาร์ตเมนต์ภายในซอยโกสุมร่วมใจ14ย่านดอนเมืองตรวจค้นพบสัตว์เอกโซติกหรือว่าสัตว์แปลกจำนวนมากค่ะในจำนวนนี้ก็มีกิ้งก่าจระเข้จีนแล้วก็สลาแมนเดอร์ลายเสือที่ขโมยมาจากสวนสัตว์พาต้านรวมอยู่ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบสัตว์แปลกหายากที่ผู้ต้องหาตระเวนขโมยมาอีกจำนวนมากค่ะด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ซักถามผู้ต้นหาด้วยตัวเองนะคะจากนั้นก็แถลงข่าวค่ะบอกว่าจากการตรวจค้นพบสัตว์หลายชนิดได้แก่กิ้งก่าจระเข้จีนสลาแมนเดอร์ลายเสือลิงกระรอกแรคคูนงูแปลกผู้ต้องหาสารภาพนะคะว่าได้ลักกิ้งก่าจระเข้จีนสลาแมนเดอร์จากสวนสัตว์พาต้าจริงค่ะนอกจากนี้ก็ได้ตระเวนลักสัตว์แปลกเหล่านี้มาจากหลายแห่งรวมถึงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยโดยตระเวนไปดูลาดราวตามสถานที่ต่างๆก่อนจะร่วมการลักสัตว์เหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ได้นำไปเลี้ยงเพราะว่าชื่นชอบโดยส่วนตัวนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็นำไปขายนำเงินมาแลกกับยาเสพติดผู้ต้องหานี่มีพฤติกรรมย้ายที่พักไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยค่ะ
1: อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ก็มีเหตุคู่อริค่ะท้าดวลปืนนะคะก่อนจะมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าทางตำรวจท่าศาลานครศรีธรรมราชนะคะก็ได้รับแจ้งเหตุมีชายวัย40ปีเสียชีวิตอยู่ริมถนนตอนแรกชาวบ้านก็คิดว่าเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มค่ะแต่ว่าเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆก็ทำให้พบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยถูกยิงก็ต้องรีบแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบซึ่งตำรวจก็ไปตรวจที่เกิดเหตุนะคะพบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายภูริพัฒน์อายุ40ปีถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดที่บริเวณหน้าอกข้างศพพบปืนขนาด11มม.พร้อมกระสุนตกอยู่โดยคาดว่าเป็นปืนของผู้เสียชีวิตจากการตรวจสอบก็พบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยรู้จักกันในชื่อของน้ำตะลิ่งชันขี่รถมายังบริเวณที่เกิดเหตุโดยมีคนร้ายขี่รถติดตามและเมื่อสบโอกาสค่ะก็ได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่ผู้เสียชีวิตก่อนจะขี่รถหลบหนีไปเบื้องต้นตำรวจพุ่งประเด็นสังหารไปที่ความขัดแย้งด้านธุรกิจมืดและขัดแย้งส่วนตัวเพราะว่าเมื่อไปตรวจสอบ Facebook ของผู้เสียชีวิตก็พบว่ามีการโพสต์ท้าทายกับอริให้มาดวลปืนกันนะคะขณะที่การตรวจประวัติก็พบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีคดีติดตัวอยู่หลายคดีส่วนการตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งที่มีประเด็นขัดแย้งกับผู้เสียชีวิตก็ยังไม่พบสิ่งปกติใดๆค่ะ
0: วันนี้สมาชิกครอบครัวชินวัตรไปเยี่ยมนายทักษิณที่เรือนจำกลางคลองเปรมนะคะก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเพราะว่าเป็นวันเยี่ยมญาติครั้งสุดท้ายครั้งที่61ของครอบครัวชินวัตรค่ะก่อนที่นายทักษิณจะได้รับการพักโทษในวันที่11พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งบรรยากาศที่เรือนจำกลางคลองเปรมเมื่อเช้านี้บรรดาครอบครัวชินวัตรเดินทางมาอย่างพร้อมเพรียงค่ะมีนายโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรพร้อมภรรยานางสาวณัฐยาปวงคำหรือว่าติ๊กนะคะแล้วก็มีนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงหรือเอมพร้อมสามีนายณัฐพงศ์คุณากรวงมีนางสาวแพทองทานชินวัตรหรืออิงอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมกับสามีนายปิดกสุขสวัสดิ์หรือปอแต่ละคนก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสค่ะยกมือไหว้ทักทายแฟนคลับที่มาให้กำลังใจนายทักษิณก่อนจะเดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นการเยี่ยมญาติครั้งสุดท้ายครั้งที่61ของครอบครัวชินวัตรก่อนจะนับถอยหลังให้ถึงวันจันทร์ที่11พฤษภาคมซึ่งเรือนจำจะได้ดำเนินการปล่อยตัวนายทักษิณเข้าสู่ขั้นตอนการพักโทษคุมประพฤติต่ออีก4เดือนค่ะแล้วก็จะพ้นโทษบริบูรณ์ในวันที่9กันยายน2569 ทั้งนี้ปัจจุบันนายทักษิณได้คุมขังอยู่ภายในเรือนจำเป็นระยะเวลา7เดือนกับอีก28วันหรือนับถอยหลังพักโทษคุมประพฤติอีกเพียง4วันนะคะซึ่งจะได้รับการปล่อยตัวพักโทษคุมประพฤติออกจากเรือนจำในวันจันทร์ที่11พฤษภาคมเวลา 7:45 น.

0: ทีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ติดตามข่าวกันต่อค่ะทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนก็แจ้งปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ1,120 บาทนะคะเริ่ม20มิถุนายนนี้ค่ะนางสาวปวีณาจริยะทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เปิดเผยนะคะว่า AOT ได้ประกาศปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเป็น 1,120 บาทต่อคนจากแต่เดิมเนี่ย730บาทต่อคนณท่าอากาศยานทั้ง6แห่งของ AOT ค่ะก็คือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายท่าอากาศยานภูเก็ตและท่าอากาศยานหาดใหญ่ทั้งนี้อัตราค่าบริการผู้โดยสารภายในประเทศยังคงเดิมที่130บาทต่อคนโดยมีผลตั้งแต่20มิถุนายนนี้เป็นต้นไปกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT ยอมรับนะคะว่าทาง AOT เนี่ยได้ศึกษามาอย่างครบถ้วนแล้วว่าหากปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศจะกระทบกับราคาตั๋วโดยสารอย่างแน่นอนแต่เชื่อว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเดินทางของผู้โดยสารสำหรับการเลือกจุดหมายปลายทางซึ่งนอกจากการศึกษาของทาง AOT แล้วนะคะก็ยังมีงานวิจัยหลากหลายเกี่ยวกับเรื่องนี้สิ่งที่กระทบกับราคาตั๋วโดยสารในปัจจุบันก็คือราคาน้ำมันมากกว่าโดยทาง AOT ก็ได้คาดการณ์และเตรียมรับมือกับสถานการณ์สงครามไว้แล้วพร้อมกับย้ำว่าค่าบริการที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะนำไปใช้ในการพัฒนาท่าอากาศยานไม่ใช่นำไปชดเชยรายได้จากกรณีที่ King Power ขอยกเลิกสัญญาสัมปทานดิวตี้ฟรีค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีเรื่องของการฟ้องเซียนพระค่ะนางสาวพรทิพาสุพัฒนุกูลผอ.สถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีและประธานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขหรือว่าผอ.ฟ้าพร้อมทนายความนำหลักฐานที่ถูกข่มขู่คุกคามในช่วงที่ผ่านมาจากเพจ Facebook เซียนพระชื่อดังเดินทางมาที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเพจดังกล่าวค่ะว่ามีพฤติการดูถูกเหยียดหยามทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าตนเองเป็นมิจฉาชีพจากกรณีที่ตนเองมีพระสมเด็จอยู่ในครอบครองและแจกพระให้ประชาชนและวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศทำให้วงการเซียนพระเสียผลประโยชน์นะคะซึ่งเพจดังกล่าวมีการส่งข้อความมาที่หน้าเพจฟ้าให้ทีวีในลักษณะคุกคามว่าจะอุ้มตนกระทั่งล่าสุดที่ผ่านมามีการโทรไลน์เข้ามาข่มขู่ค่ะว่าจะเอา DSI และตำรวจกองปราบมาจับจนตึงตัดสินใจมาแจ้งความดำเนินคดีนะคะให้ดำเนินคดีกับเพจดังกล่าวในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาดูหมิ่นซึ่งหน้าและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์รวม3ข้อหาค่ะพร้อมกับฟ้องเรียกค่าเสียหาย200ล้านบาทนะคะหากชนะคดีและได้เงินก็จะนำไปบริจาคต่อไปค่ะนอกจากนี้ยังอยากให้ DSI มาตรวจสอบเพจดังกล่าวด้วยเพราะเชื่อว่าการข่มขู่คุกคามของเพจนี้เพื่อต้องการให้ตนหยุดแจกพระหรือว่าหยุดพูดถึงพระสมเด็จเพราะส่งผลให้วงการพระเครื่องสั่นสะเทือนและตนยอมรับเป็นคนทำให้วงการพระเครื่องซบเซาลงจนถูกหมายหัวสำหรับเพจดังกล่าวล่าสุดมีการปิดเพจไปแล้วนะคะหลังจากมีกระแสข่าวว่าตนจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีค่ะ
1: สส.กมลศักดิ์ลีวาเมาะที่ถูกลอบยิงค่ะวันนี้ได้ส่งทนายความยื่น

0: ขอความเป็นธรรมต่อผบ.ตร.ให้ทำคดีรอบคอบเชื่อว่าต้องมีคนสั่งการก็ไม่อยากให้คดีซ้ำรอยคดีทนายสมชายนีลภัยจิตซึ่งก็ถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ก็ไม่รู้ว่าใครบงการนายกิจจาอาลีอิสฮอทนายความของนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะสสนราธิวาสพรรคประชาชาติที่ถูกลอบยิงนะคะได้เดินทางไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับนายกมลศักดิ์และพวกรวม3คนในคดีที่ถูกคนร้ายลอบยิงเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาเพราะเชื่อว่านอกจากผู้ต้องหาที่สามารถจับกุมตัวได้แล้ว7คนยังมีผู้บงการคนอื่นอีกโดยมีนายตำรวจเวรอำนวยการเป็นตัวแทนรับยื่นหนังสือค่ะทนายความบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยยังเชื่อว่าคดีนี้มีผู้บงการอีกหลายคนเพราะจากการให้ปากคำผู้ต้องหาบอกว่าไม่รู้จักกับผู้เสียหายจึงอยากให้ควบคุมการทำงานของพนักงานสอบสวนและเร่งรัดการดำเนินคดีเช่นให้พนักงานสอบสวนรวบรวมข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตรวจสอบแอปพลิเคชัน LINE หรือแอปพลิเคชันการสนทนาต่างๆรวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียว่ามีการพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับกระบวนการในคดีลอบยิงอย่างไรรวมถึงให้ตรวจสอบการใช้อาวุธปืนและเส้นทางการใช้รถยนต์ด้วยสุดท้ายก็ไม่อยากให้คดีนี้ซ้ำรอยกับคดีของทนายสมชายนีลภัยจิตที่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้บงการค่ะ
1: กบน.ประกาศเก็บเงินดีเซลเข้ากองทุนครั้งแรกในรอบ2เดือนนะคะหลังจากราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ปรับลดลงค่ะโดยน้ำมันเบนซินปรับลดลง 3.27 เหรียญเหลือ 134.4 เหรียญต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดีเซลลดลง 3.91 เหรียญเหลือ 157.04 เหรียญต่อบาร์เรลค่ะขณะที่ WTI และ Brent ร่วงลงมากกว่า 7% ก่อนบวกเช้านี้ที่ 95-101 เหรียญแต่ระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์จากความหวังในแง่ดีเกี่ยวกับการยุติสงครามในตะวันออกกลางนะคะล่าสุดกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.สามารถเก็บเงินจากน้ำมันดีเซลส่งเข้ากองทุนได้54สตางค์ต่อลิตรค่ะนับว่าเป็นการส่งเข้ากองทุนครั้งแรกนะคะหลังจากการสู้รบระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์รวมเป็นเวลา2เดือนกว่าค่ะและจากที่เคยเพิ่มเงินอุดหนุนน้ำมันดีเซลสูงถึง 20-24 บาทต่อลิตรเพื่อพยุงราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้พุ่งสูงจนเกินไปโดยเมื่อคืนที่ผ่านมากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ออกประกาศกำหนดอัตราส่งเงินเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชยค่ะสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตในราชอาณาจักรนะคะตอนนี้ดีเซลเนี่ยปรับลดอัตราชดเชยลง73สตางค์ค่ะจากเดิม19สตางค์ก็เป็นเหลือส่งเข้ากองทุน54สตางค์ส่วนเบนซินก็เพิ่มการจัดเก็บเข้ากองทุน38สตางค์จากเดิม8บาท96สตางค์ก็เพิ่มเป็น9บาท34สตางค์นะคะแก๊สโซฮอล์95กับ91ค่ะเพิ่มการจัดเก็บส่งเข้ากองทุน35สตางค์จากเดิม1บาท82สตางค์ก็เป็น2บาท17สตางค์ค่ะ
0: ขณะที่สถานการณ์ต่างประเทศนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็กล่าวคาดการว่าสงครามกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงในเวลาอันรวดเร็วในขณะที่รัฐบาลสหรัฐกำลังเร่งผลักดันข้อตกลงเพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสและโครงการนิวเคลียร์ของรัฐบาลเตหะรานค่ะนายทรัมป์ระบุระหว่างการช่วยหาเสียงทางไกลให้กับผู้สมัครพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมว่าสหรัฐจำเป็นต้องสกัดกั้นไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และเชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจถึงความจำเป็นในการดำเนินการครั้งนี้ขณะนี้ทางการอิหร่านอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอสันติภาพจากสหรัฐซึ่งแหล่งข่าวระบุนะคะว่าอาจเป็นข้อตกลงความยาว1หน้ากระดาษเพื่อยุติความขัดแย้งอย่างเป็นทางการแม้ว่าประเด็นหลักเรื่องการระงับโครงการนิวเคลียร์และการเปิดเส้นทางเดินเรือจะยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้ก็ตามโดยสื่อต่างประเทศรายงานว่าทั้งสองฝ่ายใกล้บรรลุข้อตกลงมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามและคาดว่าอิหร่าน การจะให้คำตอบอย่างเป็นทางการภายใน48ชั่วโมงข้างหน้าอย่างไรก็ตามสถานการณ์ในภูมิภาคกลับมาตึงเครียดอีกครั้งเมื่อกองทัพอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศในกรุงเบรุตของเลบานอนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่บรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เมื่อเดือนที่แล้วโดยเป้าหมายก็คือผู้บัญชาการระดับสูงของหน่วยรบพิเศษรัฐวันในเขตชานเมืองทางตอนใต้ซึ่งนายกรัฐมนตรี

0: บนจามินเนทันยาฮูและนายอิสราเอลคาชรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลได้ออกแถลงการร่วมยืนยันถึงปฏิบัติการดังกล่าวเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้สร้างความหวั่นเกรงว่าจะกระทบต่อความมั่นคงของข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เชื่อมโยงกับความพยายามสงบศึกระหว่างสหรัฐและอิหร่านโดยก่อนหน้านี้นะคะรัฐบาลอิหร่านได้ยื่นข้อเรียกร้องหลักให้อิสราเอลยุติการโจมตีในเลบานอนเพื่อแลกกับการเจรจาสันติภาพในขณะที่การสู้รบตามแนวชายแดนทางตอนใต้ของเลบานอนยังคงมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงก็ตามค่ะ
1: เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอาร์เจนตินากำลังเร่งสืบหาสาเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสบนเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายแล้วก็มีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันหรือว่าต้องสงสัยอีกอย่างน้อย8คนค่ะกระทรวงสาธารณสุขของอาร์เจนตินาส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปยังเมืองฮูเซียยาทางตอนใต้สุดของประเทศเพื่อดักจับและตรวจหาเชื้อในสัตว์ฟันแทะเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเส้นทางท่องเที่ยวของคู่สามีภรรยาสูงวัยชาวดัชที่เสียชีวิตซึ่งรวมถึงพื้นที่ในอาร์เจนตินาและชิลีเพื่อดูว่าพวกเขาได้รับเชื้อก่อนขึ้นเรือนหรือไม่ขณะที่ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในแอฟริกาใต้ก่อนหน้านี้ยืนยันว่าพบเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสซึ่งมีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ในผู้ติดเชื้อบนเรือสายพันธุ์นี้มีความพิเศษและน่ากังวลเนื่องจากเป็นเพียงสายพันธุ์เดียวที่ทราบว่าสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดค่ะจนถึงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจากไวรัสฮันตาบนเรือสำราญแล้ว3คนนะคะก็คือคู่สามีภรรยาชาวดัชแล้วก็นักท่องเที่ยวสูงวัยชาวเยอรมันอีก1คนขณะที่มีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วและต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีกอย่างน้อย8คนในจำนวนนี้3คนซึ่งเป็นลูกเรือชาวดัชและอังกฤษและผู้โดยสารชาวเยอรมันได้รับการอพยพโดยเครื่องบินทางการแพทย์จากเรือสำราญที่นอกชายฝั่งประเทศหมู่เกาะเคปเวิร์ดเมื่อวันอังคารและเดินทางถึงสนามบินกรุงอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์แล้วเมื่อวานนี้เตรียมถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเฉพาะทางในเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีค่ะในส่วนของเรือสำราญ MV Hondius พร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ146คนได้ออกจากหมู่เกาะเคปเวิร์ดนอกชายฝั่งทางตะวันตกของแอฟริกาเมื่อวานนี้นะคะมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะแคนารีประเทศสเปนจะถึงจุดหมายในอีก3วันค่ะรัฐบาลสเปนอนุญาตให้เรือเข้าเทียบท่าได้เพื่อดำเนินการสืบสวนทางระบาดวิทยาและฉีดพ่นฆ่าเชื้ออย่างเต็มรูปแบบแม้ว่าผู้บริหารท้องถิ่นของหมู่เกาะแคนารีจะแสดงความกังวลและคัดค้านก็ตามค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณดาราการทองลิ่มและดิฉันสัสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHzเลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
3: จังหวัดเชียงใหม่คุมเข้มคดียาเสพติดหลังพบกลุ่มขบวนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลำเลียงพร้อมเฝ้าระวังสารเสพติดชนิดใหม่เฟนทานินมีฤทธิ์รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตขณะที่กองกำลังผาเมืองตรวจยึดยาบ้าได้ 1,270,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สุดล้ำแพทย์มอชอใช้โมเดลจำลองก่อนลงมือผ่าตัดบายพาสหัวใจในผู้ป่วยสำเร็จเป็นครั้งแรกในไทยตอกย้ำการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริการทางการแพทย์น้องๆเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในเชียงใหม่นำวัสดุเหลือใช้คัดแยกดัดแปลงขยะให้เป็นชุดแฟชั่นสวมใส่ที่สวยงามตามความคิดสร้างสรรค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยลดโลกร้อนร่วมคุยและแชร์ข่าวด้วยกันข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2566

0: 19
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเที่ยงเมืองเหนืออ่ออากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ติดตามรับชมบรรยากาศนะคะการจัดรายการเราได้ผ่านทางการไลฟ์ค่ะทางเพจ Facebook อสมทเชียงใหม่และ YouTube อสมทเชียงใหม่ด้วยวันนี้พบกันพระฤาษีปลายสัปดาห์แล้วนะคะ7พฤษภาคม2569อยู่กับดิฉันวิรินทร์พัฒน์สมศักดิ์เกียรติกรค่ะ
2: ค่ะและดิฉันธารินีข่าวพรนะคะก็คุยข่าวไปด้วยกันนะคะสำหรับข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเราก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยทั้ง YouTube นะคะก็คอมเมนต์ได้นะคะหรือว่าจะเป็นทางเพจของเราอสมทเชียงใหม่ค่ะหลักๆประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะคะท่ามกลางอากาศที่ร้อนแรง
1: ฝนกำลังจะมาค่ะ
2: ตะคืนก็มานะ
1: น้อย
2: สัก 3-4 ทุ่มเนา
1: ะ
2: ประมาณนั้นฝนตกเยอะเลย
1: กี่เม็ดคะ
2: สัก10เมตรน่าจะได้
1: นะคะแต่ก็บอกว่ากลัวฝนไม่มา
2: อ๋อ
1: มาเหอะนะคะ
2: มาเมื่อไหร่ไม่รู
1: ้8ถึง10พฤษภาคม
2: ต้องเฝ้าระวังกันอีกทีแต่ก็แปลกดีเหมือนกันนะพอเขาบอกว่าฝนลดลงคืนฝนตกเขาบอกว่าช่วงก่อนเนี่ยระมัดระวังเรื่องของฝนไม่มาก็ไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะกลับกันนิดนึงอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ก็รออยู่นะคะแต่ว่าหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบกันไปนะคะหลายวันที่ผ่านมาพายุฤดูร้อน
2: พายุฤดูร้อนบางพื้นที่นะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะไปทางตอนเหนือแล้วก็ทางตอนใต
2: ้
1: ของเชียงใหม
2: ่แต่ณตอนนี้ค่ะฮ้อนขนาดโอ้แค่ออกไปข้างนอกเองนะคะรู้สึกว่าแบบไอแดดยอดมาก
1: ตอน10โมงเชื่อไหมคะขึ้นมา32องศาณเวลานี้ล่ะคะ
2: เวลานี้เหรอคะ
1: ค่ะ
2: อุณหภูมิน่าจะไปกว่านั้นแล้วล่ะนะคะเมื่อเช้าตอน10โมงนี้มีคุณผู้ฟังนะอยู่อุตรดิตถ
1: ์ค่ะ
2: นะคะก็บอกว่าประมาณนั้นนะคะ32 33องศาเซลเซียสนะคะตอนนี้เหรอคะ35ค
1: ่ะ
2: อุ้ยไม่ใช่อายุอุณหภูมิน
1: ะคะ
2: นะคะ
1: อากาศร้อนนะคะ
2: ร้อนจัดเลยทีเดียวระมัดระวังเนาะออกข้างนอกนะคะบางคนก็อาจจะไม่ค่อยได้ออกหลีกเลี่ยงดีกว่าเนาะถ้าเกิดไม่มีเหตุจำเป็นนะคะหน้ามืดนะเวลาออกไปข้างนอกทีจะเป็นลมแดดได้ระมัดระวังกันด้วย
1: ดูแลสุขภาพดื่มน้ำบ่อย
2: ๆใช่รวมถึงการเดินทางค่ะเช้าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็มีโรงเรียนหลังเรียนเปิดเทอมรวมถึงเส้นทางที่คึกคักมากที่สุดสำหรับเช้าวันนี
1: ้
2: ก
1: ็
2: คือถนนมหิดลนั่นเองนะคะโรงเรียนวารีก็
1: เปิดแล้ว
2: เจ้าหน้าที่จราจรก็ทำงานกันอย่างเต็มที่แต่เช้าเพราะว่ารถหนาแน่นนะคะก็จะเอียงไปฝั่งเดียว
1: แต่ว่าสัปดาห์หน้านี่ก็จะทยอยเปิดแล้วนะคะ
2: เปิดนะคะวันนี้ก็เตรียมตัวสำหรับใครที่ใช้ถนนมหิดลในช่วงบ่ายเย็นๆอีกทีนึง
1: ค่ะ
2: ช่วงเลิกเรียนนะคะการจัดการจราจรอะไรต่างๆที่นำมาใช้หวังว่ามันจะช่วยได้เนาะสำหรับเส้นทางแล้วก็เป็นเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะเมื่อคืนมีอุบัติเหตุที่ดอยสะเก็ดด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ดอยสะเก็ดค่ะถนนเชียงใหม่เชียงรายเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่ฝนตกเนาะถนนลื่นปรากฏว่ามีรถเทรลเลอร์นะคะ
1: ขวางถนนเลย
2: ขวางถนน
1: พลิกคว่ำ
2: ใช่
1: ค่ะ
2: ตกลงไปข้างทางแต่ว่ารถเขาคันใหญ่นะคะแต่ก็มีเจ้าหน้าที่นะคะที่ไปคอยอำนวยความสะดวกจราจรนะคะให้สามารถผ่านไปได้อีกหนึ่งช่องทางก
1: ู
2: ้ภัยก็เร่งนำตัวผู้บาดเจ็บนะคะส่งโรงพยาบาล
1: แต่ว่าเช้าวันนี้
2: ส่วนอีกเหตุหนึ่ง
1: ะ
2: นะคะที่พื้นที่ของตำบลต้นธงที่ลำพูนไปดูภาพก่อนเลย
1: ค่ะเป็นภาพจากทางเทศบาลตำบลต้นธง
2: น
1: ะคะอำเภอเมืองลำพูนค่
2: ะรถบรรทุกนะคะ
1: ชนแล้วหนี
2: ชนค่ะตรงนี้จะเป็นแยกไฟแดงใช่ไหมคะตรงบริเวณ
1: จากคำพิมุก
2: เลี่ยงเมืองใช่ไหมคะตรงน
1: ี้เลี่ยงเมืองลำพูนป่าซาง
2: ตรงนี้จะมีไฟแดงอยู่นะคะคือฝั่งที่มาคือรถบรรทุกเนี่ยจะเป็นไฟแดงอยู่แล้วรถจักรยานยนต์บางคนบอกว่าเอ้ยออกจากซอยทำไมไม่ดูคือฝั่งเขาอะเขาได้ไฟเขียวนะคะรถก็ทยอยไปนะคะแล้วรถก็ไม่ได้ออกตัวเร็วด้วยนะค่อยๆไปกันนะคะไฟเขียวเราจะเห็นได้ว่านะฝั่งตรงข้ามเห็นไหมคะเขา
1: ไปเลยอะ
2: แล้วก็เนี่ยพอชนพุ่งชนปุ๊บนะคะหนีไปเลยนะคะสำหรับรถบรรทุกนะคะ
1: คือใดๆก็คือไม่มีใครมาช่วยอะ
2: อาจจะเป็นช่วงนั่นน่ะสิช่วงเวลาเร่งด่วนหรือเปล่าแต่ยังน้อยเน
1: า
2: ะ
1: นะตอน 7:30 ใช่ไหมคะ
2: มีคนช่วยก็ดีเนาะด้วย
1: เ
2: วลาก็นานอยู่เหมือนกันเนาะไม่มีใครไปช่วยเลย
1: คือเป็นรถ6ล้อใช่ไหม
2: รถใช่ค่ะ6ล้อฝ่าไฟแดงชนแล้วหนีนะคะผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นชายอายุประมาณ30กว่าปีนะคะกู้ชีพของโรงพยาบาลลำพูนก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลลำพูนนะคะคนขับรถบรรทุกที่หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุนะคะตอนนี้ก็กำลังเร่งติดตามตัวหาเบาะแสกันอยู่ค่ะเป็น

0: รถบรรทุก6ล้อมิตซูบิชินะคะสีขาวลักษณะเด่นก็คือไม่มีกันชนหน้านะคะเส้นทางหลบหนีคือมุ่งหน้าแยกท่าจักรก่อนเลี้ยวขวาไปทางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน
1: นี้เราจะนึกภาพตามก็คือว่าตรงแยกเลี่ยงเมืองนะคะเห็นแยกที่โรงพยาบาลลำพูนไหมคะ
0: ค่ะ
1: นี่แหละค่ะนะคะก็เส้นนี้เลย
0: ขับรถหนีเลย
1: ค่ะ
0: นะ
1: มุ่งหน้าไปแยกท่าจักร
0: เปิดประตูเหมือนจะลงมาดูนะเมื่อกี
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ลงมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยถูกผิดนะคะก็ต้องช่วยเหลือกันเนา
1: ะ
0: สำหรับมนุษยธรรม
1: นะลงมาดูหน่อย
0: ลงมาดู
1: นะ
0: ลงมาให้การช่วยเหลือ
1: ใช่
0: นะคะจะผิดจะผิดจะถูกนะคะนี่เป็นเรื่องของมนุษยธรรมเนาะนะคะสำหรับใครที่พบเห็นรถคันนี้นะคะหรือว่ามีกล้องหน้าที
1: ่
0: สามารถบันทึกได
1: ้
0: เหต
1: ุ
0: การณ์ได้ก็ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีข้อมูลที่เป็นหมายเลขทะเบียนรถนะเมื่อกี้เห็นไหม
1: นะแต่ไม่เป็นไรค่ะกล้องเต็มเลยนะคะเดี๋ยวคงติดตามได้นะคะในเร็ววันแน่นอน
0: นะคะถ้าเกิดว่าพบเห็นนะคะก็แจ้งได้191นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: ตอนนี้เราไลฟ์กันหาไม่เจอค่ะคุณอังเคิลเจนะดิฉันก็รีเฟรชนะคะหลายรอบนะคะนะใครได้ชมแล้วนะคะก็แจ้งข่าวกันนิดนึงละกันนะคะมาไหมไม่มานะคะรีเฟรชไปหลายรอบเหมือนกันนะคะนี่เรื่องของ
0: มาแล้ว
1: มาแล้วใช่ไหมคะ
0: มาช้ายังดีกว่าไม่มา
1: ขอบคุณด้วยนะคะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่งไว้ในไลน์ในห้องส่งใช่ไหม
1: นะคะ
0: มาละมาละนะคะ
1: ต้องเอ๊ะสงสัยอินเทอร์เน็ตเราเป็นอะไรหรือเปล่าร
0: อบไหม
1: รีวายสวัสดีใหม่นะคะเรื่องของอุบัติเหตุนะคะนี่คือนี่โดนแน่แน่โดนคุก
0: หรือจะเปิดภาพอีกรอบก็ได้เพื่อว่าใครจะเห็นภาพ
1: ค่ะ
0: ที่เราพูดข่าวกันเมื่อสักครู่นี้นะคะสวัสดี
1: ฝ่าไฟแดงนะคะ
0: คุณผู้ฟังทางออนไลน์อีกรอบหนึ่งนะ
1: มันเลยเป็นอุทาหรณ์ให้เรานะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดว่ามันเหลืองแล้วเรารีบเบรกเลยค่อยๆเบรกเลยนะ
0: เมื่อกี้ยังไม่เหลืองเลยนะ
1: คะ
0: ไฟยังแดงอยู่นะที่รถบรรทุกฝ่าไฟแดงมา
1: ค่ะแล้วเราจะเขียวเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขียวปุ๊บปั๊บเราสตาร์ทออกไปเลยนะเราต้อง
0: ดับเครื่องก่อน
1: ไม่เราต้องนับ1ถึง5ก่อนแล้วค่อยออกนะปลอดภัยไว้ก่อนหรือไม่เราก็ดูแต่ละแยกก่อน
0: บีบแต่ใส่
1: อ
0: ่ะใจไปแล้ว
1: ช้าแต่ชัวร์ดีกว่า
0: เพราะว่าไฟเขียวบ้านเราเนี่ยรถไปได้ประมาณ5คันไง
1: กระดึบกระดึบใช่ไหมสงสารสงสารตัวเอง
0: ไปได้คำเดียวก็ไฟเขียวเห็นนะ
1: แดงอีกแล้ว
0: อีกนิดนึงอ่
1: ะ
0: ไม่ทัน
1: นะ
0: อันนี้เนี่ยก็คืออาจจะเพิ่มเติมสำหรับคุณผู้ฟังผ
1: ู้
0: ชมที่ชมออนไลน์นะคะที่เมื่อตะกี้นี้อาจจะไลฟ์ไม่ขึ้นนะคะขอบคุณที่แจ้งมานะเราพูดถึงอุบัติเหตุนะคะของเช้าวันนี้นะคะในพื้นที่ของตำบล
1: ต้นธง
0: ที่อำเภอเมืองลำพูนนะคะบริเวณถนนเลี่ยงเมืองป่าสางแยกไฟแดงจากคำพิมุกนั่นเองนะคะรถบรรทุกฝ่าไฟแดงแล้วก็ชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ที่เราเห็นในเมื่อสักครู่
1: จะเป็นไปได้ไหมคะถ้าเกิดว่าทุกแยกในประเทศไทยเนี่ยจะมีเลขนับถอยหลัง
0: เคาน์เตอร์นับถอยหลังเหร
1: อ
0: ก็จะดี
1: นะ
0: ดีกว่าอยู่แล้วนะคะแต่
1: ล้วนแล้วมาจากภาษีของประชาชนทั้งนั้น
0: แต่ขนาดว่ามีไฟเหลืองแล้วล่
1: ะ
0: คนก็เหยียบเต็มที่เพื่อว่าจะทัน
1: ค่ะ
0: นะคะก็ชะลอระมัดระวังกันด้วยนะคะใครพบเห็นเพราะว่ารถบรรทุกคันนี้เนี่ยหนีไปแล้วนะคะในเส้นทาง
1: น่าจะตามตัวไม่ยากนะ
0: เพราะว่าตามเส้นทางน่าจะมีกล้องอยู
1: ่ค่ะ
0: นี้เนี่ยจะหนีไปจนถึงไหนนะเดี๋ยวติดตามข้อมูลนะคะใครที่มีกล้องหน้ารถก็แจ้งข่าวกันนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ไม่ต้องหนีแล้วนะคะเพราะว่าด้วยความร่วมมือของทางพม.เชียงใหม่และลำพูนค่ะ
0: อ้
1: อมคนเร่ร่อนคนไร้บ้านนะคะเราเตรียมจัดระเบียบนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: จากหลายๆเหตุที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่เขาถูกฆ่าตายนะคะเสียชีวิตหลายรายต
1: ่
0: อเนื่องนะคะตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ร่วมมือกันทั้งเชียงใหม่และลำพูนเลย
1: เป็นไปตามนโยบายของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งภาค5นะคะก็นำโดยพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครค่ะนะคะพร้อมกับพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์นะคะท่านก็ได้ร่วมกันนะมอบหมายให้แต่ละสภ.นะคะร่วมกันค่ะป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้
0: อ
1: ย
0: ภาพลักษณ์ของเชียงใหม่ของเราด้วยนะคะก็ร่วมกันนะคะกับทางพม.คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่นะคะและจังหวัดลำพูนค่ะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

0: คุณด้วยก็ระดมกันลงพื้นที่นะคะออกตรวจสอบบุคคลเร่ร่อนไร้ที่พึ่งแล้วก็กลุ่มเสี่ยงที่พักอาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบนะคะทั้งรอบคูเมืองประตูท่าแพสะพานจันสม
1: สามกษัตริย
0: ์ส่วนสาธารณะต่างๆในยามวิกาลที่จะไปนอนกันนะคะเพื่อจัดระเบียบสังคมนะคะเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองท่องเที่ยวแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและท่องเที่ยวด้วย
1: ค่ะตัวเลขนะคะอยู่ที่23คนนะคะจากการตรวจสอบคนเร่ร่อนทั้งของเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนรวมกันเลยนะคะก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ค่ะไหนใครอยู่กลุ่มที่1มี11รายด้วยกันนะคะก็จัดการไปขึ้นทะเบียนเลยค่ะนะคะทำประวัติไว้แล้วก็มีการตรวจหาสารเสพติดด้วยนะคะไม่พบแต่อย่างใด
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็มีการอบรมชี้แจงนะคะนะให้สำหรับคนในกลุ่มที่1นี้11ราย
0: ไม่ให้ไปก่อเหตุ
1: ค่ะ
0: กิจกรรมในพื้นที่นะคะ
1: อีกกลุ่มนึงนะคะกลุ่มที่2ค่ะมีทั้งหมด
0: ก็มี12รายด้วยกัน
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือผู้ที่ประสงค์จะกลับบ้านก
1: ับ
0: มีลำเนานะคะเรื่องของสารเสพติดก็ไม่พบนะคะแต่ก็มีการจัดทำประวัติไว้เหมือนกันแล้วก็ดำเนินการส่งกลับภูมิลำเนาเป็นที่เรียบร้อยรวมแล้ว23คนด้วยกันนะคะอันนี้เนี่ย
1: ครึ่งๆเลยนะ
0: ใช่ทั้งชายนี่ก็จะมี21รายหญิงก็มีเหมือนกัน2รายด้วยกันก็มีทั้งเป็นคนในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่นะคะที่เข้ามาอาศัยชั่วคราวในพื้นที่เชียงใหม่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาต้องได้รับการประเมินสภาพอาการทางกายแล้วก็ทางจิตด้วยก่อนเข้ารับการคุ้มครองแล้วก็ส่งตัวให้กับทางพม.อีกทีหนึ่งนะคะก็ช่วยเหลือดูแลนะเรามองว่าเป็นการช่วยเหลือดูแลเขาให้เขาได้กลับบ้านนะคะเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขามีปัญหาหรืออะไรยังไงนะคะก็ส่งกำลังใจให้ละกันเน
1: าะก็อีกหนึ่งนโยบายนะคะของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คือเรื่องของยาเสพติดค่ะมีมาใหม่อีกแล้วนะ
0: ว่าเป็นยาเสพติดชนิดใหม
1: ่ค่ะ
0: ชื่อ
1: เฟนทานินนะฮะ
0: ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทางการแพทย์นี่เขาใช้อยู่แล้ว
1: ค่ะเป็นยาสลบประมาณนี้นะ
0: มีฤทธิ์บรรเทาความเจ็บปวดแล้วก็ทำให้คนรู้สึกผ่อนคลายอย่างนี้นะคะแต่คนที่เอาไปใช้เป็นยาเสพติดก็อาจจะทำให้แบบผ่อนคลายมีความสุขอะไร
1: และเสียชีวิตด้วยทั้งอ้อม
0: เป็นยาระงับปวดยาสลบมีฤทธิ์รุนแรงเขาบอกว่ารุนแรงกว่ามอร์ฟีนเนี่ย
1: กี่เท่า
0: ร้อยเท่า
1: ะ
0: นะคะเพราะว่ามอร์ฟีนเนี่ยก็คือเป็นยาระงับปวดที่
1: ใช้ทางการแพทย์
0: นักเสพยาเสพติดเขาก็เอามาใช้เสพด้วยเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เนี่ยชื่อว่าเฟนทานินนะคะเฟนทานิลอย่างนี้ก็ได
1: ้ค่ะ
0: มีฤทธิ์รุนแรงกว่ามอร์ฟีนร้อยเท่าเลยทีเดียว
1: นะก็ตอนนี้เราก็ปราบกันนะคะอย่างต่อเนื่องมาจับได้ทุกวันเลยนะคะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เองนะคะก็มีการคุมเข้มเรื่องของคดียาเสพติดนะคะหลังจากพบกลุ่มขบวนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลำเลียงนะคะพร้อมกับเฝ้าระวังสารเสพติดชนิดใหม่เฟนทานิลนะคะที่มีฤทธิ์รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตด้วยกันหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือนะคะหรือว่านบยศ35ได้รายงานสถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติดในพื้นภาคเหนือค่ะตั้งแต่1ตุลาปีที่แล้วเนาะนะคะจนถึง29เมษายน69ก็คือปีงบประมาณอะนะคะสถิติการนำเข้าเป็นไงคะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือ
0: นะคะการนำเข้านะคะเรื่องของยาเสพติดนะคะเอาในห้วงตุลาคมนะคะปีที่แล้วถึง29เมษายนนะคะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือนะคะมียาเสพติดนะคะยาบ้าโอ้โห
1: 400
0: เห็นตัวเลขแล้วเนี่ยน่ากลัว
1: 14ล้านเม็ดเศษ
0: 417ล้านเม็ดกว่านะคะแล้วก็ไอซ์อีก 9,457 กิโลกรัมเฮโรอีนอีก 62.1 กิโลกรัมมีฟินดิบด้วย185กิโลกรัมคีตามีน 1,629 กิโลกรัมค่ะ
1: มันเยอะมากจริง
0: ๆขบวนกลุ่มขบวนการเนี่ยจะใช้วิธีซุกซ่อนในยานพาหนะที่มีการดัดแปลงสภาพนะคะซ่อนมากับพืชผลทางการเกษตรส่งผ่านระบบขนส่งแล้วก็รถโดยสารประจำทางด้วยนะคะก็แอบขนมารวมถึงเฝ้าระวังนะคะที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ยาเสพติด
1: ชนิดใหม
0: ่ชนิดใหม
1: ่ค่ะนะคะและนอกจากนี้แล้วค่ะกองกำลังผาเมืองเองนะคะก็มีการรายงานการจับกลุ่มยาเสพติดในพื้นที่ตั้งแต่1ถึง25เมษายนก็คือในเดือนนี้นะคะ
0: ที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา
1: ก็มีการจับกลุ่มไปแล้ว9ครั้งผู้ต้องหา6คนมีการปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติด2ครั้งยึดยาบ้าได้5ล้าน

0: 694,946 เมตร
1: ค่ะ
0: อันนี้คือเดือนเมษานะคะ
1: 1ถึง25เมษายน
0: เฮโรอีน 2.1 กรัมฝิ่น 4.8 กิโลกรัมส่วนสถิติการยึดไอซ์ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะตั้งแต่1ตุลาคม68ถึงปัจจุบันก็มีการจับกลุ่มในห้วงเวลาเดียวกันนะคะปรากฏว่าตัวเลขลดลงค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะไอซ์ลดลงแต่ว่ากลุ่มขบวนการเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนค่ะน้องอ้อมเขาอ้อมไปทางไหนอ่ะเขาอ้อมเอาไอซ์ไปผ่านลาว
1: อ้อมไปใช่ไห
0: มอ้อมไป
1: เราเปลี่ยนเส้นทางลำเลียงนั่นเอง
0: จะได้เบี่ยงเบนความสนใจ
1: เพราะว่าลาวเนี่ยมันมีการเข้มงวดกวดขันเนี่ยอาจจะน้อยกว่าบ้านเรา
0: เสร็จเอาเข้ามาบ้านเราอีก
1: แล้วก็วกกลับเข้ามาอีก
0: ตรงชายแดน
1: นะคะก็อาจจะไปเข้าอีกทางหนึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราเฝ้าระวังคุมเข้มเนี่ยก็จะเป็นชายแดนฝั่งเมียนมาเนา
0: ะ
1: นะคะที่มีพื้นที่ติดหลายจังหวัดนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะเพราะว่าเขามีการสู้รบมีการผลิตยาเสพติดกันเยอะเราก็จะเฝ้าระวังทางชายแดนเมียนมามากเป็นพิเศษทีนี้เนี่ยคุมเข้มมากขึ้นเนาะคนมากก็เข้าไม่ถึงพื้นที่ชั้นในสักทีอาจจะเข้าถึงได้น้อยแล้วก็ถูกจับกันได้อยู่เรื่อย
0: ๆ
1: ก็เลยไปผ่านทางลาว
0: เนาะไปตามรอยต่อช่องว่างนะคะไปยังแหล่งพักในพื้นที่อำเภอชายแดนของไทย
1: กันอาจจะเข้มแข็งน้อยกว่าบ้านเรา
0: แต่ว่าในช่วงหลังสงกรานต์กันอ้อมก็อำพรางมากับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยว
1: ค่ะ
0: ใช่อย่างนี้แหละ
1: แฝงตัวเข้ามานะคะก็แบ่งเป็นกลุ่มย่อย
0: 15
1: คน10ถึง15คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข
0: ้
1: ามาตามรอยต่อตามแหล่งที่พักตามอำเภอชายแดนแอบเข้ามานะคะอาจจะไม่ได้มาเป็นแบบขบวนการที่ขนมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นกองทัพมด
0: ค่ะอันนี้เมื่อกี้1ถึง25เมษาใช่ไหม1ถึง30เมษาค่ะ1เดือนนี่นะคะทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มีการจับกลุ่มในทุกข้อหาเนี่ย459คดีจับกลุ่มผู้ต้องหาร้ายแรง438คดีผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติด 1-30 เมษาเป็นยาบ้าค่ะ 2.3 ล้านเม็ดเศษไอซ์เยอะเลยนะคะ 74.46 กรัมเฮโรอีน 2,433.48 กรัมฟินด้วยนะคะ400กว่ากรัมแล้วก็เคตามีนอีก368กรัม
1: นะคะก็เป็นผลงานการติดตามจับกุมได้นะคะในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่นะคะทั้งภาพรวมภาคเหนือแล้วก็พื้นที่ของกองกำลังผ่าเมืองนะคะที่ดูแลในพื้นที่ของเราอยู่นะคะรวมถึงมีการนำผู้เสพนะคะผู้ติดยา
0: เข้
1: าส
0: ู
1: ่กระบวนการบำบัดแล้วนะคะ 3,979 รายนะคะแล้วก็การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษานี้ก็ยังสำคัญกันอยู่เพราะว่าก็เป็นส่วนที่เด็กต้องเฝ้าระวังตัวเองด้วยนะคะ
0: 3ปนะ
1: จะคล้ายๆว่าเขาก็จะเข้าถึงกลุ่มเด็กในลักษณะที่ให้ติดให้เสพนะคะแล้วก็ไปขายให้เพื่อนนักเรียนนะคะก็คือต้องเฝ้าระวังเข้มข้นมากขึ้นสิ่งสำคัญก็คือการปลูกฝังป้องกันแล้วก็ปราบปราม
0: ค่ะตามหลัก3ปนะคะซึ่งกองกำลังผาเมืองเองเมื่อวานนี้นะคะก็ติดตามนะคะกระบะคอกต้องสงสัยแล้วก็ไปพบยาบ้านะคะกี่กระสอบนะคะเนี่ย11เป
1: ้1ล้าน 270,000 เมตรนะคะอันนี้ในพื้นที
0: ่ไม่ใช่น้อยๆเลย
1: อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ม่อนปิ่น
0: ค่ะเป็นเส้นทางป่ากล้วยนะ3หมู่บ้าน
1: บ้านหนองบัวนะคะบริวารบ้านลานตำบลม่อนปิ่นนะคะก็ปรากฏว่าไปลาดตระเวนแล้วก็ไปพบรถยนต์กระบะคอกนะคะหรือว่ารถกระบะที่ติดคอกต้องสงสัยนะคะได้เป็นเชียงใหม่นี่แหละค่ะเด
0: ิน
1: ทางเข้ามาในพื้นที่นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่แสดงตัวขอตรวจค้นแต่ไม่ยอมนะคะก็ขับรถหนีไม่ยอมหยุดนะคะหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ก็ไล่ติดตามนะคะจนมาถึงพื้นที่บริเวณเส้นทางป่ากกล้วยนะคะบ้านหนองบัวบริเวณบ้านลานที่ม่อนปิ่นเพอฝางก็ไปปรากฏว่าเหลือแต่รถคนหายไปแล้ว
0: กับของกลางนะมีมือถืออีกหนึ่งเครื่อง
1: เขาบอกอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได
0: ้ค่ะจับได้ทุกวันเลยนะคะนี่แหละค่ะก็ภัยร้ายนะคะที่บันทอนนะเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะแล้วก็เศรษฐกิจบ้านเราด้วย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวไหมคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุก

0: ครับต้องที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: 02-114-3990นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็สามารถที่จะสอบถามโทรกันได
0: ้ทำไมล่ะคะ
1: มันเหงี่ยวลงเหงี่ยวลง
0: มันหนีน้องอ้อม
1: เอ้ยจับหลายรอบแล้ว
0: อยู่ด้วยกันก่อนนะคะเข้ามาชมมาไลฟ์นะคะแล้วก็มาแชร์กันได
1: ้นะคะ
0: แสดงความคิดเห็นกัน
1: ค่ะคุณมีเนม
0: ค่ะ
1: คุณอังโคเจนั่นเอง
0: คุณยายน้อยด้วย
1: ค่ะนะคะคุณพวัช
0: ค่ะ
1: น
0: ะ
1: คะ
0: คุณต้นน้ำ
1: ต้องระวังค่ะอุ๊ยใส่น้ำมาเยอะเลยนี่ร้อนใช่ไหมคะจะเล่นสงกรานต์หรือเปล่าน
0: ะคะมาดูความก้าวล้ำนำหน้านะคะของคุณหมอ
1: รสริน
0: นะคะ
1: อีกท่านหนึ่ง
0: กับทางคณะแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันบ้างนะคะ
1: นะคะก็เป็นเรื่องของการผ่าตัดนั่นเองนะ
0: คะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยคณะแพทย์มช.เนี่ยก็เราได้เห็นผลงานในการช่วยชีวิตผู้ป่วยหลายครั้งนะคะในการที่นำนวัตกรรมต่างๆมาใช้นะคะในการรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคหัวใจนะคะ
0: สำเร็จครั้งแรกในประเทศไทยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนแพทย์ในดวงใจค่ะซึ่งทางคณะแพทย์นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็ใช้โมเดลจำลองแล้วก็ก่อนที่จะลงมีดผ่าตัดบายพาสหัวใจในผู้ป่วยนะคะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยได้สำเร็จ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นการร่วมมือกันนะคะอาจารย์แพทย์มช.กับทีมวิจัยและคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสร้างแบบจำลองการผ่าตัดบายพาสนะคะใช้วิเคราะห์แล้วการไหลเวียนเลือดก่อนที่จะผ่าตัดผู้ป่วยจริงสำเร็จเป็นเคสแรกของประเทศเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นวัตกรรมนำมาใช้นะคะในเรื่องของการบริการทางการแพทย์นะคะซึ่งการนำมาใช้ก็ในครั้งนี้เนี่ยก็มีอาจารย์หลายท่านเลยนะคะขออนุญาตเอ่ยนามเนาะนะคะท่านก็ถือว่าเป็นคนที่ดูแลผู้ป่วยแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้จริงซึ่งก็เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงขวัญณภัทรแสงสินค่ะนั่นเป็นอาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มช.แล้วก็ทีมวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์มช.นะคะทั้งรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธยศชนา
0: ะ
1: คะคุณาธรค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะคะแล้วก็อาจารย์ประจำหลักสูตรคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ก็ร่วมตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้วยนะคะ
0: ค่ะซึ่งก็เป็นผู้ป่วยนะคะที่มีภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิด
1: ค่ะ
0: ซึ่งมีความซับซ้อนสูงมากนะคะนำเอา 4D CardiacMRI ทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้นะคะร่วมกับเทคโนโลยีแบบจำลองทางวิศวกรรมหรือว่า CFD ค่ะสร้างแบบจำลองในการผ่าตัดบายพาสเสมือนขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์การไหลเวียนเลือดนะคะที่เกิดจากการเชื่อมต่อของเส้นเลือดในรูปแบบต่างๆแล้วก็หาสภาวะการไหลที่ดีที่สุดหลังการผ่าตัดแล้วก็ลงมือผ่าตัดจริงนะคะจนประสบความสำเร็จเป็นแห่งแรกของประเทศไทย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็นอกจากความสำเร็จนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นถึงการเอานวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีไปช่วยวางแผนสำหรับการรักษาผู้ป่วยรายบุคคลขีดความสามารถทางด้านการแพทย์นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศทันสมัยนะคะแล้วก็ให้บริการที่มีคุณภาพนะคะซึ่งการนำเสนอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยนะคะในวารสารระดับนานาชาติ
0: คือ
1: ไม่ใช่แค่ในประเทศเท่านั้นนะคะชื่อ Journal of Cardiothoracic Surgery นะคะอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เพียงแค่ศึกษาวิจัยอยู่แค่ในประเทศแต่ก็ได้รับการตีพิมพ์นะคะในวารสาร
0: ระดับทั่วโลกเลยค่ะก็สอดคล้องกับพันธกิจของคณะแพทย์มช.นะคะในการเป็นโรงเรียนแพทย์ในดวงใจเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะด้วยนวัตกรรมค่ะ
1: ครั้งนี้ก็เป็นการนำเสนอสำหรับการผ่าตัดบายพาสหัวใจด้านขวาข้างขวานะคะแล้วว่าเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิดซึ่งลักษณะนี้ก็จะมีความซับซ้อนค่อนข้างสูงก็เลยจะต้องนำเอา 4D Cardiac MRI ทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้นั่นเอง
0: ค่ะมาดูนะคะคลิปน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็การนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้นะคะของพลาสติกเอ่ยขวดเอ่ยนะคะกล่องลังเอ่ยเนี่ยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้มาเดินแบบใช่ไหม
0: มาทำเป็นชุดสวยงามนะคะเป็นชุดแฟนซีค่ะเป็นคลิปข่าวจากพี่ออสนะคะสุรพันธ์สอนไม
1: ้สุรพันธ์สอนไม้ขอบคุณนะคะ
0: นะคะน้องๆเด็กๆเยาวชนจากเชียงใหม่ของเรานะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้
0: หลายที
1: ่
0: เลย
1: นะ
0: คือเขาเอามาล้างความสะอาดก่อนนะหลากหลายสีสวยอะเนา
1: ะ
0: นะคะเอามาดัดแปลงคัดแยกเป็นชุดแฟชั่นสวมใส่กันนะคะที่ชนะเลิศเนี่ยนะคะเป็นน้องม.5ค่ะจากโรงเรียนแม่แจ่มนะคะ นางสาวนาทิพรนฤมานค่ะน้องคะเป็นหนึ่งในเยาวชนที่นำเอาวัสดุเหลือใช้นะคะกระดาษ

0: ลังรีไซเคิลนะคะสวยงามอ่ะ
1: กระดาษสีกระดาษแข็งกระสอบปุ๋ยลิปบิ้นกระดาษลังนะคะถุงพลาสติกหลักสีไม่ใช้แล้วใช้ลวดเหล็กในการยึดนะ
0: บอกว่าทำมา3สัปดาห์กว่าจะได้ชุดหนึ่งนะสวยงาม
1: ก็ถึงก็ต้องออกแบบก่อนออกแบบเสร็จหาวัสดุมาอันนี้น่ารัก
0: ก็มีชื่อชุดด้วยนะคะชุดสีชมพูเมื่อกี้เนี่ยราชินีผีเสื้อแห่งพงไพร
1: แค่ชื่อก็กินขาด
0: ค่ะอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นชุด Harmony in the Bad Pro นะคะน้องๆจากโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมค่ะ
1: อันนี้เป็นซองกาแฟค่ะ
0: เออ
1: 3 in 1
0: นะคะ
1: น่ารักดีเ
0: ออนะนางสาวธัญมนต์สิงห์พลอยอายุ17ปีนะคะม.6จากโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
1: ค่ะอันนี้ใส่หน้ากากมาด้วยนะคะ
0: ขวดน้ําเออ
1: ใส่หน้ากากมาด้วยอันนี้คืออะไร
0: หลอกหลอกอะไรหลอกลงทุน
1: ฉันเป็นมิตรนะเป็นมิตร
0: เออดีจังเลยนะคะนี่ก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนด้วยนะเป็นโครงการดีๆของมูลนิธิดารุณาธรค่ะจัดขึ้นที่โรงแรมนะคะ5ดาวในเชียงใหม่ของเรา
1: ก็ถือว่าเป็นไอเดียสร้างสรรค์แล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆจริ งแล้วถ้ามันมีการต่อยอดไปตลอดมันก็คงจะดีน
0: ะ
1: นำวัสดุเหลือใช้ที่เอามาดัดแปลงเนี่ยใช้ได้จริงอย่างนี้ดีกว่าจะใส่ไปไหน
0: นี่ปิ่นปักผมด้วยน้องอ้อมเก๋อะ
1: แฟชั่นโชว
0: ์
1: ใครชนะเนี่ยคนไหนนะชนะผีเสื้อใช่ไหมคะ
0: ค่ะซึ่งผลงานนะคะต่างๆเหล่านี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากคริสตจักรต่างๆนะคะทั่วเชียงใหม่ของเราเลย
1: นะคะอันนี้ก็เราเองนะคะอาจจะไม่ได้ไม่ถึงขั้นที่ต้องไปทำแบบน้อง
0: ๆ
1: ก็คัดแยกขยะ
0: สวมใส่ได้จริงนะ
1: สวมใส่ได้แต่ออกนอกบ้านก็อีกเรื่อง
0: นะคะ
1: นะคะก็ช่วยกันคัดแยกขยะแต่การทิ้งขยะอันนี้ก็จะช่วยลดปริมาณเรื่องของขยะอันไหนที่รีไซเคิลได้ร
0: ีย
1: ูสอะไรต่างๆนะคะก็คัดแยกหรือว่าจะขายเองก็ได้เหมือนกันหร
0: ือ
1: ว่าจะเอาให้กับคนที่เขาขายของเก่าก็ได
0: ้ค่ะ
1: นะคะก็จะได้ลดโลกร้อนกันเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะวันนี้วันที่7พฤษภาคมใช่ไหมคะนะคะสรุปเรื่องของทางแยกสันคยอมนี่เป็นไงนะคะ
1: ประชุมกันต่อเนื่องมีการประชุมกันเป็นครั้งที่4แล้ว
0: ค่ะเมื่อวานนี้ใช่ไหม
1: ครั้งสุดท้ายค
0: ่ะ
1: สรุปแล้วก็คือเขาก็จะดำเนินการต่อเนื่องนะคะสำหรับ
0: จะเสร็จกี่โมงนะใกล้แล้วนะคาดว่าจะเปิดใช้เนี่ยปี72
1: ยังไม่ได้เริ่มค่ะตอนนี้เป็นการประชุม
0: ประชาพิจารณ
1: ์นะ
0: คะ
1: แล้วก็จะมีการดำเนินการต่อเนื่องก็คือในการก่อสร้างกันต่อนะคะเพราะว่าถ้าผ่านในการประชุมประชาพิจารณ์แล้วเนี่ยมันก็จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้
0: ค่ะ
1: อัปเดตไว้เมื่อวานนะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะคะในเพจของอสมทเชียงใหม่สำหรับแยกสันคยอม
0: นะคะตอนนี้อยู่ในขั้นของการเสนอเข้าสู่ขั้นตอนก่อสร้างนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าจะได้ช่วยเรื่องของการจราจรได้เป็นอย่างดีเลยค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะ
1: ขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วค่ะเจอกันเหมือนเดิมเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขณะนี้เวลา 13:00 น.เทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสิริกัญญาชี้รัฐกู้เงินเกินจำเป็นตีเช็คเปล่าให้ประชาชนรับหนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับการออกพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบวิกฤตจากพลังงานและการเปลี่ยนผ่านพลังงานประเทศว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่ด้วยความที่เป็นวาระลับจึงยังไม่เห็นรายละเอียดในพ.ร.ก.ดังกล่าวตนเห็นด้วยว่าจำเป็นต้องเยียวยาประชาชนแต่ยังติดใจในวงเงินที่ชี้แจงก่อนหน้าว่า 200,000 ล้านบาทแรกจะใช้โครงการไทยช่วยไทยคือคนละครึ่งพลัสกลุ่มเป้าหมาย30ล้านคนใช้งบประมาณ 120,000 ล้านบาทและเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 52,800 ล้านบาทรวมงบประมาณ 172,800 ล้านบาทกู้มาแจกหมดหน้าตากภายใน4เดือนส่วนตัวว่ารัฐบาลมุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายใดกันแน่พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลมีแผนที่2ยัดไส้มาด้วยคือการปรับโครงสร้างเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานจำนวน 200,000 บาทในสภาวะการคลังที่ถังแตกยังมีเจตนายัดไส้โครงการที่ไม่เร่งด่วน

0: ทั้งนี้นางสาวสิริกัญญาระบุว่าการออกพรก.กู้เงินเหมือนเป็นการตีเช็คเปล่ากับประชาชนที่ต้องเป็นผู้ใช้หนี้ด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระทู้ถามสดนางสาวสิริกัญญาเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนในการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกหลายระลอกทั้งวิกฤตพลังงานต้นทุนราคาสินค้าและกลายเป็นภาระของประชาชนต้องซื้อสินค้าที่แพงขึ้นจึงจำเป็นต้องออกพรก.เงินกู้400,000 ล้านเนื่องจากเงินงบประมาณปี2569ในส่วนของงบกลางสำรองสำหรับฉุกเฉินเพียง 20,000 ล้านบาทซึ่งไม่เพียงพอต่อการเยียวยาในสถานการณ์นี้ได้หมดตอบคำถามว่าเหตุใดจึงเทหมดหน้าตักไปกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะได้ประเมินร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณที่คาดว่าสถานการณ์สงครามน่าจะจบช่วงปลายปีหรือสิ้นปีรัฐบาลจึงต้องช่วยเหลือประชาชนในช่วง4เดือนนี้เพราะเป็นช่วงที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดส่วนข้อกล่าวหาว่าเป็นการตีเช็คเปล่ามองว่าข้อกล่าวหาที่รุนแรงเกินไปอยากถามว่าหากไม่เยียวยาประชาชนในช่วง4เดือนนี้แล้วจะเยียวยาเมื่อใดการใช้เงิน 170,000 ล้านบาทในช่วง4เดือนต่อไปหลังจากนี้เชื่อว่าจะถึงมือประชาชนทุกบาททุกสตางค์อย่างแน่นอนประธานอาเซียนประสานทาบทามผู้นำไทยและกัมพูชาร่วมหารือหวังฟื้นฟูความสัมพันธ์นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยได้เปิดเผยถึงที่มาของการหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์และกัมพูชาวันนี้ว่าเนื่องจากนายเฟรดินานด์มาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนมีความประสงค์ดีต้องการอำนวยความสะดวกให้ไทยและกัมพูชาพบปะหารือกันเนื่องจากต้องการให้ภูมิภาคนี้มีความมั่นคงจึงช่วยประสานให้มีการพูดคุยกันอย่างจริงใจและจริงจังเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายไทยมีความปรารถนามาตลอดไม่อยากให้มีความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีและมองไปข้างหน้าเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันแต่การจะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนซึ่งการหารือนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาคงจะพูดคุยแนวทางมองไปข้างหน้าเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งให้ได้และหวังว่าการหารือจะมีบรรยากาศที่ดีการหารือครั้งนี้ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประธานอาเซียนเป็นผู้ริเริ่มไทยจึงตอบรับคำเชิญ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคม

0: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง MCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรรู้กว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
2: ้ MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

โต๊ะริมค่ะกับนนทนนนะคะติดตามรับฟังกันได้นะคะในช่วงยามบ่ายแบบนี้กับดิฉันวิรินพัฒน์สมศักดิ์เกตกรนะคะอสมทเชียงใหม่ 100.75 ติดตามกันได้นะคะผ่านทางนะคะแอปพลิเคชัน Mcot Connect กันได้เลยนะคะดาวน์โหลดติดมือถือไว้ได้ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกการฟังเพลงนะคะฟังเพลงฟังข่าวฟังข่าวแล้วก็ฟังเพลงกันได้ที่นี่เลยนะคะสื่อของเรานะคะกับอสมทนะคะหรือจะฟังสดผ่านทางเดียว network.mcot.net ด้วยมีเรื่องราวอะไรดีๆนะคะก็เล่ากันฟังได้นะคะวันนี้มีเรื่องดีๆนะคะมาแชร์กันได้เล่าสู่กันฟังได้นะคะหรือว่าจะแนะนำเพลงที่อยากจะฟังกันมา LINE ID MCOTCM 10075ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องกันได้นะคะหรือว่าจะเป็น LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่เช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะฝนตกแดดออกบอกกันได้เลยนะคะคุณพวัฒน์ทักทายมาแล้วนะคะสวัสดีวันพฤหัสบดีฟังเพลงเพราะกันอยู่ฟังเพลงต่อเนื่องอยู่นะคะยินดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนวันนี้นะคะเชียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือรอรับฝนได้นะคะ20ของ120ของพื้นที่เลยจะจัดเต็มก็8ถึง10พฤษภาคมแบบ3วันติดนะคะรออยู่น้องฝน

ท้องฟ้าในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะดูเหมือนว่าจะสวยเป็นพิเศษเลยนะคะท้องฟ้าเป็นสีฟ้านะคะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยก็เห็นดวงดาวชัดเจนกระจายเดียวนะคะดาวศุกร์อยู่ไหนดาวอังคารอยู่ตรงจุดไหนนะคะอุ้ยสวยงามนะคะลองดูแล้วกันเนาะใกล้กว่าดาวค่ะกับฟรีแฮนด์แต่ว่าอาจจะไม่ไกลแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรอลุ้นในช่วงนะคะสัปดาห์หน้าค่ะว่าจะก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการรอเพียงประกาศนะคะจากทางอุตุเท่านั้นเองนะคะก็ยังไงแล้วตอนนี้ฝนเริ่มมานะคะทางตอนเหนือของเชียงใหม่ค่ะมาแล้วนะคะเมื่อ5นาทีที่ผ่านมาแถวเชียงดาวนะคะแล้วก็ทางตอนใต้ของเชียงใหม่ด้วยฝนมาทางอมก๋อยแล้วค่ะได้ยินได้ฟังแล้วนะคะก็เตรียมตัวรอรับกันได้นะคะ

บางเรื่องนะคะเราอาจจะอยากลืมนะคะแต่มันยิ่งจำเข้าไปใหญ่เลยนะคะคนเรานี่ก็แปลกนะคะลืมว่าต้องลืมค่ะกับ Get Snowa นะคะก็หลายคนก็อาจจะลืมไปแล้วนะคะว่าเอ๊ะคุณหมอนัดเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวเนี่ยนะคะตอนนี้ก็อาจจะได้จดหมายนะคะหรือว่าข้อความนะคะจากอสม.นะคะจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะไปแจ้งนะคะถึงบ้านนะคะเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะไข้หวัดใหญ่นะคะนี่เราก็ต้องอย่าลืมนะคะลูกหลานก็ช่วยดูนิดนึงนะคะก็เป็นการที่จะเตรียมพร้อมนะคะเข้าสู่ฤดูฝนที่กำลังจะมาด้วยนะคะบอกว่านะคะคุณแสงดาวบอกว่าวันนี้อยากฟังเก็บเธออยู่ในหัวใจนะคะจากตีนดอยนะคะที่ฟ้าแจ้งมากๆเลยนะคะร้อนจริงๆนะคะแจ้งจริงๆสว่างมากเลยนะคะขอบคุณมากๆด้วยค่ะสุขสันต์วันพฤหัสบดีนะคะฟังเพลงกันอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะก็อย่าลืมนะคะหมุนมาฟังกันได้นะคะทุกช่องทางทุกๆแพลตฟอร์มของเรารวมถึงค่ะมีข่าวดีนะคะวางแผนกันไว้ได้เลยเพราะว่าในช่วงปลายเดือนนี้เราเตรียมลงทะเบียนนะคะกับไทยช่วยไทย Plusเริ่ม25พฤษภาคมนะคะและเราจะใช้ตั้งแต่1มิถุนายนนะคะเดือนละจ่ายเดือนละ 1,000 บาทนะคะต่อเนื่องรวม4เดือนก็ 4,000 บาทนะคะจากที่เขากู้มานะคะ 400,000 ล้านนั่นแหละนะคะก็เป็นอย่างนั้นเลยนะคะอ้าววางแผนนะคะอันนี้ก็เป็นแผนที่จะมีการเปิดลงทะเบียนนะคะไทยช่วยไทย Plus 25พฤษภาคมนี้แต่อย่าลืมละกันนะคะว่าใครที่เจอกับปัญหานะคะไฟหน้าบ้านไม่พอเนี่ยมืดนะมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยขโจรแล้วก็อุบัติเหตุเนี่ยหรือว่าบางจุดบางที่ก็อาจจะติดไฟเพิ่มแต่ว่าต้องเดินสายไฟอุ้ยยุ่งยากนะคะแค่คิดก็ปวดหัวแล้วเสียเงินเสียเวลาแถมค่าไฟก็พุ่งขึ้นไปอีกทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงมากเลยเปิดแล้วสว่างทันทีนะคะมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มานะคะจุถึง 50,000 มิลลิแอมป์ทีเดียวชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเชื่อไหมคะว่าจะสามารถใช้ต่อเนื่องถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายค่ะสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบครันเลยปรับมุมได้ด้วยกันน้ำนะคะไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะคะสั่งงานด้วยรีโมทค่ะสนใจโทรสั่งซื้อกันได้กับ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์นะคะเป็นไฟ Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์ตอนนี้รับไปเลย Mega Spotlight 1นะคะยังไม่พอแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED อีก2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันทั้งหมดเพียง 1,290 บาทรีบจัดสิคะรออะไร 1,290 บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะโทรมาที่02-114-3990ก็ได้เลยค่ะ02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะต้องรีบแล้วล่ะค่ะราคาพิเศษแบบนี้ก็ต้องที่ช็อปมาเนียเท่านั้นนะคะงานจากมนัสวีค่ะอะไรที่มันแล้วมานะคะก็ไม่ต้องไปคร่ำครวญเสียอกเสียใจใช้ชีวิตกันต่อไปนะคะที่ฉันเสียใจกับมนัสวีค่ะ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้าน

0: นอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
4: อยากบอกให้คุณนั้นได้เข้าใจว่าทั้งดวงใจผมมีแค่คุณเสมอ

นี่แหละค่ะกับหลงรักนะคะนิวอรี่ค่ะที่คุณอยากฟังนะคะก่อนหน้านี้ด้วยค่ะกับจีบงานของคิลเลอร์นะคะสองเพลงต่อเนื่องให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะสบายๆในช่วงยามบ่ายแบบนี้นะคะกับอสมทเชียงใหม่ของเรา 100.75 นะคะบรรยากาศนะคะสำหรับในช่วงนี้ก็อาจจะคึกคักกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะร้านรวงต่างๆนะคะที่จำหน่ายอุปกรณ์การเรียนชุดเสื้อผ้านักเรียนเลยค่ะเพราะว่าเรียนที่จะเปิดเทอมใหม่นะคะนะหัวใจก็อาจจะว้าวุ่นกันหน่อยนะคะทั้งผู้ปกครองเองทั้งเด็กๆน้องๆนักเรียนเองด้วยนะคะมันก็ตื่นเต้นเนาะนะคะไม่ได้เจอเพื่อนๆมาประมาณเดือนเสร็จๆนะคะหรือบางที่เนี่ยก็แบบครึ่งเดือนนะคะนะหรือว่า2เดือนกับ2เดือนนะคะแต่อะไรก็ตามนะคะก็สัปดาห์หน้าเนาะนะคะวางแผนเรื่องของการเดินทางกันไว้ค่ะนะคะแต่เห็นบรรยากาศของการจำหน่ายเสื้อผ้านักเรียนอุปกรณ์การเรียนเนี่ยพ่อค้าแม่ค้านะคะร้านรวงต่างๆนี่ก็บอกว่ายังคงขายกันในราคาปกตินะไม่ได้ขึ้นอะไรแต่อย่างใดนะคะแต่ผู้ปกครองเองนะคะน่ารักค่ะเด็กๆก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะคะว่าก็ต้องใส่ชุดนะคะที่มันแบบว่าใส่ได้นานๆหลาย

ปีเนี่ยนะคะไซส์ก็อาจจะเพิ่มหน่อยนะคะจะได้ไม่ต้องไปซื้อบ่อยเออนะคะก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะคะอืมน่ารักดีนะคะเป็นไปตามยุคไปตามเศรษฐกิจนะคะนะบ้านเมืองนะคะก็ให้กำลังใจกันด้วยละกันนะคะขอบคุณกันด้วยนะคะทุกข้อความค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะหน้าฝนนะคะยุงจะชุมเป็นพิเศษใครโดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคนะคะทั้งไข้เลือดออกไข้มาลาเรียซึ่งถ้าลูกหลานเราหรือว่าพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมถึงอาจต้องหาทางรักษาเสียเงินและก็เสียเวลาอีกนะคะจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดเลยค่ะใช้งานง่ายเสียบปลั๊กไฟก็จะเป็นสีม่วงนะคะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาไม่ใช่ว่ายุงจะชอบสีม่วงนะคะคือยุงเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอไฟเนี่ยเขาก็จะมาเล่นไฟอะค่ะแต่ยิ่งเป็นแสงไฟนีออนสีม่วงด้วยแล้วโอ้โหนะคะเข้ามาเยอะเลยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องสมาร์ทการ์ดเนี่ยดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้ตัวตะแกรงเป็นแบบ2ชั้นสิคะไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนเพราะ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรตั้งเอาไว้กลางบ้านก็จะช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆโชคดีจริงๆค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้กับเราเท่านั้นสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องคุณจะได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นนะคะราคาปกติเครื่องละ1,990 บาทเท่านั้นเองค่ะยังไม่หมดโทรมาตอนนี้แล้วเป็น100สายแรกรับเพิ่มไปอีกหลอดไฟ LED Blacklight ไปเลยอีก1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายเพียง990บาทย้ำว่าจ่ายเพียง990บาทโทรมาเลยค่ะ026660008 026660008ใครที่ได้เครื่องไปแล้วนะคะติดขัดมีปัญหาใน1ปีเราเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีสินค้ารับประกัน1ปีนะคะย้ำว่าเบอร์026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

0: รักน้องนะคะกับโกนิพนธ์นะคะรักน้องนะคะเพราะว่าน้องใหม่นะคะฟริชชี่นะคะต้อนรับนะคะสู่การเปิดภาคเรียนกันด้วยนะคะทั่วประเทศไทยกันเลยเนาะก้าวต่อไปให้กำลังใจกันนะคะ
1: น้อยฮะลองดูนะครับลองเราดูกันนะครับต้องเสียงหนวกไปเจอครับ

อย่าเผลอละกันนะนะคะเผลอค่ะสมเกียรติอริยชัยพานิชนะคะถ้าใครเผลอนี่ก็อาจจะเจอได้เหมือนกันเนาะนะคะเรื่องของอากาศแปรปรวนในช่วงนี้นะคะก็อย่าเผลอละกันนะคะดูแลตัวเองกันด้วยค่ะจิบน้ำบ่อยๆนะคะเตรียมพร้อมเฝ้าระวังกันไปด้วยมาเลยฝนนะคะเพราะว่าเราก็รออยู่นะคะที่ก็มีการเตือนนะคะว่าจะมีเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงในช่วงวันที่7-10พฤษภาคมนี้และให้เราเฝ้าระวังฝนตกสะสมนะคะทำให้น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากเราก็อย่าเผลอละกันนะคะเตรียมพร้อมต้องรับกันไว้เตรียมตัวกันได้แล้วนะคะก็บอกว่ากลางเดือนนะคะครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมนี้ไปเนี่ยเราก็อาจจะเจอนะคะกับฝนมากยิ่งขึ้นสอดคล้องนะคะกับที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะคะพยากรณ์ว่าจะเตรียมเข้าสู่เอลนิโญซูเปอร์เอลนิโญเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันนะคะช่วงท้ายรายการกันแล้วค่ะ

กำลังหาเพลงนี้อยู่นะคะที่คุณแสงดาวแนะนำกันมานะคะเดี๋ยวติดค้างกันไว้ก่อนละกันเนาะนะคะเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวบ่ายสองโมงได้เวลาฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยฟังเพลงสากลต่อนะคะกับพี่อ้อทัดดาวและพี่หนูสมเกียรตินะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าแบงค์ชาติเชื่อพรก.กู้เงิน400,000 ล้านหนุน GDP โต 2.1%นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวถึงผลของการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าธนาคารแห่งประเทศไทยปรับเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้เป็น 2.1% จากเดิมที่ 1.5% แต่ปรับลดการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีหน้าเหลือ 1.6% จากเดิมที่ 2% และเพิ่มการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปีนี้ที่ 3.1% จากเดิมที่ 2.9% และปรับลดลงมาอยู่ที่ 1.4%ปีหน้าจากเดิมคาดการว่าจะอยู่ที่ 1.5% ทำให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจชะงักงานและเงินเฟ้อที่เศรษฐกิจโตต่ำและอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานเนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้และอัตราเงินเฟ้อจะลดต่ำลงในปีหน้าคาดว่าจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 1-3% ไตรมาส 2 ปีหน้าสำหรับมาตรการเพิ่มเติมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะเน้นไปที่การแก้ปัญหาเฉพาะจุดให้ประชาชนและภาคธุรกิจเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นเช่นการปรับปรุงโครงการ SME Credit Boost เพื่อเพิ่มการค้ำประกันสินเชื่อให้ SME และการออกมาตรการเพื่อให้ SME ใช้ที่ดินเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อสำหรับเสริมสภาพคล่องได้ง่ายขึ้นขณะที่การปรับปรุงโครงสร้างค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์เพื่อลดภาระให้กับประชาชนจะมีการประกาศภายในสิ้นเดือนนี้โทนบางแคเปิดใจครั้งสุดท้ายยันไม่หนีคดียอมรับเป็นหนี้มาดามเก่งกว่า800 ล้านนายโทน

0: อนทองสุกแก่นหรือโทนบางแคพร้อมนายเฉลิมชัยศรียุพักทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อนำเอกสารและหลักฐานมาแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังมีกระแสข่าวและการกล่าวอ้างจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีขบวนการเซียนพระร่วมกันช่อโกงผู้เสียหายมูลค่าความเสียหายกว่า 5,000 ล้านบาทโดยยืนยันว่าตนเองไม่ได้ร้อนตัวที่เข้ามาก่อนแต่เป็นการแสดงว่าไม่ได้หลบหนีและพร้อมเข้าสู่กระบวนการหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวของมาดามเก่งและพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่าตนถูกดำเนินคดีเป็นรายที่3ซึ่งพร้อมให้ความร่วมมือหากมีการดำเนินคดีกับตนเองนอกจากนี้บุคคลที่ถูกเอ่ยชื่อตามสื่อต่างๆก็พร้อมเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจเบื้องต้นมีมากกว่า9คนยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้ส่วนกรณีการชี้แจงของมาดามเก่งยอมรับว่ามีบางส่วนที่ตรงกันและบางส่วนไม่ตรงกันโดยเฉพาะตัวเลขหนี้ยอมรับว่าเป็นหนี้จริงกว่า800ล้านบาททำสัญญาจนถึงปี2573และจ่ายล่วงหน้าไปจนถึงปี2570แล้วฝากถึงมาดามเก่งว่ายังรักและเคารพเหมือนเดิมและจะชดใช้หนี้ทั้งหมดตามสัญญาเปิดเผยจดหมายลาตายเอปสตีนผู้พิพากษาในนิวยอร์กของสหรัฐเปิดเผยเอกสารที่ระบุว่าเป็นจดหมายลาตายของเจฟฟรีย์เอปสตีนอดีตมหาเศรษฐีนักการเงินผู้อื้อฉาวที่เสียชีวิตขณะถูกคุมขังคดีล่วงละเมิดเด็กซึ่งเอกสารฉบับนี้ถูกเก็บเป็นความลับภายใต้คำสั่งศาลมานานหลายปีจดหมายดังกล่าวถูกพบโดยนิโคลัสทากากลิโนเน่อดีตตำรวจและอดีตเพื่อนร่วมห้องขังของเอปสตีนซึ่งระบุว่าพบจดหมายฉบับนี้สอดอยู่ในหนังสือการ์ตูนหลังจากเอปสตีนพยายามฆ่าตัวตายครั้งแรกเดือนกรกฎาคม2019จดหมายเขียนด้วยลายมือบนกระดาษมีเส้นมีเนื้อหาเชิงตัดพ้อและท้าทายอย่างไม่สำนึกผิดว่าพวกเขาสืบสวนผมมาเป็นเดือนๆแต่ไม่พบอะไรเลยเป็นเรื่องวิเศษที่สามารถเลือกเวลาที่จะกล่าวลาได้ด้วยตัวเองผู้พิพากษาเคนเนตคาลัสมีคำสั่งให้เปิดเผยจดหมายตามคำร้องขอของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์โดยระบุว่าเป็นเอกสารทางตุลาการที่สาธารณชนควรมีสิทธิ์เข้าถึงจดหมายนี้ไม่เคยปรากฏในเอกสารคดีเอปสตีนกว่า3ล้านหน้าที่กระทรวงยุติธรรมเคยเปิดเผยต่อสาธารณชนก่อนหน้านี้แต่ถูกพบว่าอยู่ในบันทึกคดีอาญาของทากากลีโรเน่แทนสำหรับเอปสตีนเสียชีวิตในห้องขังเมื่อวันที่10สิงหาคม2019เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
5: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
8: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็น

0: เภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
0: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
2: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

วันนี้ก็สวัสดีทักทายกันนะคะในบ่ายของวันพฤหัสบดี7พฤษภาคมต้อนรับเข้าสู่ MCOT Radio เชียงใหม่นะคะพบกันคืนนี้นะคะแล้วก็ออนไลน์ได้นะคะที่ radionetwork.mcot.net รวมถึงแอปพลิเคชัน MCOT Connect ด้วยนะคะแอปเดียวก็รวมทุกอย่างของ MCOT เอาไว้ที่นี่สะดวกมากจะฟังวิทยุจะดูทีวีติดตามข่าวสารนะคะโดยจะเป็นอัปเดตอีเวนต์ต่างๆเรื่องราวความเคลื่อนไหวรอบๆตัวไม่พลาดแน่นอนนะคะแอปพลิเคชัน MCOT Connect ค่ะวันนี้เปิดรายการด้วยเซลลิ่งนะคะล่องเรือสบายๆแบบชิลนิดนึงบอสเลาช์โดยจูเลียดันแคนค่ะผลงานที่ดังมากในยุค80ของคริสโตเฟอร์ครอสที่รู้จักกันดีนั่นเอง

Live It Now นะคะผลงานเก่าของ Bill Withers ค่ะ Lovely Day นะคะลีก็เป็นมือกีตาร์อาวุโสเชี่ยวชาญการเล่นกีตาร์ในแนวแจ๊สร่วมสมัยมานานทีเดียวนะคะจริงๆผลงานของเขาถ้ามาทีๆนะคะน่าจะเป็นช่วงยุค 70s ตอนปลายหน่อยแล้วก็ 80s เนี่ยโอ้โหอัลบั้มถี่ยิบเลยยุคหลังๆก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นงานยุคอาจจะเรียกได้ว่าไม่ถึงกับท้ายๆของเขานะคะแต่ว่าเป็นงานยุคใหม่ก็แล้วกัน Lovely Day นะคะมีลูกชายมาช่วยเล่นกลองด้วยในอัลบั้มชุดนี้นะก็เรียกว่าไปซึมซับเอาจังหวะดนตรีรสชาติเพลงของแอฟริกามานะคะสังเกตได้เลยฟังแล้วก็อาจจะนึกถึงอะไรอ่ะซิมบ้าอะไรแบบนั้นนะคะก็มีเอกลักษณ์เฉพาะมีรสชาติเฉพาะตัวจริงๆนะคะ Lovely Day นะคะไปดูฝนนิดนึงค่ะเรดาร์ลำพูนนะคะ 14:00 นร้อนๆอัปเดตล่าสุดตอนนี้ก็พบกลุ่มฝนฟ้าคะนองค่ะฝนโปรยกำลังอ่อนปานกลางแล้วก็หนักด้วยในบางพื้นที่เชียงใหม่หลายอำเภอนะคะก็ตามคำประกาศนะคะที่เราทราบล่วงหน้ามาแล้วอะว่าช่วงนี้จะมีพายุฤดูร้อนนะคะดูซิว่ากลุ่มฝนนี้อยู่ตรงไหนกันบ้างนะคะพบที่ฝางชัยประการเชียงดาวแม่แตงนะคะแม่ริมแม่วางจอมทองอมก๋อยแม่แจ่มแม่อ่ายแล้วก็ที่อำเภอฮอดนะคะตอนนี้ก็เคลื่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะความเร็ว 5-6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราดูกันต่อไปนะคะ

0: Day by day ค่ะ Check attack นะคะ Once upon a time Acoustic session นะคะในโทนเบาๆถ้าเปรียบเทียบเวอร์ชันดั้งเดิม
1: yeah.
0: Original เวอร์ชันในยุค80นะคะซึ่งเวอร์ชันก็เป็นเสียงร้องของอัลจโรนะคะคึกคักกันค่ะในบ่ายวันนี้ก็สลับกันไปนะคะเพลงช้าบ้างเร็วบ้างจะได้ไม่ง่วงนะคะเรียกว่าปลุกประสาทกันให้เรียกว่ากระฉับกระเฉงกันนะคะไปดูเรื่องของฝนนิดนึงเพราะว่าวันนี้มีคำเตือนว่าพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยนะคะวันที่7พฤษภาคมเพราะว่าภาคเหนือก็อยู่ในข่ายด้วยนะคะด้านตะวันออกของภาคเหนือนะคะแล้วก็อีสานเนี่ยนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งนะคะก็ต้องเตรียมรับมือกันนะคะส่วนเรื่องของการใช้เส้นทางเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่เมื่อวัน2วันที่ผ่านมาวันนี้ก็ยังคงมีการตั้งกรวยนะคะกั้นช่องทางเดินรถขวาสุดนะคะจากแยกเมย่าหรือว่าแยกรินคำนั่นแหละเลยแยกมานิดนึงนะคะก่อนถึงวัดเจ็ดยอดนะคะด้านขวาคือติดกับเกาะกลางถนนมีการดำเนินการอยู่นะคะมีปฏิบัติการซึ่งดิฉันก็ดูแบบแวบๆขับรถไปด้วยก็ดูว่าเอ๊ะเขาทำอะไรเห็นเขาเอาอุปกรณ์อะไรบางอย่างนะคะมาวางเอาไว้นะคะที่เห็นชัดเลยก็คือเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเส้นเหมือนสายยางใหญ่ๆนะคะน่าจะเป็นข้างในน่าจะเป็นสายไฟนะคะดาวเอาค่ะแล้วก็โหหนามากเลยนะคะคิดว่าคงต้องใช้ฝังลงไปบริเวณนั้นนะคะก็ขับขี่รถยานด้วยความระมัดระวังกันละกันเพราะว่าต้องไปเบียดเข้าเลนกลางแล้วก็เลนซ้ายเนี่ยก็มาจากทางด้านวัดเจ็ดยอดนะคะมีเส้นทางต่อเนื่องไปนะคะก็เพราะฉะนั้นหลายคนก็อาจจะขับไวเพราะว่าออกจากแยกเมย่ามาหมาดๆกำลังใช้ความเร็วเลยนะคะพอสักระยะหนึ่งใกล้ถึงวัดเจ็ดยอดเนี่ยจะเห็นว่ามีท้ายแถวยาวรถชะลอตัวนะคะแต่ไม่ติดมากนะคะคือค่อยๆเบียดกันก็ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ให้ทางกันด้วยกันละกันนะคะขอแชร์นะคะประมาณนั้นนะคะเรียกว่าเบียดเดี๋ยวดูมันรุนแรงไปหน่อยอ่ะขอทางนะคะก็นิดนึงสำหรับผู้ที่จะขอทางเข้าทางอ่ะนะคะก็เปิดไฟเลี้ยวหน่อยก็ดีเหมือนกันนะคะอย่างน้อยมันแวบแวบแวบแวบนะคะเป็นมารยาทอย่างหนึ่งในการเดินรถแล้วก็ขับรถด้วยนะคะ MCOT Radio ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านติดตามรับฟังกันนะคะเป่าบ้างกันเลยกัน Indra Ross มัวเพลงนี้ไม่ได้เปิดนานเลย Indra Ross มัวนะชื่อเธอ Give it your best yeah.

0: ลินค่ะนี่คือ Give it your best นะคะแอนดราบิออสมัวนะคะก่อนที่เราจะเบรกช่วงนี้ก็คุยกันถึงมาตรฐานใหม่ของเทคโนโลยีไฮบริดซึ่งบอกเลยนะคะว่าจะมาเปลี่ยนทุกความเชื่อเดิมๆของคุณนะคะแนะนำให้รู้จักกับเทคโนโลยีไฮบริด plus ใน MG3 ค่ะซึ่งตัวนี้จะผสานความแรงและประหยัดไว้ด้วยกันแบบลงตัวนะคะให้กำลังสูงสุด194แรงม้าก็ทั้งขับสนุกนิ่งเงียบแล้วก็ได้ฟีลเหมือนขับรถ EV นะคะโดยที่สำคัญเลยไม่ต้องกังวลเรื่องการหาที่ชาร์จไฟนะคะแถมยังประหยัดน้ำมันเหนือชั้นเลยนะคะ 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรค่ะเรื่องความสบายใจก็หายห่วงนะคะเพราะว่า MG รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีนะคะไม่จำกัดระยะทางด้วยมันจ่ายเต็มร้อยตลอดการใช้งานนะคะคุณผู้ฟังสนใจอยากเปิดประสบการณ์ใหม่กับ MG3 Hybrid Plus ก็เชิญได้เลยค่ะไปพิสูจน์ความเหนือระดับได้ด้วยตัวเองแวะที่โชว์รูมทั้ง5แห่งได้เลยนะคะใกล้บ้านคุณนะคะมีถึง5แห่งในเชียงใหม่ค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

0: โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
5: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
6: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
5: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
8: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
5: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
9: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
10: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
11: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
12: Radio. MCard Radio 100.75 MHz 100.75

เดนโซเก๋ๆนะคะมีเรียกได้ว่าเป็นเสียงแบบ Blue Eyes นะคะ Mayer Hotel นะคะ Breakfast in Bed ค่ะฟ้าครึ้มๆนะคะข้างนอกค่ะแล้วก็ลมนิ่งทีเดียวนะคะไม่แน่ใจว่ากลุ่มฝนจะเฉียดมาแถวนี้ไหมนะปีนี้ฝนน้อยจริงๆนะคะโดยเฉพาะในตัวเมืองเนี่ยตกลงมาน้อยมากๆนะคะแทบจะนับได้เลยเมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะสัปดาห์ที่แล้วนะคะอยู่วันหนึ่งโอ้โหฝนแบบค่อนข้างจะฉ่ำทีเดียวตกได้กำลังดีนะคะไม่หนักไม่เบาแล้วก็ไม่ใช่แป๊บเดียวหายไปแล้วนะคะ

และฉันตามนักร้องคนนี้นะคะมายาฟาดิวานะคะชอบเสียงของเธอค่ะนี่ก็ถือว่าเราได้ยินเสียงของเธอชัดเจนนะคะซุ้มเสียงหรือว่าลีลาการร้องเพลงของเธอนะคะเพราะว่าใช้ดนตรีน้อยชิ้นนะคะเสียงเปียโนของไมค์โลรอฟแค่นั้นเองก็ทำให้บรรยากาศของเพลง Close to You อบอุ่นน่าฟังนะคะเสียงมายาฟาดิวานะคะบางครั้งเธอก็เอาไปเป็นเสียงร้องนำให้วงคลับเดวิลลูกาสนะคะเราก็ฟังกันบ่อย

0: song
1: รู้จักกันดีค่ะเพลงนี้ฟังกันมาหลายเวอร์ชันเลยนะคะ All You Need Is Love จากทีม Beatles นะคะเลนนอนแอนแมคคาร์ทนี่นะคะแต่งเพลงนี้ร่วมกันนี่คือเวอร์ชันของลินเดนเดวิดทอลออกมาแนวควายเออร์นะคะเหมือนกับเป็นงานอะแคปเปล่าประสานเสียงในโบสถ์นะคะที่เราเรียกกันว่าควายเออร์นั่นเองนะคะเวลาใกล้หมดแล้วค่ะก็ฝากไว้สำหรับการดูแลปกป้องผิวโดยเฉพาะผิวหน้านะคะจากแสงแดด UV เข้มข้นนะคะก็ก่อปัญหาเรื่องผิวไหม้แดดฝ้ากระริ้วรอยก่อนวัยเหงื่อออกเยอะทำให้ผิวขาดความชุ่มชื้นแล้วก็อาจส่งผลให้เกิดสิวได้ด้วยนะคะปัญหาทั้งหมดนี้ก็เราทราบกันดีนะคะหน้าร้อนบ้านเราก็อาจจะเจอแบบนั้นซิสเตอร์อีแตงโมค่ะเมคอัพเบสพร้อมสารกันแดดนะ SPF 50เนื้อครีมบางเบานะคะช่วยปกป้องผิวหน้าของคุณนะคะแล้วก็ยังคุ้มมันกันน้ำกันเหงื่อได้ด้วยปรับผิวให้กระจ่างใสนะคะใช้แล้วก็หน้าเนียนกันทั้งวันเลยนะคะเป็นสารสกัดจากแตงโมซึ่งสามารถโตได้ในทะเลทรายโดยเขาจะล็อกความชุ่มชื้นเอาไว้ในตัวเองนะคะนำมาสกัดนั่นแหละค่ะเป็นส่วนผสมสำคัญนะคะมีทั้งแบบซองและหลอดแวะที่ 7-Eleven ก็ได้ CJ ก็มี Lotus แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศตอนนี้ 7 ก็มีโปรโมชั่นแบบหลอดนะคะ Sister EE แตงโมลดจาก179บาทเหลือ125บาทถือว่าลดไปถึง 30% เลยนะคะรีบตุนกันจะเวลาปิดท้ายกันแล้วล่ะค่ะไม่จบแล้วนะคะโอวีกับออเดรย์เบรกไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าชัดชาติเผยปี68รายรับสูงกว่ารายจ่าย 5,000 ล้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกทม.ปีงบประมาณ2568มีรายรับสูงกว่าประมาณการขณะที่รายจ่ายต่ำกว่าประมาณการส่งผลให้ดุลการใช้จ่ายมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย 5,395 ล้านบาทด้วยกล่าวว่าในการจัดทำงบประมาณของกรุงเทพมหานครจัดทำแบบงบประมาณสมดุลคือรายรับและรายจ่ายเท่ากันโดยเริ่มจากการประมาณการรายรับและวางแผนรายจ่ายให้สอดคล้องกันเนื่องจากกทม.จะไม่ก่อหนี้ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีการกู้เงินอย่างไรก็ตามหากสามารถจะเก็บรายได้สูงกว่าที่คาดการไว้ประกอบกับประหยัดค่าใช้จ่ายลงเช่นการประมูลงานที่ได้ราคาต่ำลงก็จะทำให้เกิดส่วนต่างขึ้นเช่นในปี2568ที่มีส่วนต่างสะสมกว่า 5,000 ล้านบาททั้งนี้จากกรณีที่มีผู้ทั้งก็สังเกตว่าเงิน 60,000 ล้านบาทที่นำไปชำระหนี้ BTS มาจากเงินสะสมตั้งแต่สมัยก่อนนั้นผู้ว่าชัชชาติกล่าวย้ำว่าตนไม่ได้บอกว่าเงินนี้เกิดจากตนเพียงคนเดียวแต่เป็นเงินที่สะสมต่อเนื่องกันมาหน้าที่ในช่วง3ปีที่ผ่านมาคือพยายามบริหารจัดการเพื่อเติมเงินเข้าตุ่มเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็นภาระที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเข้ามาบริหารจึงต้องใช้เงินที่มีอยู่ซึ่งก็เป็นผลจากการบริหารและการสะสมงบประมาณของผู้บริหารที่ผ่านมาสุภมาศเผยผู้ว่าสมุทรสาครสั่งหยุดกิจการโรงงานปลากระป๋องชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงมาตรฐานโรงงานนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องไม่ตรงปกภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานในตำบลกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวานนี้ล่าสุดได้รับรายงานจากนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครแจ้งว่าจากการตรวจสอบของอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครพบว่าโรงงานดังกล่าวมีระบบการบำบัดน้ำเสียไม่เป็นไปตามมาตรฐานจึงได้สั่งให้บริษัทหยุดประกอบกิจการชั่วคราวแล้วเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขสถานที่ผลิตให้ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารนอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีความผิดในกรณีใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่แสดงบนฉลากที่เข้าข่ายการผลิตอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522มีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทรวมถึงการแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้ามีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทซึ่งหากผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงสถานที่

0: และกระบวนการผลิตให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานจะมีการตรวจสอบอีกครั้งจนกว่าจะผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพจึงจะสามารถกลับมาให้บริการได้อีกครั้งผู้ว่าขอนแก่นแถลงจับรถเก๋งขนยาไอซ์316กิโลกรัมนายขจรเกียรติรักมณีพาณิชย์รักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดหลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมการสกัดจับผู้ต้องหาพร้อมยาไอซ์316กิโลกรัมสืบเนื่องจากได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดใช้เส้นทางถนนมิตรภาพผ่านพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจึงวางกำลังติดตามจนกระทั่งพบรถเก๋งต้องสงสัยขณะผ่านหน้าสภ.เวลุวันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจึงติดตามอย่างใกล้ชิดก่อนที่รถคันดังกล่าวจะมาจอดหน้าบริษัทแห่งหนึ่งที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นพบยาไอซ์6ถุงน้ำหนักรวม316กิโลกรัมพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหา1รายคือนายสามารถอายุ40ปีให้การว่าได้รับว่าจ้างจากชายไทยที่อาศัยอยู่ในสปป.ลาวให้ลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬเพื่อไปส่งให้ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยทำมาแล้วหลายครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sister EE แตงโมเมคอัพเดส ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ใช้แล้วเป่าซิสโคในน้ำครีมโซแตงโมซิสตาครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสตา
15: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
16: MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ย้อนกลับไปในยุค 70s นะคะเพลงนี้โด่งดังมากจากภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องความรักในการหนุ่มสาวคู่หนึ่งถึงแม้ว่าจะจบลงด้วยความรู้สึกสันเศร้าก็ตามนะคะหนังเรื่องนี้จำได้สมัยที่ฉันเป็นเด็กๆนะคะนั่งรถไปไหนๆก็จะเห็นตามตึกตามสี่แยกต่างๆก็จะมีคัตเอาท์นะคะเรียกว่าเป็นคัตเอาท์กันแล้วกันนะคะเป็นบอร์ดที่ติดอยู่ตามตึกอาคารต่างๆเพื่อที่จะเรียกว่าเป็นป้ายโฆษณาหนังนะคะหนังเรื่อง Love Story นั่นเองนะคะโอ้โหเป็นหนังที่โด่งดังนะคะผู้คนก็ต้องซื้อตั๋วเข้าไปชมในโรงภาพยนตร์นะคะยุคนั้นต้นยุคเลยLove Story นะคะเป็นการแสดงนำของพระเอกหนุ่มสุดหล่อหน้าตาแบบต้องเรียกว่าหนุ่มหน้ามนจริงๆนะคะ Ryan O'Neill และก็อาลีแมคกรอเป็นนางเอกนะคะเพลงประกอบหนังก็ดังมากๆนะคะนั่นแหละนะคะคือ Where Do I Begin นะคะเป็นธีมจากภาพยนตร์ Love Story ในปี70พอดีมักจะชอบจำผิดกับหนังที่ออกมาไล่ๆกันนะคะปี2ปีก็คือ The Godfather คล้ายๆกันเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นเวอร์ชันออริจินอลช้าๆในยุคก่อนนะจะมีวงออร์เคสตรามาเล่นแบ็กอัพแน่นอนนะคะโดยเฉพาะเพลงประกอบหนังเนี่ยต้องมีออร์เคสตราอยู่ด้วยนะคะอีกเพลงจากภาพยนตร์ The Godfather ชื่อ Speak Softly Love ดิฉันชอบจำสลับกันเรื่อยนะแต่ว่าที่จบไปค่ะถือกีตาร์มาด้วยนะคะริชาร์ดซีซ่าร้องไปด้วย

ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะติดตามรับฟังและก็มีความสุขกับการฟังเพลงด้วยกันที่นี่ด้วยเสียงที่คุ้นเคยนะคะโรเบิร์ตาแฟลกค่ะแซกโซโฟนของเรียกว่าครูนะคะเป็นศิลปินรุ่นเก่าทีเดียวชาวญี่ปุ่นที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะอัลบั้มในยุค80ของเขานะคะงานชุดร้องเดบูซาดาโอวาตานาเบะนาเบะซาดะนะคะคนญี่ปุ่นเรียกแบบนั้นนะคะนาเบะซาดะแทร็กที่ชื่อ Here's to Love ค่ะ

เพลงน่าฟังนะคะจากวงดนตรีที่รู้จักกันมาตั้งแต่เอติสโนนแมทเปียงโก้ Heart in Chain ใครหนอจะปลดโซ่ตรวนที่เรียกว่าร้อยรัดหัวใจได้นะสำหรับดิฉันเองคิดว่าน่าจะเป็นเวลานะก็การตกตะกอนบางสิ่งบางอย่างในความรู้สึกของเรานะตัวเรานี่แหละเยียวยาตัวเองดีที่สุดเลยนะเอาเป็นหลักๆกันละกันนะ

ไปแล้วเราก็ผ่านปี2569มาเอาเป็นว่า4เดือนเต็มๆกับอีกไม่กี่วันนิดหน่อยแต่ปีนี้นะคะดูแล้วมีเรื่องร้อนๆเยอะเลยเรื่องของสงครามการสู้รบนะคะก็พาให้ราคาน้ำมันค่าครองชีพอะไรต่ออะไรนะคะเชียงใหม่เองก็แหมเจอกับเรื่องของหมอกควันเยอะนะคะปีนี้ต้องถือว่าหนักหน่วงทีเดียวต้องยอมรับและก็เป็นปีที่รู้สึกตัวนะคะว่าเราอยากจะได้ฝนให้มาตกแถวบ้านเราจริงๆเนี่ยเป็นความรู้สึกที่เข้มข้นเลยหลายคนก็เช็คฝนอยู่ตลอดดิฉันก็เช็คนะคะมีแนวโน้มนะคะและหลายคนบอกว่า

แคนดิสเดตันค่ะนั่นเกาบีจีสนะคะ Nice on Broadway ค่ะอย่างที่บอกนะคะไปเช็คฝนกันชั่วโมงนี้อัปเดตนะคะล่าสุดเลยเรดาร์ลำพูนตรวจพบกลุ่มฝนนะคะกำลังอ่อนปานกลางแล้วก็หนักบางพื้นที่ค่ะเชียงใหม่พบที่เชียงดาวแม่ริมสะเมิงแม่วางนะคะจอมทองดอยเต่าอมก๋อยหางดงแล้วก็เวียงป่าเป้าอันนั้นเชียงรายนะอีกบรรทัดหนึ่งแล้วขออภัยหมดละนะคะแค่นั้นเองแม้อำเภอเมืองยังไม่เห็นนะคะแต่ดูทิศทางแล้วอาจจะมีสิทธิ์ลุ้นนะเพราะว่าเคลื่อนไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ 5-12 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุหลายจังหวัดเลยนะคะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนน่านลำปางลำพูนลงไปที่ตากำแพงเพชรแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกด้วยอันนี้15 นาฬิกาอัปเดตล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวรอต่อค่ะ

0: ต้น Stop the Music ค่ะแต่ว่าเราต้องเบรกกันแล้วนะคะมังกาเบรามาเซล่าศิลปินสาวนะคะชาวบราซิลนะคะปิดท้ายเบรกก่อนค่ะแนะนำอาหารอร่อยในราคาไม่แพงนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมนะคะรับประทานง่ายค่ะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วนะคะที่คุณฟังหลายๆท่านไปชิมมาแล้วนะคะร้านโกต้มเตี๋ยวคั่วไก่นะคะถือว่าเป็นความอร่อยระดับที่ต้องไปลองชิมกันนะคะคึกคักทีเดียววันก่อนผ่านไปค่ะก็เป็นร้านเล็กๆที่ตอนนี้ปังมากเลยในหมู่คนรักก๋วยเตี๋ยวคั่วนะคะอย่างที่บอกเมื่อวานเนี่ยเล่าให้ฟังไปนิดนึงประสบการณ์ส่วนตัวของดิฉันก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เนี่ยรู้จักตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าเจ้าอร่อยของกรุงเทพนะคะต้นตำรับที่เด็ดๆอยู่ที่เยาวราชนะคะแต่ว่าเมนูนี้ก็ถือได้ว่าถูกสืบทอดเรื่อยมาเนื่องจากความคลาสสิกนะคะหอมกระทะนะคะเส้นมันจะต้องหอมกระทะอันนี้เป็นหลักเลยแล้วก็ต้องไม่เยิ้มไม่หมันไม่เลี่ยนเกินไปนะคะลองไปชิมกันดูค่ะกระทะร้อนๆนะคะใส่น้ำมันลงไปสิงซ่าปุ๊บก็ใส่ไก่ชิ้นโตลงไปคั่วนะคะกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเหนียวนุ่มหอมกลิ่นเครื่องปรุงนะคะราดด้วยซอสสูตรพิเศษเลยซึ่งก็เผ็ดกำลังดีฉ่ำกำลังพอเหมาะนะไม่เลี่ยนนะคะจากนั้นอันนี้เป็นฟิวชั่นหน่อยโปะด้วยไข่ออนเซนเหลวเยิ้มไหลย้อยนะคะผสมกับเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกคำอันนี้น่าจะเป็นฟิวชั่นรุ่นใหม่ค่ะเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็จะเอาเส้นไปผัดกับไข่เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวนี้ก็ต้องเพิ่มเติมตามยุคสมัยด้วยไข่ออนเซนก็อร่อยเหลวเยิ้มตามที่บอกนะคะเมนูตัวท็อปแนะนำนอกเหนือจากก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไข่ออนเซน60บาทนะคะสบายกระเป๋าเลยจุๆนะคะก็เลือกได้ทั้งไก่หมูเนื้อหรือกุ้งก็ได้แล้วก็เมนูเด็ดอื่นๆเช่นผัดซีอิ๊วไก่ไข่ออนเซนนะคะผัดไทยกุ้งสดก็มีหอยทอดกรอบไม่อมน้ำมันราดซอสเด็ดนะคะก็มีให้สั่งและล่าสุดเมนูพิเศษนะคะใหม่เลยค่ะสุกี้แห้งเนื้อนะคะผสมกับสูตรออนเซนของไข่ที่สุกกำลังดีด้วยนะคะสุกี้แห้งเนื้อไข่ออนเซนนะคะที่นี่ก็สะอาดค่ะบริการเป็นกันเองราคาเบาในงบประมาณ 50-70 บาทอิ่มนะคะจะเป็นมื้อเที่ยงมื้อเย็นแวะได้ที่ร้านโกต้มเตี๋ยวคั่วไก่อยู่ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลเชียงใหม่สนามเก่านะคะข้างวัดแขกเทพบุญเทียนนั่นเองเปิดจันทร์ถึงเสาร์ปิดวันอาทิตย์นะคะเปิดตั้งแต่ช่วงสายๆเลยค่ะแวะไปได้10โมงถึง3ทุ่มครึ่งหรือว่าจะสั่ง Delivery ก็ง่ายเลยผ่าน Grab หรือจะเป็น Line Man ก็เสิร์ชโกต้มเตี๋ยวคั่วไก่ได้เลยนะคะหาของกินอร่อยแซ่บหอมฉ่ำรีบไปชิมกันนะคะสไตล์แบบเชียงใหม่แท้ๆรับรองว่าติดใจต้องกลับไปซ้ำแน่นอนค่ะ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
7: แซ่บสะใจ
6: ไรไส้กรอกคุณตวงหิวกันหรือยังนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันเนื้อแน่นหนังกรอบนุ่มในอร่อยฟินทุกคำแซ่บกลมกล่อมมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ.อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
9: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1
10: จังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
11: MCOT Radio

ศิลปินเลเฟ่นะคะที่ไม่อาจจะใส่กรอบรูปแบบสไตล์การขับร้องหรือว่าการเลือกทำงานของเธอว่าเป็นแบบใดอย่างเดียวน่าฟังนะคะทับหลัง

ความโปรโมชนะคะแต่ทอดงานของ Cheers for Fears ค่ะ Everybody Wants to Rule the World นะคะพักหลังฟังบ่อยแต่ฉันชอบนะคะศิลปินรุ่นใหม่ๆ

่เราเปิดใจฟังเทรนด์ดนตรีอาจจะเป็นซาวด์รุ่นใหม่ๆก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะคะฟังแล้วก็จับก็เฉงดีด้วยนะคะท้ายชั่วโมงกันแล้วค่ะคุณฟังค่ะมาตรฐานใหม่ของเทคโนโลยีไฮบริดนะคะที่บอกเลยค่ะว่าจะมาเปลี่ยนทุกความเชื่อเดิมๆของคุณได้นะคะแนะนำให้รู้จักกับเทคโนโลยี Hybrid Plus ใน MG3 กันนะคะผสานความแรงและประหยัดไว้ด้วยกันแบบลงตัวนะคะกำลังสูงสุดของรถ194แรงม้าทั้งขับสนุกนิ่งเงียบได้ฟีลเหมือนขับรถ EV นะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการหาที่ชาร์จไฟอันนี้สำคัญนะคะแล้วก็ยังประหยัดน้ำมันเนื้อชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวสบายใจหายห่วงค่ะ MG ให้การรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไปเลยนะคะแบบไม่จำกัดระยะทางด้วยก็มั่นใจเต็มร้อยตลอดการใช้งานกันเลยทีเดียวค่ะถ้าสนใจแล้วก็อยากจะไปชมโฉมเปิดประสบการณ์ใหม่กับ MG 3 Hybrid Plus ก็ไปพิสูจน์ความเหนือระดับได้ด้วยตัวเองเลยแวะที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านเห็นท่าวันนี้เห็นบอกว่าโซนแม่ริมจะโดนฝนหนักเลยตอนนี้เข้าไปดูในแอปพลิเคชันตอนนี้มีเยอะนะคะหลายๆเจ้าเลยกลุ่มฝนมุ่งไปทางนั้นซะด้วยนะคะเตรียมรับมือดีๆนะคะ

0: บางคนแอบคิดในหัวเสียงที่ดังก็คือเรียก Grab ดี Drive นะแซวเล่นนะคะ Drive ค่ะงั้นเก่า The Cars นะคะโดย Who's gonna drive you home ซิกิมาเล่ค่ะส่งท้ายกันเท่านี้เดี๋ยวอยู่กับพี่หนูต่อนะคะเจอกันพรุ่งนี้ขอบคุณมากทุกท่านทุกช่องทางที่ติดตาม M-Cod Radio เชียงใหม่กับดิฉันทัดดาวประทังบูนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้เวลา16 นาฬิกาที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนัก

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะพรรคประชาชนมีมติยื่นสารรัฐธรรมนูญเบรกรัฐบาลออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านพรรคประชาชนนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพร้อมด้วยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลและนายธีระสุธีวรังกูลร่วมแถลงจุดยืนพรรคประชาชนต่อกรณีพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทนายณัฐพงษ์กล่าวว่าได้ข้อสรุปว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำคือการสอดไส้และตีเช็คเปล่าในการออกพรก.กู้เงินในส่วนการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศ200,000 ล้านบาทการมัดรวมแผนดังกล่าวมารวมกับแผนการเยียวยาประชาชนเหมือนเป็นการนำเงินเยียวยามาเป็นตัวประกันเพราะจริงๆแล้วการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานต้องใช้เวลาหลายปีและยังไม่เห็นรายละเอียดของโครงการจากผลประชุมส.ส.พรรคประชาชนจึงมีมติว่าจะใช้อำนาจที่มีในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเข้าชื่อตามคำร้องที่พรรคประชาชนเป็นผู้ยกร่างเพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นลำดับถัดไปเมื่อถามว่าจุดยืนดังกล่าวเน้นเฉพาะในส่วนที่2ที่เป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือไม่นายณัฐพงษ์ระบุว่าจริงๆในส่วนแรกก็มีปัญหาตามที่นางสาวสิริกัญญาได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามไปแล้วว่าการเยียวยาเปรียบเสมือนเป็นการเยียวยาแบบสุ่มไม่ใช่พุ่งเป้าแบบที่รัฐบาลพยายามจะสื่อสารมาก่อนหน้านี้นฤชาเล็งหารือทีมกฎหมายฟ้องภูมิธรรมและปลัดมท.หลังกพค.ชี้คำสั่งย้ายไม่ชอบด้วยกฎหมายนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวว่ากรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.มีมติเสียงข้างมากพิจารณาว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นและนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งโยกย้ายตนเองไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงไม่ชอบด้วยกฎหมายตนเองเพิ่งได้รับทราบจากสื่อถือว่าได้รับความเป็นธรรมจากกพค.ซึ่งพิจารณาล่าช้ามากทั้งนี้ทราบว่ามีการโต้ตอบหนังสือกลับไปกลับมาขอขยายเวลาชี้แจงข้อเท็จจริงหลายครั้งสุดท้ายตนเองต้องทำหนังสือทวงถามผลการพิจารณาเองซึ่งต่อไปจะต้องมาพิจารณาว่าขั้นตอนการเสนอเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายตนเองนั้นมีการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาชอบหรือไม่ชอบอย่างไรมีเหตุผลหรือไม่เรื่องนี้จะเป็นบรรทัดฐานให้ผู้บังคับบัญชาข้าราชการที่มีอำนาจแต่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายพึงสังวรการใช้อำนาจต้องคู่กับคุณธรรมทั้งนี้เห็นด้วยกับนายชัยวัฒน์จุนธีรพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตอธิบดีกรมการปกครองที่จะดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไปและตนเองก็จะดำเนินการด้วยนายกและคณะเดินทางถึงเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์แล้วเตรียมหารือ3ฝ่ายไทยกัมพูชาฟิลิปปินส์ค่ำนี้เมื่อเวลา 16:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1 ชั่วโมงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางถึงเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์แล้วโดยภารกิจในช่วงค่ำเวลา 18:00 น.นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์กัมพูชาร่วมกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายเฟอร์ดินานด์มาคอสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เพื่อหารือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ3ฝ่ายนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับการหารือ3ฝ่ายหรือไตรภาคีไทยฟิลิปปินส์กัมพูชานั้นเป็นการดำเนินการโดยประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนทำหน้าที่อำนวยความสะดวกการประชุมในครั้งนี้ซึ่งนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เดินทางมาก่อนล่วงหน้านั้นได้เน้นย้ำจุดยืนไทยในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศส่วนการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาจะมีการดำเนินการทีละขั้น โดยที่สำคัญคือการสร้างความไว้ใจกันกลับมาใหม่อีกครั้งสำหรับในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหเหรอ
5: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
12: หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นระบบประสาทปรับรูปแบบการเดินที่ผิดปกติให้สามารถก้าวเดินได้อย่างถูกต้องแผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมให้บริการฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร052-004-699ต่อ4000แผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
13: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
14: ้ MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีคุณผู้ฟังครับสำหรับบ่ายวันนี้นะครับบ่ายวันพฤหัสบดีที่7นะฮะวันนี้ก็ฝนไม่รู้ไม่ผมไม่พูดแล้วเรื่องฝนนะฮะแต่ว่าลมมาแล้วแล้วก็ทางด้านแม่ริมนี่มืดตื้อๆมาละนะฮะไม่รู้ว่าวันนี้จะมีเรื่องราวของฝนฟ้าเกิดขึ้นในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่หรือเปล่านะครับอุณหภูมิตอนนี้ขยับลงมาหรือเปล่านะครับตอนเข้ารายการกับตอนท้ายรายการมันก็มักจะไม่ค่อยเหมือนกันนะฮะตอนนี้อยู่ที่37ร้อนนะครับเอา36ด้วยนะฮะขยับลงมาหน่อยนึงนะฮะก็มีอาจจะมีคำเตือนเรื่องเกี่ยวกับลมกระโชกแรงนะครับประมาณนั้นช่วงนี้ลมอ่อนแสงลดมาแล้วในเขตเมืองนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับวันนี้ถ้ามีฝนการจราจรเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็เลยฟังเพลงเห็นน้องๆหนูๆเขาเล่นเกมกันเด็กยุคใหม่อย่าว่าแต่เด็กนะฮะคนรุ่นใหม่ตัวโตแล้วก็เล่นเกมกันแบบเป็นดูรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปเลยนะฮะก็เลยนึกถึงไอ้เราก็เคยเปิดเพลงเกี่ยวกับเกมมาตอนดึกๆนะฮะเราก็เลยนึกถึงเจ้ามาริโอ้นี่แหละนะฮะหมวกแดงกินเห็ดเนี่ยก็น่าจะเป็นเกมที่ผมเคยเล่นมานะ

แต่ว่ายุคใหม่นี่เขาอยู่ได้กันแทบจะเรียกว่าตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะจอเล็กๆเมื่อก่อนเล่นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเล่นจากมือถือกันแล้วนะฮะก็เป็นเรื่องของเกมเมื่อกี้ก็เลยเปิดซูเปอร์มาริโอไปหน่อยหนึ่งกันลืมส่วนเพลงนี้อันนี้ต้องนอนดึกจริงๆนะถึงจะจำได้

นี่เป็นเพลงนะฮะจาก Final Fantasy ใช่ไหม Final Fantasy แล้วก็ภาคหนึ่งด้วยซ้ำไปจริงมันมีหมดกี่ภาคผมไม่แน่ใจนะเป็นเพลงจากเกมคุณฟังเชื่อไหมว่าผมเนี่ยถูกต้องบอกใช้ถูกคนฟังจะขอเพลงนี้ตลอดเลย Eyes on Me ของเฟวองเนี่ยนะฮะเป็นซาวด์แทร็กของเกมที่เขาช่วงที่เขาชอบเล่นเกมกันตอนดึกๆนี่แหละนะฮะก็คือ Final Fantasy ต้องถามผู้รู้ว่ามันมีทั้งหมดกี่ภาคกี่ตอนผมไม่แน่ใจแต่เพลงมันก็มีแต่ละตอนก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะนี่ตอนที่1ถ้าจำไม่ผิดนะฮะมันอาจจะเป็นภาพที่แอนิเมชันตอนเหมือนจริงมากนะฮะหลายคนก็ชอบบอกนางเอกสวยพระเอกหล่ออะไรประมาณนั้นผมไม่แน่ใจนะครับวันนี้พอไปเปิดมาริโอขึ้นมาเลยก็นึกถึงเพลงนี้ที่พวกเผางานเขียนแบบเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับเอาละครับฟังกันไปแบบเย็นๆละทีนี้วันนี้วันพฤหัสบดีเขามีเพลงที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอัลบั้มใหม่นะของบรูโนมาที่เรารู้จักเพลงI just might นั่นเองนะมันมีเพลงนี้ด้วยเห็นผมฟังแล้วว่าจังหวะมันเก๋ๆดี

อย่านะครับเพลงที่ชื่อว่าช่าช่านะฮะเพลงของบรูโนมานะครับคุณผู้ฟังบ่ายวันนี้ทั้งเราก็เอ็มคอร์ดวิดีโอเอฟเอ็ม 100.5 ผมสมเกียรติชลิสายครับพระหัสบดีสีส้ม

0: ECNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย0800708338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz100.75
7: Penso que un sueño para

เวลาเลยนะครับงานจากจิปซี่คิงนะฮะนึงบอกว่าฝั่งกีตาร์20ตัวเล่นพร้อมกันเป็นแบบนี้กระหึ่มไปหมดเลยทีเดียวชื่อเสียงยาวนานมากจิปซี่คิงดนตรีสไตล์จิปซี่กีตาร์นี่แหละครับคุณผู้ฟังอ้าวแดดมาแล้วทุกอย่างนิ่งเหมือนเดิมเมื่อกี้จุเราใครอยู่ที่ไหนมีฝนหรือเปล่าครับคุณผู้ฟังแต่เห็นมืดๆมาดังสายแม่ริมอยู่นะฮะไม่รู้เป็นยังไงมั่งหรือว่าเงียบหายไปปกติดีแล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรก็ดีละอยู่กันไปอย่างเงี้ยอบอุ่นดีคุณผู้ฟังบ่ายนี้อยู่เป็นเพื่อนกันกับ Mcord Radio FM 100.75 นะครับมาเรื่องรถ EV คุณผู้ฟังหลายคนก็มึนอยู่เหมือนกันแหมรถ EV นี่ว่าดีแล้วนะมันยังมีดีกว่านี้อีกไหมเนี่ยอะไรประมาณนั้นทีเดียวนะอาจจะเคยได้ยินมาแล้ว MG4 รุ่นเดิมว่าขับสนุกแล้วนะฮะวันนี้มารุ่นใหม่ล่าสุด MG4 2026ครับอัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณในความร้าวใจแรงกว่าด้วยมอเตอร์ใหม่ให้กำลังสูงสุด245แรงม้ามาพร้อมกับแบตเตอรี่เจเนเรชันใหม่ที่ชาร์จไวกว่าเดิมนะฮะวิ่งได้ไกลสูงสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับความเท่ไม่ต้องพูดถึงกันนะครับดุดันสะดุดตาด้วยสีตัวถังใหม่ตัดกับคาลิเปอร์เบรกสีส้มรถออกสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับหรูหราด้วยห้องโดยสารใหม่แล้วก็นั่งกระชับรับสรีระด้วยเบาะสปอร์ตซีทมีระบบเป่าลมระบายอากาศมาให้นะฮะฉะนั้นขับไกลแค่ไหนหลังก็ไม่เปียกนะครับนั่งสบายเลย MG4 รุ่น2026ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ขอไปกับ 599,900 บาทนะครับแล้วก็ยังให้ความมั่นใจด้วย Lifetime Warranty รับประกันทั้งแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมให้ตลอดอายุการใช้งานไปเลยโปรโมชั่นนี้ก็มีถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับคุณผู้ฟังและนี่ก็เป็นบรรยากาศบ่ายของเราวันนี้นะฮะอุณหภูมิยังคงไล่กันอยู่

นี่ก็เป็นเพลงฮิตอีกเพลงเลยทีเดียวของเดิมจะเป็น Ain't Nobody ของชากาคานนะฮะก็มาทำเป็นซาซาออกลาตินคึกคักสีสันปี๊ดปั๊ดให้คุณผู้ฟังตาสว่างเล่น

คุณฟังจากสงขลาฝนตกชุ่มฉ่ำเป็นชั่วโมงเลยนะครับกรุงเทพก็ลมแรงมีอาจจะมีฝนตกบางแห่งแต่ดูในภาพแล้วเขาเยอะกว่าเราเยอะเลยเราอย่างนิ่งๆอยู่เลยนะเชียงใหม่ตกเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้เห็นดอยสุเทพชัดเลย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะชัดชาติสู้ศึกผู้ว่ากทมสมัย2ขอใช้ผลงาน4ปีเข้าสู้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการตัดสินใจลงสมัครผู้ว่ากทมต่อสมัยที่2ว่าแนวโน้มมีโอกาสไปต่อสูงแต่ขอให้รอประกาศอย่างเป็นทางการเพราะตอนนี้เป็นผู้ว่ากทมต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดส่วนจะประกาศเมื่อใดเมื่อครบเทอมจะแจ้งอีกครั้งสำหรับทีมงานเดิมยังคงอยู่แต่ในอนาคตเมื่อถึงเวลาต้องว่ากันอีกทีส่วนจะถือว่าเปิดตัวช้าหรือไม่สำหรับตนเองไม่มีผลอะไรตอนนี้ยังรับเงินเดือนยังเป็นผู้ว่ากทมอยู่ต้องคิดเรื่องปัจจุบันให้ดีที่สุดสำหรับคนที่เปิดตัวมามีคนเก่งๆมากช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่ๆกระตุ้นความสนใจซึ่งเป็นจุดสำคัญของประชาธิปไตยที่ต้องมีหลายตัวเลือกเมื่อถามถึงโอกาสชนะแบบแลนสไลด์นายชัชชาติระบุว่าไม่มีทางจะแลนสไลด์เลยผลเลือกตั้งล่าสุดพรรคประชาชนเข้มแข็งได้ส.ส.ทั้งกทม.ถ้าตนเองลงต่อก็เป็นการต่อสู้ที่เข้มข้นต้องทำเต็มที่ส่วนจะใช้อะไรไปสู้กับพรรคประชาชนตนเองเป็นคนที่ทำงานมาแล้วมีผลงานอยู่ถ้าประชาชนชอบผลงานก็เลือกแต่ถ้าไม่ชอบผลงานก็ไม่เลือกเมื่อถามว่ายังยืนยันหรือไม่ว่าไม่ได้สนับสนุนสก.กลุ่มใดนายชัชชาติกล่าวว่าใจตนเองไม่ได้มีพรรคใดแต่ในอนาคตหากลงสมัครผู้ว่ากทม.แล้วมีสก.คนใดที่คิดว่าทำงานด้วยได้ดีอาจประกาศสนับสนุนเป็นคนๆไปหัวหน้าพรรคประชาชนยืนยันลงโทษทางวินัยสส.พันทินแล้วนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการวินัยพิจารณาข้อเท็จจริงและลงโทษกรณีนายพันทินน่วมเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนอภิปรายพาดพิงไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลังมีข้อมูลว่ามีการประสานกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้นายพันทินเข้าไปขอโทษกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยตรงโดยเลี่ยงที่จะตอบผลดำเนินการของคณะกรรมการวินัยเพียงชี้แจ้งว่าจากการประชุมของผู้บริหารพรรควันนี้ยืนยันมีการดำเนินการทางวินัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อถามว่าสามารถเปิดเผยผลได้หรือไม่หัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าเป็นกระบวนการลงโทษทางวินัยเป็นกระบวนการภายในพรรคยืนยันว่าได้ดำเนินการวินัยไปแล้วหลังจากนี้รอเรื่องการแสดงออกการแสดงความจริงใจต่อพ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่บ้านที่อาจจะเคยถูกพาดพิงยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจเมื่อถามย้ำในข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวว่ามีการประสานให้นายพันทินไปขอโทษกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเรื่องจริงหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าเนื้อหาหลักที่อยากให้ประชาชนได้รับทราบวันนี้คือความพยายามของรัฐบาลที่จะสอดไส้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทในพรก.กู้เงินในส่วนเรื่องทางวินัยของส.ส.ภายในพรรคย้ำว่าดำเนินการจัดการอยู่จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักเลขาครม.หารือเตรียมความพร้อมจัดประชุมครม.สัญจรนางสาวฝนทิพย์วรัญญรัตนะรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่สำรวจสถานที่และประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ณจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและรองรับภารกิจสำคัญของคณะรัฐมนตรีได้อย่างสมบูรณ์ด้านนายรอมดอนหะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายืนยันว่าจังหวัดสงขลามีความพร้อมทุกด้านทั้งฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจทหารตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จังหวัดสงขลาจะได้นำเสนอแผนงานและโครงการพัฒนาต่างๆต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: แซ่บสะใจไส้กรอกคุณตวงหิวกันหรือยังนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันเนื้อแน่นหนังกรอบนุ่มในอร่อยฟินทุกคำแซ่บกลมกล่อมมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอบคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
11: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
12: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
13: Rumba Comercial
14: punto com. You are now in the mix. You are now in the mix. You are now in the mix. You are now in the mix with DJ Fuse. DJ Fuse. DJ Fuse. DJ Fuse.
15: DJ, bachateame. Bachateame. Bachateame.

Will you still love me tomorrow นะฮะแหมเมื่อกี้เราฟังเข้ามาอย่างกับรายการแบบประเภทแบบ Latin FM อะไรที่นั่นสักที่หนึ่งนะสาวก็แยกซ้ายแยก

บาชาตาบาชาตาสนุกสนานเลยคือคุณฟังวันนี้มันพระสบดีนะฮะ5 โมงเย็นกับ 14 นาทีละนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันศุกร์เราก็ฟังอะไรที่มันหน่อมแนมหน่อมแนมนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มมันหลายวันละนะฮะหยุดกันยาวแล้วก็มาวันอังคารทำงานผมเปิดตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธนะฮะวันนี้ก็เลยขอเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังสีสันดนตรีที่มันมีอารมณ์อีกสไตล์หนึ่งแล้วก็ทำท่าเหมือนฝนแต่ก็หยุดไปแล้วนะฮะตอนนี้ทุกอย่างนิ่งหมดเลยแดดนี่บางไปละนะฮะแต่ที่อื่นเขาตกกันยังหนักเลยทีเดียวเรายังคอยอยู่นะครับคุณผู้ฟังบ่ายนี้เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับ M-Cord Radio FM 100.75 ครับ

โคชิโตนะฮะเพลงนี้เป็นของแมทแนทคิงโคนะฮะคาชิโตผมว่าจังหวะมันน่ารักดีนะเวลาฟังเพลินๆไปแล้วมันก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะถึงแม้จะเป็นเพลงยุคโบราณเลยทีเดียวแต่จังหวะน่ารักมากเลยเหมือนป้าป้าเลิฟแมมโบ่เงี้ยนะฮะอันนั้นก็เป็นอะไรที่เก๋ไก่มากผมว่าบางทีในยุคก่อนๆรีเขาทำจังหวะไว้ดีแล้วเพอร์เฟกต์แล้วเหมือนเพลงอย่างทีคีล่าอย่างนี้นะฮะอีกหลายๆเพลงที่ผมว่าจังหวะละตินมันดูแล้วแบบสีสันมันดูสดใสฟังเมื่อไหร่ก็ยังเหมือนเดิม

We don't talk anymore นะฮะ Mandingo นะฮะใครที่ชอบซาซ่าออร์เตียนเล็กๆเนี่ยกลุ่มศิลปินคณะนี้น่ารักมากมีอยู่ 4-5 คนแต่นักร้องคนนี้แบบเวลาเขาร้องสะบัดแหมเท่มาก

God Lucky นะฮะเพลงนี้ของ Daft Punk หรือว่ามาทำเป็นลาตินสนุกสนุกครับมาถึงสาวๆกลุ่มนี้ชื่อเสียงโด่งดังมากเลยทีเดียวนั่นก็คือสาวๆที่เซ็กซี่มากๆนะฮะ Fuzzy Cat Dolls

อย่างเจ้าหายไปไหนอยู่ดีๆเธอก็ไม่ยอมร้องอือหืออือหืออือหือยังไงกันเนี่ยไม่มีปัญหาไม่อยากร้องก็ไม่เป็นไร

0: M-COT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: อย่างใบเฟิร์นถ้าไม่มั่นใจก็ต้องเปลี่ยนเบอร์ไม่ถูกโฉลกก็ต้องเปลี่ยนออกจากบ้านแล้วชุดไม่สวยก็ต้องเปลี่ยน
3: ทรงผมไม่เข้ากับหน้า
2: ก็ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเป็น Kicks E-Power ใบเฟิร์นมั่นใจไม่เคยเปลี่ยนเพราะเขารับประกันระบบ E-Power ให้นาน5ปีและประกันแบตเตอรี่นาน10ปีดูแลดีแบบเนี้ยไม่เปลี่ยนแน่นอน Nissan Kicks E-Power คันเดียวที่ใช่ขับสนุกไร้กังวล Yes Nissan
4: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยาม Nissan เชียงใหม่สาขาดอนจานสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
7: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
8: ชุดว่ายน้ำหมวกแว่นตากันแดดครบแล้วพร้อมลงเรือไปเที่ยวได
9: ้ยังแค่นี้ยังไม่พอต้องมีอีก5เช็คเช็ค1สภาพเรือไม่ชำรุดพร้อมใช้งานเช็ค2คนขับเรือมีใบอนุญาตมีความพร้อมและไม่ดื่มของมึนเมาเช็ค3มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีเสื้อชูชีพสภาพดีและเพียงพอกับทุกคนเช็ค4มีใบอนุญาตและทะเบียนเรือถูกต้องเช็ค5มีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารถูกต้องตามกฎหมายครบ5เช็คอุ่นใจลงเรือปลอดภัยมีประกันภัยคุ้มครอง
10: คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
11: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
12: M-Card Radio M-Card Radio 100.75 MHz 100.75

นักร้องคนนี้ดังนะฮะปรินซ์รอยไม่ใช่ปรินซ์รอยัลปรินซ์รอยเจ้าชายคนนี้นะฮะ Stand by me ออกเป็นลาตินเก๋ๆในสไตล์ของลาตินเขานะฮะเหมือนลาตินฮิปฮอปอะฮะเหมือนที่เวลาลิซ่าจะทำเพลงง่ายๆก็นั่นแหละฮะที่ไปร่วมงานกับดีเจสไตล์ลาตินก็ใช้นี่แหละฮะลาตินฮิปฮอปจังหวะมันจะง่ายๆสนุกๆนะครับเพลินๆกันไปนะครับเย็นวันนี้ตอนนี้ก็ดูทุกอย่างจะดูนิ่งๆนะฮะลมไม่ขยับเลยใบไม้เฉยเลยนะฮะแล้วก็แสงครึ้มๆอยู่นะฮะก็อย่างที่จริงก็มีรายงานเรื่องลมแรงนะฮะในช่วงหลัง18นาฬิกาเผื่อไปด้วยนะครับคุณผู้ฟังเย็นนี้อยู่ในคุณผู้ฟัง7พฤษภาคมอุณหภูมิลงมาเหลือ23ขออภัยครับ34ตอนกลางคืน24ครับ

ี่ก็เป็นลีลากวนๆในการบันทึกเสียงโอ้เห็นไหมฮะตึกโต๊ะตึกตึกโต๊ะตึกโต๊ะตึกตึกก็ยังสีสันกวนๆ Corazon Espinado นะฮะเพลงนี้ก็คุณผู้ฟังก็คงจะรู้สึกจำได้ว่ามันเป็นเพลงยุคฮิตจากสมูทที่ทำให้โกโรซานตาน่าได้กลับมาผงาดยิ่งใหญ่ในวงการเพลงอีกครั้งหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะ20ปีแล้วมั้งผมว่าตั้งแต่เกมออฟเลิฟละคุณผู้ฟังครับเรื่องของรถยนต์ EV นะฮะถ้าอย่างสปอตไม่พอมาทางนี้เลยครับ MG4 รุ่นเดิมว่าขับสนุกแล้วนะครับวันนี้บอกเลย

รุ่นใหม่คันใหม่เท่กว่าเดิมสุดๆนะ MG4 รุ่น2026อัปเกรดใหม่ครับทำให้คุณประทับใจแน่นอนนะฮะแรงกว่าด้วยมอเตอร์ใหม่ให้กำลังสูงสุดถึง245แรงม้าพร้อมกับแบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่ชาร์จไวแล้วก็วิ่งได้ไกลสูงสุดถึง540กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับเรื่องความเท่ไม่ต้องพูดถึงนะครับดุดันสะดุดตาด้วยสีตัวถังใหม่ตัดกับคาลิเปอร์เบรกสีส้มสไตล์รถสปอร์ตเลยแล้วก็หรูหราด้วยห้องโดยสารใหม่นั่งกระชับรับสิแล้วด้วยเบาะสปอร์ตซีทมีระบบเป่าลมระบายอากาศมาให้ด้วยนะครับขับไกลแค่ไหนหลังก็ไม่เปียกนะฮะนั่งสบายสุดๆเลยนะฮะไซส์ขนาดนี้จัดขนาดนี้ MG4 รุ่น2026ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 599,900 บาทนะฮะให้ความมั่นใจขั้นสุดด้วยไลฟ์ไทม์วารันตีรับประกันทั้งแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับโปรโมชั่นนี้ถึง31พฤษภาคมนี้นะครับใครสนใจก็แวะไปได้เลยที่ MG ทุกสาขา

หาที่ตกไม่ถูกเนี่ยส่งไปให้แล้วผมมาตกแถวนี้บ้างแต่ปีนี้เรื่องของเอลนีโญนี่มีผลกระทบเยอะทีเดียวอากาศร้อนจะแล้งนะฮะเพราะว่าลานินญาเราเจอมาแล้วน้ำเยอะทีนี้เราจะเจอแล้งว่ากันอย่างนั้นจริงเท็จประการใดผมไม่ค่อยเชื่อทั้งหมดเพราะแกนโลกมันเอียงฉะนั้นสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือไม่แน่นอนนี่คือความเท่ของความเอียงของแกนโลกนี่แหละ

Latino I Will Survive ครับคุณผู้ฟังตอนขึ้นรายการเข้ารายการคุณฟังจำเพลงแรกของเราได้ปะ เป็นเพลง Super Mario ในเกม Mario เรานะฮะเราก็มาเป็นลาตินจนมาถึงTito El Bambino และ Marc Anthony Porque eres muy ente

0: ที่นี่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz โปรดเตรียมตัวเคารพธงชาติ
1: เวลา18 นาฬิกา

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง Mcot News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณอรงครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
3: แหมฟ้าหลังฝนสดใสเสมอนะฮะฝนตกนิดเดียวตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วครับที่บ้านตกไหมฮะ
4: ตกนะตกแต่ว่าสำคัญว่าวันนี้กรุงเทพตกทั่วฟ้าไหมน่าจะครอบคลุมอยู
3: ่น่าจะครอบคลุมครับเมื่อสักบ่ายเนี่ยมาจากลำลูกกาที่นั้นก็ฟ้าครึ้มมืดเหมือนกันนะฮะใกล้จะตกก็เลยต้องออกมาก่อนกลัวรถติดนะฮะพอมาถึงสถานีก็ตกเลย
4: ก็ใกล้เคียงกับผม
3: ครับ
4: ผมเข้ามากรุงเทพแต่ลอยต่อกับลำลูกกา
3: ครับ
4: ครับ
3: อ๋อ
4: ก็ลมมีลมแรงด้วยไม่ถึงขั้นเป็นพายุหนักหน่วงแต่ว่ามีลมพัดแรงแล้วก็ฝนก็ตก
3: ครับ
4: ตกอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงแล้วก็เลิกลากันไป
3: ดีฮะฝุ่นจะได้หายอากาศจะได้เย็นลงบ้างครับถ้าตกแบบอย่างที่ลมไม่แรงแบบนี้นะครับไม่ต้องน้ำท่วมไม่ต้องอะไรฮะแค่ทำให้อากาศมันสบายขึ้นพอแล้ว
4: ก็คิดว่าอากาศตอน

0: นี้มันเริ่มเย็นลงเพราะฉะนั้นพายุฤดูร้อนเนี่ย
1: ครับ
0: ปรากฏการณ์ที่ฝนมาพร้อมกับลมแรงๆเนี่ยก็คงจะลดลงไปได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพราะอุณหภูมิมันเริ่มคลายร้อนลงละ
1: ครับ
0: แต่ถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยมันร้อนแล้วเย็นมันเจอกันใช่ไหม
1: โอ้โหลูกเห็
0: บมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของไอ้สภาพอากาศรุนแรง
1: ครับ
0: ก็คือมันจะมาฝนมันจะมาเนี่ยมันจะมาแบบลมแรงเป็นพายุเลยนี่มันลดทอนไปละ
1: ของเราเนี่ยก็คือยังกรมฝนหลวงนะพี่เบสารที่ขึ้นไปสลายก้อนเมฆอะที่มันจะทำให้ความแรงของพายุฤดูร้อนมันคลี่คลายนี่ขนาดคลี่คลายลงไปพอบางส่วนนะฮะยังเสียหายกันเยอะขนาดนี้นะครับไอ้ลูกเห็บที่ตกลงมาจากเดิมที่มันต้องใหญ่ๆอ่ะเหลือประมาณสักลูกกอล์ฟประมาณนี้ใหญ่สุดนะฮะแล้วก็เล็กๆก็อย่างที่เชียงใหม่ที่เราเห็นกันนะทั่วดอยประมาณนั้นโอ้โหแต่ประเทศเพื่อนบ้านดูสิครับอย่างเวียงจันทร์ครั้งก่อนเห็นไหมพี่เพชร
0: โอ้ยตกลูกฟุตบอล
1: เออใหญ่มาก
0: ตกบ่อน้ำนี่โอ้โหตกหน้าตกใจนะ
1: ครับ
0: นั่นแบบโอ้โหแบบอย่างลูกอุกาบาตตกมา
1: สวนกล้วยหอมของเขานะฮะที่มันปลูกเนินบนเนินเขาอะเหลือแต่ตอต้นกล้วยอะนอกน้ำหายไปหมดเลยครับ
0: โอ้
1: โหเสียหายหนักมาก
0: ก้อนใหญ่มาก
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นผลการที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะ
1: ก็ถ้าช่วงเวลานี้นะพี่เพศาลถ้าเป็นฟิลิปปินส์ก็รอท่านนายกที่จะคุย
0: ท่านนายกเดินทางถึงแล้วนี
1: ่ถึงแล้วครับแล้วก็ค่ำเนี้ย
0: เซบูนะเป็นเกาะเซบู
1: ครับค่ำเนี้ยฟิลิปปินส์เป็นประธานในการที่จะให้ทั้งสองฝ่ายมาคุยกันนะฮะระหว่างคุณอนุทินกับฮุนมาเน็ต
0: คงจะเป็นเรื่องเจ้าภาพเขาอยากจะสร้างเครดิตนะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นสองประเทศนี้ก็เป็นสองประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกิดมีปัญหาขัดแย้งกัน
1: ครับ
0: เจ้าภาพเขาก็ก่อนจะเข้าสู่พิธีการอะไรอย่างเป็นทางการก็เชิญให้มาถึงก่อนแล้วก็
1: เชิญมาคุยหน่อย
0: จัดเลี้ยงอาหารค่ำ
1: ครับ
0: ร่วมกันนะเป็นการต้อนรับ
1: ครับ
0: ก็พบกันตอนช่วงค่ำก็เลี้ยงอาหารค่ำนั่นแหละก็นีนอยอะควิโนไม่ใช่สิอะไรนะมาโกจูเนีย
1: ครับ
0: มาโกจูเนียเขาก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงหุ่นมาเน็ตกับนายกอนุทิน
1: ครับ
0: แล้วก็คงจะได้พยายามที่จะประสานรอยร้าวให้นะ
1: คือหลังจากที่เรามีปัญหากันแล้วก็ความสัมพันธ์มันลดต่ำลงมากเนี่ยเราไม่มีเวทีคุยเขาเรียกร้องขอจะคุย JBC เราก็ตอนนั้นยังไม่มีหัวหน้าคณะที่จะไปคุยกับเขาก็บอกว่ารัฐบาลเพิ่งตั้งนะครับยังฟอร์มทีมกันไม่ได้ให้รอไปก่อนนะฮะเขาจะขอคุย GBC มันก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้คุยอะไรกันนะพี่เบสารเวทีในการที่จะสารสัมพันธ์หรือว่ารื้อฟื้นความสัมพันธ์มันไม่มีเลยฮะก็คงจะรอโอกาสเนี้ยฮะแล้วก็การที่จะเห็นว่าความคืบหน้าในการเจรจาเขาบอกว่านู่นแหละความสัมพันธ์น่าจะดีขึ้นตอนที่เราเป็นประธานอาเซียนนะฮะต้องรอต่อจากฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์หมดแล้วเนี่ยต้องไปสิงคโปร
0: ์รอต่อจากใคร
1: สิงคโปร์เสร็จแล้วค่อยมาไทยฮะ
0: ต้องฟิลิปปินส
1: ์ฟิลิปปินส์หมด
0: 70สิงคโปร
1: ์แล้วก็สิงคโปร์แล้วค่อยมาเราครับ
0: ไทยก็71
1: ใช่ครับ
0: ไทยก็71แล้ว71ก็ถ้าไม่มีการยุบสภาหรือเหตุอะไรที่มันร้ายแรงก็คุณทินก็ยังเป็นรัฐบาลอยู
1: ่ครับ
0: ก็ได้เป็นเจ้าภาพยกเว้นแต่ว่าจะชิงตัดยุบสภาไปก่อนนะ
1: ครับ
0: อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งก็วันทางฟิลิปปินส์เขาก็เลือกว่าเมืองเซบูนะ
1: ครับ
0: เป็นเมืองในการจัดประชุมก็เป็นเกาะที่อยู่ตอนกลางๆของประเทศแต่ก็ได้รับฉายาจากคนฟิลิปปินส์ว่าเป็นราชินีแดนใต
1: ้โอเมืองเขาสวยเลยครับ
0: ก็คือมีชื่อเสียงในการเป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมหาวิทยาลัยเซบูแล้วก็มันมีมหาวิทยาลัยเยอะมาก
1: ครับ
0: เป็นมหาวิทยาลัยที่เด็กต่างชาติชอบไปเรียนกันนักเรียนไทยก็ชอบไปเรียนนะ
1: ครับ
0: รุ่นผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าระหว่างไปเรียนที่เซบูกับ

0: เอนทานเข้ามหาวิทยาลัย
1: นะฮะ
0: จะเอากันยังไงดีก็คิดกันเยอะเพื่อนๆไปเรียนเซบูกัน
1: แล้วเขามีจุดแข็งอะไรเหรอฮะตรงนั้นภาษาเหรอครับพี่พิจาร
0: ณาภาษาที่เซบูเนี่ยมันจะมีมหาวิทยาลัยที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ
1: ครับ
0: ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษแล้วก็มีสาขาเรื่องของวิศวะของแพทย
1: ์ครับ
0: เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอะไรเงี้ยนะที่ดังๆก็เลยคนไทยก็นิยมต่างชาติก็นิยมอ่ะแล้วก็ธรรมชาติก็โดดเด่น
1: ครับ
0: เป็นเมืองท่องเที่ยวเดี๋ยวเพราะมันมีอยู่เมืองนึงอ่ะไอ้ที่เขาให้คนไปลงน้ำแล้วไหว้กับฉลามวาฬ
1: อ่ะเห็นภาพอยู่ครับเห็นภาพ
0: มีกล้องใต้น้ำด้วยนะก็จะถ่ายให้ไปไหว้คู่ฉลามวาฬอย่างเงี้ยนะ
1: โอ้
0: โดยมีไกด์เขาก็คอยเตรียมอาหารให้ฉลามวาฬเรียกฉลามวาฬมาแล้วก็ให้ลูกค้าทัวร์เนี่ยโดดลงน้ำเขาจะพาลงเรือแล้วก็โดดลงน้ำไปว่ายอยู่ใกล้แต่ว่าเขาต้องมีอาหารคอยเลี้ยงนะ
1: ไม่ให้วานไปไหน
0: ไม่ให้วานไปไหน
1: ครับให้รู้
0: ว่าเป็นถ้าเป็นพระสังก็เหมือนแค่เป็นมนเรียกเรียกปลาแต่นี่ไม่ใช่เอาอาหาร
1: ให้สินบนถ้ามาอยู่แถวเนี้ยนะฮะจะได้กินอาหาร
0: เคยกุ้งเล็กๆอ่ะ
1: ครับ
0: เอาใส่เป็นกระมังแล้วตักโรย
1: เนี่ย
0: เป็นจุดเด่นเป็นจุดขายฉลามวาฬอยู่กันเป็นดงเลยคร
1: ับอ๋อใช่ใช่เนี่ยผมเข้าไปดูภาพฮะมีคนใส่สโนว์เกิลแค่นั้นเองนะฮะว่ายคู่เคียงกับฉลามวาฬเลยไม่ได้มีตัวเดียวเนี่ยนะเพียบเลยครับ
0: ก็ไม่รู้ว่าเจ้าภาพเขาฟิลิปปินส์เขาจะชวนบรรดาผู้นำไปว่ายน้ำดูฉลามวาฬแบบนี้หรือเปล่านะ
1: คุ
0: ณสาไปหรือเซบู
1: โอ้ต้องบรรยากาศอาหารข้ามก็คงใช้ทะเลด้วยมั้งฮะ
0: ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอ่ะคงเดี๋ยวมีภาพมาคงจะรู
1: ้ครับ
0: โรงแรมหรูๆเขาก็มีอยู่เพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำ
1: ใช่ครับก็เราคุยกันจะมีประเด็นอะไรที่จะหาลือกันหรือไม่อย่างไรระหว่างเรากับคุณมาเน็ตหลายคนก็ตั้งตารอไงพี่เบสันถ้าเจอหน้ากันจะมองกันยังไงจะคุยจะหยิบยกประเด็นอะไรประมาณนี้เพราะว่าอย่างเราพัฒนาการที่ผ่านมาก็คือเราเลิก MOU 44เขาก็ทำอะไรเราไม่ได้ฮะยกเว้นบอกว่าเสียใจที่ไทยยกเลิกนะฮะแต่ว่าก็จะไปใช้ UN Cross เนี่ยใช่ไหมครับซึ่ง
0: อันนั้นสำหรับทางทะเลใช่ไหม
1: ใช่ครับสมเด็จฮุนเซนก็บอกว่าก็นี่อ่ะที่มันไม่คืบหน้าเพราะว่าไม่ใช่อยู่ที่ฝ่ายกัมพูชาเลยก็เป็นเพราะฝ่ายไทยนั่นแหละตั้งแต่
0: เปลี่ยนนายกเยอะ
1: โอ้เปลี่ยนนายกมาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวคนไล่เลียงเลยนะครับพี่เพศานว่ามีใครเปลี่ยนอะไรกันบ้างอ่ะเคยไปคุยกับเขาประเด็นต่างๆเหล่านี้นะฮะที่ไหนเนี่ยเขาลงรายละเอียดหมดเลยนะครับดูกัมพูชาสิเขายืนยงคงกระพันเห็นไหมนายกสมเด็จฮุนเซนอยู่ตั้งกี่ปีฮะไทยเปลี่ยนมาตั้ง10กว่านายกอ่ะครับ
0: แกไม่ว่าให้แกว่ากันไป
1: ครับ
0: ก็ผมก็คาดว่าคงจะจับไม้จับมือกันนะโอภาปราศัยก็คงจะมีแต่กอดกันไม่น่าจะมีนะ
1: ครับ
0: คงจะไม่มีภาพกอดกันนะเพราะว่าถ้าถึงขั้นกอดกันภาษากายแบบนี้มาคงจะมีคนไม่ชอบ
1: ครับครับ
0: ทั้งฝั่งกัมพูชาและฝั่งไทย
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็คงจะจับไม้จับมืออะไรกันยิ้มแย้มอะไรกันปกติแบบปกติ
1: ก็นายกบอกแล้วเนี่ยฮะก่อนไปฮะไทยแลนด์เฟิร์สอย่างน้อยก็ความต้องการของคนไทยหัวจิตหัวใจคนไทยนะฮะแล้วก็คนไทยเฝ้าดูอยู่ว่าจะคุยอะไรจะเจรจาอะไรกันประมาณนี้ก็คงจะทิ้งระยะห่างพอสมควรแล้วครับ
0: ครับก็ไม่กล้าคาดเดา
1: ครับ
0: ว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจไหมผมยังประเมินว่าก็คงเป็นแค่พิธีกรรมก็เกรงใจเจ้าภาพเขาไปร่วมงานแล้วก็เป็นแขกมีเจ้าภาพเขาประสงค์จะให้มีการพบกัน3ฝ่ายก็โอเค
1: ครับ
0: ตอบสนองไปแต่ว่าแต่ใช่แต่ว่าจะไปถึงขั้นไปทำอะไรให้มันปีปฏิสัมพันธ์ถึงขั้นที่จะไปสานต่ออะไรกันในภายภาคหน้ายังไม่ใช่จังหวะเวลา
1: ครับ
0: มันยังบรรยากาศมันยังไม่ใช
1: ่นึกย้อนไปถึงภาพบรรยากาศที่ไปลงนามที่มาเลเซียพี่ไปสารไหมตอนแรกเปลี่ยนกันนะหน้ากระแทบจะไม่มองกันเลยฮะยิ้มยังไม่เห็นเลยฮะ
0: ก็คุณอนุชินก็ไปลงนามกับคุณมาเน็ตนะ

0: ครับ
1: ใช่ไหมคำที่สองนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ที่กับโดนัลด์ทรัมป์นะ
0: ครับ
1: โอเค
0: ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่เบสานนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ

0: ่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบแปดตุลาการ16 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุณมาเทิงนะฮะคุยเข้ามาบอกว่าฟังคุณเด้งเมื่อสักครู่นี้เขาจับมือยิ้มสดชื่นกันแล้วค่ะนะฮะ
5: เป็นแค่จับมือ
4: เป็นพิธีกรรมฮะประมาณนั้นครับ
5: คือภาษากายถึงขั้นกอดคงไม่น่าจะมี
4: ครับ
5: แต่เขาจับไม้จับมือยิ้มแย้มอันนี้เรื่องปกติ
4: ครับ
5: ครับก็เราบางทีในงานเลี้ยงงานอะไรอย่างเงี้ยเจอบางคนเหม็นหน้าเนี่ยตายหรอโอเค
4: ใช่ฮะ
5: คนเคยรู้จักมักคุ้นกันเคยเรียนไอ้ตัวเคยเป็นเพื่อนเรียนอะไรกันเนี่ย
4: ครับ
5: โอเคก็ต้องจับไม้จับมืองานสังคม
4: ครับให้เกียรติให้เกียรติประมาณนั้นแต่ว่าในใจคิดอะไรก็อีกเรื่องนึง
5: ใช่
4: ประมาณนั้น
5: เป็นเรื่องเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเนี่ยเป็นเรื่องของประเทศชาติโดยส่วนตัวก็จับไม้จับมือก็เป็นเรื่องปกติ
4: เพราะว่าตั้งแต่คุณศิริศักดิ์เองหรือแม้แต่ท่านนายกเองเนี่ยท่านก็อธิบายไหมนะครับพี่ไพศาลฮะว่าเรื่องของการที่จะมาพูดคุยหรือว่ารื้อฟื้นความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องเริ่มต้นนับหนึ่งก่อนก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจความไว้ใจนะฮะมันยังไม่เกิดขึ้นแล้วเรายังไม่เห็นท่าทีของกัมพูชาเพราะว่าแม้ว่าก็จะกลับลำ363บอกว่าผมไม่ยื่นแล้วนะฮะไอ้4ประสาทที่จะไปขึ้นศาลโลกชวนไทยไปเนี่ยนะฮะแม้ไทยจะไม่ไปเนี่ยผมไม่ยื่นตรงนั้นแหละแต่ว่าอยากจะขอคุยประเทศไทยอยากจะขอคุยสันติสุขนะครับแต่โอ้โหจุดหมายปลายทางของเขามันไม่เปลี่ยนพี่ไพศาลก็คืออยากจะขอพื้นที่ที่มีปัญหากันว่าใครอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นคืนหนองจาหนองย่าแก้วกับอีก50กว่าพื้นที่เขาอยากจะขอคืนเนี่ยเป้าหมายเขาไม่เปลี่ยนไงแต่ยุทธศาสตร์เขาเปลี่ยนเท่านั้นเอง
5: เรื่องสำคัญเรื่องความจริงใจ
4: ครับ
5: คือขัดแย้งกันถึงขั้นต้องลงไม้ลงมือกันแต่ว่าถ้ามีความจริงใจนะเขาก็มีเหตุผลของเขาเราก็มีเหตุผลของเรา
4: ครับ
5: ไม่ได้มีการไปให้ร้ายไม่บิดเบือนสร้างข่าวอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็โอเค
4: ครับ
5: แต่นี่โอ้โหเล่นสงครามข่าวสารหนักกว่าสงครามจริงบิดเบือนทั้งอะไรต่างๆโอ้โหเนี่ยมันโอกาสที่มันจะกลับมาญาติดีต่อกันเนี่ยมันต้องปรับเอท่าทีเหล่านี้ออกไปก่อน
4: ครับ
5: นะมันจะไปเที่ยวไปพูด อะไรที่มันยังมีการกล่าวหากันมีการดูแคลนกันมีการเหยียดกันอะไรนี่ไม่ได้หรอก
4: ครับ
5: มันต้องหมดไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไปก่อน
4: ครับ
5: ครับ
4: นี่ก็เดี๋ยวรอดูผลประชุมนะฮะเพราะว่าการจัดประชุมก็จะเริ่มขึ้นนู่นแหละฮะไปจนถึงวันที่9
5: 89นะ3วัน
4: ครับใช่ครับ
5: ครับวันนี้การเมืองเรื่องใหญ่ที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องที่สรุปว่าที่ประชุมส.ส.พรรคประชาชนมีมติเห็นชอบให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะ
4: ครับ
5: กรณีรัฐบาลออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทโดยทางหัวหน้าพรรคคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิแล้วก็รองหัวหน้าพรรคอย่างคุณไหมศิริกัญญา

0: าเนี่ยแล้วก็มีว่าเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายท่านหนึ่งก็ร่วมกันแถลงนะ
1: ครับ
0: โดยคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำคือการสอดไส้ตีเช็คเปล่ากู้เงิน 200,000 ล้านบาทที่จะเอามาใช้เปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศโดยเงินเยียวยาของประชาชน 200,000 ล้านบาทเป็นตัวประกันการออกพรก.กู้เงินครั้งนี้มี2แผนงานมัดรวมเป็นครั้งเดียวและถือเป็นการตีเช็คเปล่าเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานต้องใช้เวลาอีกหลายปีแต่เรายังไม่เห็นรายละเอียดภายในโครงการว่า 200,000 ล้านบาทนะอาจไม่เข้าเงื่อนไขความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญที่สามารถออกเป็นพรก.ได้สำหรับการดำเนินการขั้นตอนต่อไปภาคประชาชนจะเป็นแกนหลักในการยกร่างคำร้องโดยมีการประสานงานกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆรวมถึงพรรคประชาธิปัตย์เพื่อรวบรวมรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งคาดว่าจะดำเนินการยื่นคำร้องให้ทันภายในวันที่ 11-12 พฤษภาคมนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญที่จะต้องยื่นก่อนที่สภา
1: ครับ
0: จะมีการพิจารณาอนุมัติในวันที่14พฤษภาคม
1: ฮะครับ
0: ก็จริงๆแล้วประชาธิปัตย์เขาก็ได้ยกร่างไว้แล้วนะ
1: ก็กำลังหาเสียงอยู่แล้วก็1ใน5เนี่ยครับ
0: ก็บอกว่าจะเดี๋ยวจะเชิญชวนพรรคประชาชนเข้ามาหารือให้ร่วมลงชื่อเพราะว่าประชาธิปัตย์เองเนี่ยจำนวนสมาชิกเขาไม่พอที่จะยื่นเพราะว่าการยื่นเนี่ยต้องยื่นไม่ต่ำลงชื่อไม่เข้าชื่อไม่ต่ำกว่า1ใน5
1: 1ใน5ก็ประมาณ100 1
0: 100คน
1: 100คน
0: 100คนเนี่ยของเขามี20คนไม่พอ
1: ครับ
0: ก็ต้องเอา
1: ทั้งกล้าทำทั้งประชาชนฮะมา
0: พรรคประชาชนพรรคเดียวพอ
1: ฮะ
0: พรรคประชาชนเขาเกิน100
1: ครับ
0: ก็กล้าทำจะเข้ามาหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ประชาธิปัตย์กล้าสุดสื่อไปถามคุณสาธิตวงศ์หนองเตยบอกว่าโอ้ไม่มีปัญหาเลย
1: ครับ
0: ไม่ติดใจเลยร่างใครเอาร่างของพรรคประชาชนก็ร่างพรรคประชาชนเราพร้อมร่วมลงชื่อ
1: ครับ
0: อย่างที่บงเตยว่างั้นนะ
1: คือจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่นะฮะก็ทางคุณสาธิตอธิบายไว้ไงว่าไอ้สองแสนแรกเนี่ยก็เห็นด้วยนะแต่ว่าเรื่องของการพุ่งเป้าไปเนี่ยนะถ้ารัฐบาลบอกว่าอยากจะพุ่งเป้าไปจะช่วยคนที่ได้รับผลกระทบอะฮะจากเรื่องของสถานการณ์พลังงานแล้วก็ปัญหาจากภูมิภาคตะวันออกกลางอะแต่ว่าไปลงทะเบียนอยู่30ล้านอะนะฮะอันนี้มันหวานแหมันคลุมไปหมดไงพี่ไพศาลมันไม่ได้พุ่งเป้าจริงๆคนยากคนจนคนที่มีปัญหาเนี่ยอาจจะลงทะเบียนไม่ทันก็ได้อันเนี้ยมันก็เป็นคำถามเหมือนกันว่าไอ้พุ่งเป้าเนี่ยพุ่งเป้าตรงไหนนะฮะไอ้สองแสนหลังเนี่ยประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขาบอกไม่เห็นด้วยใหญ่เลยนะฮะเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานใหม่ไปให้พี่น้องประชาชนติดโซล่ารูฟท็อปเนี่ยนะฮะเพราะว่าวันเนี้ยคุณพลดอนปิศนันทกุลไปตอบกระทู้ในสภาก็อธิบายชัดเจนนะฮะไปตอบแทนนายกรัฐมนตรีว่ากู้มา 400,000 เนี่ย 200,000 จะกู้เดี๋ยวนี้นะฮะแต่อีก 200,000 ปีหน้านุ่นพี่เพศาลประชาธิปัตย์เขาฟังแล้วก็เอาปีหน้ามันแล้วมันเร่งด่วนตรงไหนเนี่ย
0: ออกเป็นพรก.อันนี้เขาบอกตีเช็คเปล่าไว้ก่อน
1: ครับเอามาเก็บในกระเป๋าไว้ก่อนแล้วก็บอกว่าจำเป็นเร่งด่วนให้รองรับสถานการณ์ให้ทันแต่ว่าคุณจะไปกู้อีกทีปีหน้าน
0: ี่ยังไม่ทันผ่านครึ่งปีเลย
1: ครับ
0: ยังเดือน5อยู่เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่อย่างไรก็ตามครับนายกรัฐมนตรีก่อนจะบินไปเซบูฟิลิปปินส์ก็ให้สัมภาษณ์สื่อนะนายกก็บอกว่าได้นำพรก.กู้400,000ล้านเนี่ยขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: สื่อก็ถามแล้วฝ่ายค้านเขาล่ารายชื่อจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนายกก็บอกว่าเพราะที่ผ่านมาก็มีการกู้ลักษณะเช่นนี้กันมาโดยตลอดก็ยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการคนละครึ่งพลัสหรือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากรัฐบาลดำเนินการตามนโยบายที่สัญญาไว้ด้วยเจตนารมณ์ที่สุจริตนายกบอกว่าเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินผมน่าจะเป็นคนที่8แล้วที่ผ่า

0: มาก็มีการกู้ลักษณะเช่นนี้มาโดยตลอดแม้กระทั่งกลุ่มที่จะไปยื่นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญก็กู้เป็นจำนวนเท่ากันด้วยซ้ำหมายถึงพรรคประชาธิปัตย
1: ์ตอนนั้น
0: ประชาธิปัตย์สมัยคุณอภิสิทธิ์คุณกรณ์นี่เขาก็กู้400,000 ล้าน
1: 400,000 ล้านอันนั้นเขาบอกว่าเศรษฐกิจเราติดลบเลย
0: ได้รับผลกระทบจากไอ้แฮมเบอร์เกอร์คริสิส
1: เศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเป็นศูนย์หรือว่าบวกนะพี่ไพศาลเขาบอกตอนนั้นมันติดลบเลยใช่ไหม
0: ผมจำไม่ได
1: ้คุณสาธิตอธิบายว่าตอนนั้นเศรษฐกิจติดลบยุคใครอีกฮะที่ต้องไปกู้มาเนี่ยก็เศรษฐกิจติดลบฮะแต่ว่าเนี่ยเศรษฐกิจของคุณอนุทินตอนนี้มัน 1.5 นะฮะไม่ได้ติดลบ
0: มันชะลอตัวแต่มันยังไม่ติดลบ
1: ครับ
0: ครับคุณอนุทินบอกว่าก็เนี่ยก็เคยที่จะไปร้องกลุ่มที่จะไปร้องเนี่ยก็เคยกู้เท่ากันด้วยเพียงแต่เขาใช้คำว่าไทยเข้มแข็งผมใช้คำว่าไทยช่วยไทยเท่านั้นแหละ
1: ครับ
0: พี่เสือถามว่าเอาแล้วสมมุติเขาไปยื่นแล้วมันจะไม่สามารถที่จะกู้เงินได้จะทำอย่างไรมีแผน2ไหมนายกก็ยืนยันว่าไม่ได้เตรียมแผน2ไว้รองรับหากเกิดสะดุดขึ้นมาเพราะถือเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจคราวนี้ผมก็ลองไปเช็คฝ่ายกฎหมายดูนะ
1: ครับ
0: ว่าถ้ารัฐบาลออกพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยแล้วฝ่ายค้านก่อนที่จะมีการนำเข้าให้สภาเห็นชอบเนี่ยไปยื่นกับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะมีผลอย่างไรหรือไม่นักกฎหมายเนี่ยเขาอธิบายผมฟังว่าอย่างนี้นะคุณนรงค
1: ์ครับ
0: เขาบอกว่าตามขั้นตอนกฎหมายเนี่ยการยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยความชอบโดยรัฐธรรมนูญของพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยไม่ได้ทำให้พ.ร.ก.นั้นต้องหยุดดำเนินการโดยอัตโนมัติหลักการพ.ร.ก.มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายทันทีที่มีพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1: ให้อำนาจกระทรวงการคลังไปกู้ได้เลย
0: ก็ไปกู้ได้เลยการจะหยุดชะงักลงได้คือต้องรอผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพ.ร.ก.นั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะจึงจะพ้นสภาพไปรัฐบาลเขาบอกโดยทั่วไปเนี่ยรัฐบาลก็มักยืนยันว่าโครงการต่างๆตามพ.ร.ก.กู้เงินเช่นขณะนี้ก็คือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านรัฐบาลของรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยนะมีความจำเป็นเร่งด่วนจึงยังคงดำเนินการต่อไปได้ในระหว่างการถูกตรวจสอบ
1: ก็คือกระทรวงการคลังเดินหน้ากู้ได้เลยถ้าประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับและถ้าเกิดว่าฝ่ายค้านโดยพรรคประชาชนและประชาธิปัตย์ยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลมีคำวินิจฉัยเป็นทางลบนั่นแหละจึงจะหยุดโครงการทำต่อไม่ได
0: ้ครับ
1: อย่างนั้นนะฮะ
0: เพราะฉะนั้นก็เดินหน้าไปได้เพียงแต่ถึงจะร้องศาลก็ไม่ต้องหยุดการกู้เงินหรือการใช้เงินก็คงดำเนินการไปเพียงแต่หากศาลมีคำวินิจฉัยภายหลังว่าพ.ร.ก.กู้เงินนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1: ครับ
0: รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อการใช้จ่ายนั้นๆทั้งหมด
1: อันนี้
0: เท่านั้นที่จะมีผล
1: ครับ
0: คือตอนนี้แจกไปเลยจ่ายไปเลย
1: มั่นใจไหมคุณมั่นใจไหม
0: มั่นใจเดินหน้าไปเลย
1: ครับ
0: ศาลท่านก็ดำเนินการไปสมมุติว่าแจกไปแล้วประชาชนใช้จนกระทั่งกลายเป็นอะไรไม่เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: หมดเรียบร้อยแล้วไม่เหลือซากแล้วนะศาลเกิดตัดสินขึ้นมาอันนั้นเป็นความรับผิดชอบรัฐบาล
1: เขายื่นบัญชีทรัพย์สินกันไปแล้วเปิดออกมาหรือยังฮะว่า
0: เขาทำดีไหมความรับผิดชอบนั้นก็จะตีความว่าไงไม่รู
1: ้ครับ
0: ก็หมายถึงว่าก็คงจะต้องมีการไปร้องอีกขั้นหนึ่งว่าจะต้องให้รัฐบาลรับผิดชอบยังไงรับผิดชอบโดยการลาออกรับผิดชอบโดยการชดใช้
1: ครับ
0: อะไรยังไง
1: อันที่ถือเป็นเนี่ยมันถือเป็นกฎหมายการเงินด้วยไหมพี่เพศาน
0: มัน
1: อ๋อแต่ว่าม
0: ันไม่ได้หรอกแต่อย่างนี้คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าสมมติศาลท่านจะออกความเห็นมาเนี่ยท่านจะพูดออกท่านจะต้องออกมาให้ชัดเลย
1: โอ้โหผมจำได้เลยยุคคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ย
0: มันเป็นพรบ
1: รถ
0: พรบ
1: รถไฟความเร็วสูงอ่ะที่บอกว่า
0: 2 ล้านล้าน
1: ไปทำถนนให้มันเป็นยางมะตอยก่อนได้ไหมมันยังมีลูกรังอยู่เลยจะมาทำรถไฟความเร็วสูงนี่ยังจำวรรคนี้ได้อยู่เลย

0: อาจจะตอนนั้น2ล้านล้านเนี่ยจะมาทำรถไฟความเร็วสูง
1: ครับ
0: เชื่อมจากอะไรนะเวียงจันทน์มาถึงกรุงเทพใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็
1: แล้วมีเชียงใหม่มังเทพด้วย
0: แล้วก็จะเอามาไอ้ทำไอ้เรื่องของการปรับไอ้เรื่องของระบบน้ำทั้งหมด
1: ครับ
0: จะมีในระบบระบบรางระบบอะไรระบบ
1: เราผ่านมหาทุกขภัยมา
0: ใช่สองล้านล้านใช่ไหมคร
1: ับ อันนั้นก็สารรัฐธรรมนูญก็คว่ำไปแต่ตอนนั้นก็ยัง
0: อันนั้นไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นพรบ
1: ครับ
0: อันยังอยู่ในขั้นตอนที่จะยื่นเข้าสู่สภา
1: ครับ
0: กระบวนการยังเพิ่งจะเริ่มต้นไปยังไม่ถึงขั้นที
1: ่
0: ผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: ใช่ไหมนำขึ้นพรบขึ้นทูลเกล้าโปรดเกล้าลงมาแล้วก็ไปกู้เงินอะไรยังไม่ถึงขั้น
1: ยังไม่ถึงนั้น
0: ศาลตัดสินมาก็สภากำลังพิจารณาสภาก็ถอนออกไปทิ้งไปเลย
1: จบเลยครับ
0: จบตกไปเลยตีตกไป
1: แต่พรก.ของคุณอนุทินที่นำขึ้นทูลเกล้าถ้าประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็สภาเคาะวันที่14
0: ก็ยังไงก็ต้องเคาะอยู่แล้วเพราะเสียงรัฐบาลเขาเสียงเขาเยอะกว
1: ่
0: า
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เขาก็ผ่านอยู่แล้วล่ะไม่มีปัญหาหรอก
1: ครับ
0: เพียงเพราะว่ากฎหมายเขาบอกว่ารัฐบาลมีอำนาจออกพรก.ไม่ต้องไปรอเข้าสามวาระอะไรแบบพรบ.ใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: เพียงแต่ถ้าอยู่ในสมัยประชุมเนี่ยจะต้องนำเข้าผ่านความเห็นชอบในทันที
1: ครับ
0: ในสมัยประชุมนั้น
1: ก็ประจุแล้ววันที่14นี
0: ้ตอนนี้เพราะเอิญว่ามันอยู่ออกมาในสมัยที่มีสมัยประชุม
1: ครับ
0: ออกปั๊บก็ต้องเอาส่งเข้าสภา
1: เลย
0: แล้วก็ให้สสฝั่งรัฐบาลยกมือทีเดียวผ่านจบ
1: ครับ
0: ไม่ต้องไปแปรยติไม่ต้องไปผ่านวาระ2 3อะไร
1: ครับเพราะประชาชนบอกต้องยืดก่อนต้องยืดก่อนวันที่14นะฮะเขายืดทันอยู่แล้ว
0: เผื่อยื่นก่อนเผื่อว่ารัฐบาลเขาจะตกใจไงโอ้เกิดศาลสั่งขึ้นมาเรารับผิดชอบกันเต็มไปหมดเลย
1: ถอนออกมาก่อนได้ไหมอะไร
0: เราอย่าพึ่งก่อนดีกว่า
1: ครับ
0: รอให้ดูท่าทีศาลท่านจะสั่งว่าไงก่อน
1: ครับครับ
0: แต่อย่างเนี้ยผมเชื่อว่าไม่จะไม่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลง่ายๆเลยผมยืนยันว่ารัฐบาลคุณอนุทินกับบรรดาองค์กรอิสระเนี่ย
1: ครับ
0: เขาถือว่าเป็นรัฐบาลที่โง่เฮงดีมักจะไม่น่าจะมีเพศภัยมาจากองค์กรอิสระ
1: หน้าผ่องเป็นประกายออร่าออกมาเลยไงใช่ไหม
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกกต.ปปช.แม้กระทั่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย
1: ครับ
0: น่าจะดวงดีอ่ะน่าจะเป็นรัฐบาลที่ดวงดีโหเฮงดีดูแล้วดูมีน้ำมีนวลอ่ะไม่น่าจะมีปัญหา
1: ครับ
0: ร้องไปก็น่าจะรอด
1: ครับเพราะฉะนั้นนี่ไง
0: อันนี้ผมวิเคราะห์แบบไม่ได้มีหลักเกณฑ์อะไรนะ
1: ครับครับ
0: ผมก็ว่าไปตามอัธยาศัยผมไม่ได้ว่า
1: พี่ไป
0: รู้ลึกรู้อะไรต่างๆ
1: ประเมินจากความสินมั่นใจในสีหน้าสีตาท่านยกหรือเปล่าฮะ
0: ดูจากโง่เฮงด
1: ี
0: ว่ารัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยโง่เฮงดีมาก
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องการตรวจสอบจากองค์กรอิสระเนี่ยเชื่อว่าไม่ว่าเรื่องอะไรขนาดไหน
1: น่าจะแคล้วคลาด
0: น่าจะแคล้วคลาดครับ
1: คุณเอกนิติก็เลยต้องออกมาแถลงไงครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส25นี้นะครับ
0: เดือนหน้าแน่
1: เขาจะเปิดลงทะเบียน30ล้านฮะแล้วก็จะเริ่มใช้1มิถุนายนนี้นะครับ
0: ครับ
1: นะฮะก็เตรียมพร้อมเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะฮะโดยเฉพาะสมาร์ทโฟน
0: คือยังไงต้องมีสมาร์ทโฟนแล้วต้องมีไอ้แอปเป๋าตังค์ไว้ก่อนใช่ไหม
1: ต้องมีแอปเป๋าตังค์ก่อนครับพี่ไพศาลฮะเพราะว่าเราจะต้องใช้ผ่านแอปเป๋าตังค์ในการสแกนจ่ายซื้อสินค้าขายสินค้า
0: ถ้าไม่มีแอปเป๋าตังก็ต้องให้ทำให้มีแอปเป๋าตังก่อน
1: ก็ไปโหลดแอปมาไม่ยากเลยครับโหลดแอปเป๋าตังเข้ามาเท่านั้นเองแล้วก็ลงทะเบียนโหลดแอปนะฮะปกติธรรมดา
0: โหลดแอปเป๋าตังมันจะต้องดูแล้วไอ้อะไรสแกนหน้าใช่ไหม
1: ครับมันเขาจะมีขั้นตอนให
0: ้ที่เขาบอกสแกนไม่ผ่านนี่คือบางคนหน้าบางคนไม่ผ่านเนี่ยหรอ
1: ครับไม่ยากพี่ไปฐานโหลดแอปเป๋าตังมาครับก็จะขอข้อมูลเราเหมือนกับไทยไอดีเนี่ยประมาณเนี้ยคล้ายๆนั่นนะลงทะเบียนอย่างนั้นแหละครับแล้วก็พอเราจะใช้นะครับแล้วก็โอนเงินจากบัญชีธนาคารของเราเข้ามา
0: เราก็ต้องไปเอาแอปเป๋าตังเราไปผูกกับบัญชีแบงก์เราด้วย
1: ครับครับ
0: โอเคโอเคเดี๋ยวถามเดี๋ยวจะถามน้องลูกๆที่บ้านดูเขาสอนดูเผื่อว่าจะโชคดีได้ 4,000 บ้าง
1: ครับก็จะจ่ายเดือนละ 1,000 บาทนะฮะให้ใช้หมดเดือนนั้นเลยนะครับถ้ายังเหลือเนี่ยก็ตัดทิ้งเลยนะแล้วเดือนต่อไปเขาจะโอนให้อีก 1,000 บาทเพราะฉะนั้นก็ต้องบริหารจัดการที่ดี30วัน 1,000 บาทใช้หมดไหม
0: โอเคโอเค
1: ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา36นาทีครับพี่พิสารครับคุยกันต่อครับ
5: อืม
4: ครับ
5: ครับก่อนที่ผมเห็นอสมทได้ที่การบดีจุฬานั่งเป็นประธานบอร์ดนะ
4: ใช่ครับใช่ครับท่านใหม่ครับ
5: ศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์แล้วก็มีรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ
4: ่ครับ
5: คุณยาดาการสยะปนันยาดาก็มาเป็น acting MD นะ
4: ครับ
5: กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของสมท.
4: เป็นรักษาการท่านใหม
5: ่ครับ
4: ก็เดี๋ยวดูทิศทางการดำเนินนโยบายของทางสมท.นะฮะจะไปในทิศทางไหนนะครับ
5: คุณพิชัยชาญรัตนพลคุณไพศาลคุณรงค์รัฐบาลชุดนี้ก็มีหลวงพ่อรอด นี่เนี่ย
4: ครับ
5: ผมเชื่อเรื่องโหเฮงท่านนี้เชื่อเรื่องของหลวงพ่อรอด
4: แคล้วคลาดนะ
5: คุณโจมิเตอร์ก็บอกผมก็เชื่อว่าพี่ไพศาล พี่ไปสอนวิเคราะห์ถูกครับพี่ไพศาลวิเคราะห์ถูกครับเพราะศาลรัฐธรรมนูญอะไรแล้วก็ไม่ใช่โอเคท่านว่าไป
4: ครับมั่นใจรัฐบาลก็มั่นใจครับ ค
5: ุ
4: ณท่าทางทั้งคุณเอกนิติทั้งท่านนายกนะฮะที่ออกมาพูดถึงโครงการ
5: อ
4: ่ะนะฮะก็คงจะเดินหน้านะครับเรา30ล้านก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับเพราะว่าอาจจะตกหล่นอาจจะผิดเงื่อนไขอะไรของเขาหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเสียดายนะยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเพราะว่าเชื่อว่ามันน่าจะจูงใจให้คนจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นนะครับพี่ไพศาลเพราะตอนนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าโอ้โหมันเหงาจริงๆเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าแทบจะไม่มีใครเดินเลยนะพี่ไพศาลช่วงบ่ายๆครับพนักงานเขายืนกันเหงาเลยฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรมาจูงใจเขาสักหน่อยนึงการตัดสินใจมันน่าจะง่ายขึ้นนะ
5: โอ้เห็นว่าห้างเขาให้สั่งให้ซื้อดีดีทีเลยมา
4: ทำไมฮะ
5: เห็นว่ามียุงนะในห้าง
4: นั่งตบยุง
5: เป็นพนักงานนั่งตบยุงกันใหญ
4: ่
5: ก็เลยให้เตรียมซื้อดีดีทีมา
4: ครับถ้าเกิดว่าไม่ไปกระตุ้นเตือนอะไรเลยเนี่ยนะฮะสำหรับเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันจะทำให้หนึ่งคนที่ไม่มีอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่ใช้จ่ายอยู่แล้วฮะเพราะมันไม่มีอะไรจะใช้จ่ายครับเขาประหยัดอดออมสุดๆนะฮะคนระดับมนุษย์เงินเดือนอย่างหลายๆท่านนะครับก็ชัดเจนฮะมีการคิดใหม่ทำใหม่ประหยัดสุดๆนะฮะเกรงว่าคนที่มีฐานะเขาจะมาประหยัดด้วยนะตอนนี้ไปด้วยเนี่ยเศรษฐกิจเรายิ่งไม่ขยับอย่าเลยพี่ไพศาล
5: อันนี้เขาจะให้เดือนละ1,400เดือนใช่ไหม
4: ใช่ครับ
5: มิถุนากรกฎาเอ๊ะเดี๋ยว
4: มิถุนาเริ่มหนึ่ง
5: มิถุนาใช่ไหม
4: ครับ
5: มิถุนาเริ่มหนึ่งมิถุนาเลยมิถุนากรกฎาสิงหากันยา
4: ครับ
5: แต่ว่าบัตรคนจนเนี่ยเขาจะให้700
4: ครับ
5: ใช่ไหมฮะเขาจะเติมให้700
4: เป็นพันหนึ่ง
5: เพราะได้300อยู่แล้ว
4: ใช่ครับ
5: เขาจะให้พันหนึ่งก็คือเขาจะเติมให้700
4: ก็คุณไม่ใช่ว่าไม่ต้อง60 40

0: ไม่ใช่ว่าให้เป็น 1,300
1: ครับ
0: แต่ว่า 1,000 เนี่ยคุณไปใช้ได้เต็มที่เลย
1: ฮะ
0: ไม่ต้องไป
1: รูดซื้อทีเดียวมัน
0: น
1: ั่งเลยก็ได้
0: มานั่งคำนวณว่า60 40อะไรอะไรก็ว่าไปเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่เห็นคุณเอกนิติบอกว่าจะทำให้มันเป็น2เฟส
1: 2เดือนแรก
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย
1: ครับ
0: คือ 13.4 ล้านคนที่มีอยู่เนี่ยที่ถืออยู่เนี่ย
1: ครับ
0: ได้ทันทีโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องอะไรเลยจะโอนเงินให้อีกคนละ700
1: ครับ
0: เป็นได้ 1,000 แต่ให้แค่2เดือน
1: ฮะ
0: หลังจากนั้นเนี่ยในเฟสที่2ก็คือเดือนที่3ที่4เนี่ยจะให้มีการลงทะเบียนใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อคัดใหม
1: ่ดูว่าใครไหวไม่ไหวอย่างนี้แหละครับใครได้รับผลกระทบอะไรอย่างนี้แหละ
0: บางทีหลงมาจริงๆแล้วน่าจะพ้นขีดความยากจนไปละแต่ลืมไป
1: ครับ
0: เลยเอามาคำนวณเอามาแจ้งใหม่เอาข้อมูลใหม่มาม
1: าให้อัปเดตหน่อย
0: ก็ถ้าสมมุติว่าโอ้ยมีรายได้เกิดพ้นไปแล้วก็ไม่ต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่ต้องไปรับ300 700 300 บวก 700 อีก2เดือนหลัง
1: ครับ
0: ก็จะหลุดไปก็จะหลุดไปกี่ล้านคนหรือว่ากี่แสนคนก็แล้วแต่ผลของการลงทะเบียนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชวดนะเพราะเขาก็จะให้สิทธิ์ท่านที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอีก2เดือนหลังนั้นเนี่ยกลับมาลงทะเบียนรับอีก 2,000 แล้วไปเข้าระบบ60 40
1: อ๋อคือยังไงคุณก็ได้แต่ว่าจะเข้าเป็นบัตรสวัสดิการคือบัตรคนจนหรือจากไทยช่วยไทยพลัส60 40
0: เพราะว่าเขาให้ไอ้60 40เนี่ยเขาให้ทั่วไปอยู่แล้วยากดีมีจนให้หมด
1: 30ฮะครับ
0: เขาจะได้แก้ปัญหาคนขายของจะได้ไม่ต้องนั่งตบยุง
1: ครับ
0: ใช่ไหมไปกระตุ้นตรงนั้นช่วยกันไปนะฮะก็แต่ว่าไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันเป็นที่รู้กันว่าบางทีจนไม่จริง
1: เศษเงินบนตู้เย็นอย่างเงี้ยบนหลังตู้เย็นอย่างเงี้ยที่เขาออกมาวางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะพี่ไพศาลแล้วก็โอ้โหนาฬิกาเลือนแสนวางอยู่ข้างบนแล้วก็เศษสตางค์ที่เป็นปึ้งๆอย่างเงี้ยเนี่ยก็เศษสตางค์บนหลังตู้เย็นอย่างเงี้ยคือโชว์ให้ดูอย่างเงี้ยก็เออแล้วคุณเข้าเงื่อนไขเขาเกณฑ์อะไรได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคนก็ถามอย่างเงี้ยมันมีหลงอยู่แบบนี้ครับก็คือพอตรวจเช็คไปจริงๆเออคุณมีสิทธิ์จริงๆฮะเพราะว่าเขาไม่มีรายได้อะไรเลยครับ
0: ไม่ได้ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระไม่ได้มีอะไรที่จะไปตรวจเช็คอะไรก็ได้
1: ใช่ครับใช่ครับเนี่ยมันมีหลงหูหลงตาแบบนี้ครับจะทำยังไง
0: ใช่ก็พยายามจะสกรีนอยู
1: ่ครับ
0: ก็ให้คุณเอกนิติก็บอกว่าจะให้ลงทะเบียนอีกรอบ
1: อันนี้
0: เขาเป็นภาคขยายนะเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: แล้วก็ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านก็ทราบด้วยว่าไอโครงการที่เขาจะเติมเงินให้700เป็น 1,000 อย่างเงี้ยเขาจะเป็นแบ่งเป็น2ขยัก
1: ฮะคุณจะได้2เดือนแรกก่อนนะ
0: 2เดือนแรกเนี่ยชัวร์ๆท่านที่ถือบัตรแต่2เดือนหลังเนี่ยไป
1: คุณต้องลงทะเบียนกันใหม่
0: ไปลงทะเบียนดูอีกรอบนึงว่าท่านเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่าย
1: ครับ
0: ถ้าไม่เข้าข่ายท่านก็มา60 40
1: ฮะก็ได้เหมือนเดิมก็ได้อีก 1,000
0: ถ้าเข้าข่ายก็700บวก300ต่อไป
1: ครับฮะเพราะว่าเป้าหมายในการออกพรก.ครั้งนี้รัฐบาลเขาพูดชัดเจนนะฮะเพื่อจะยับยั้งนะฮะป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่สภาวะเงินเฟ้อสูงเศรษฐกิจจะชะลอตัวนะฮะแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนแล้วก็ประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาให้มันหยุดชะงักนะนั่นแหละครับกำลังจะถือ DDT มาเนี่ยคนมาซื้อของจะได้วางกระป๋องยาออกแล้วก็ขายของก็ได้นะฮะกลุ่มเป้าหมายนะฮะก็ประชาชนรายได
0: ้ไม่ต้องตบยุงต่อไป
1: ใช่ครับรายได้น้อยรายได้ปานกลางสนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนนะฮะส่วนภาคธุรกิจที่จะได้รับก็คือผู้ประกอบการขนาดเล็ก SME ที่แบกรับภาระทุนพลังงานสูงนี่นะฮะแล้วก็อีก 200,000 หลังที่มีภาพพิจารณ์กันเนี่ยว่ามันเร่งด่วนหรือไม่อย่างไรก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานและก็เศรษฐกิจเขาจะมีการเปลี่ยนผ่านจากการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสมัยใหม่เพื่อลดความผันผวนของราคาในอนาคตนะแล้วก็จะมีโครงการอัพสกิลรีสกิลภาคการผลิตเพื่อใช้แรงงานไทยมีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลกนะครับก็นี่แหละความที่รัฐบาลเขาอธิบายไว้นะครับทำไมจึงจำเป็นที่จะต้องออกเป็นพรก.นะฮะแล้วก็มอบอำนาจให้กระทรวงการ

0: ลังไปกู้เงินแต่ว่าในส่วนของผู้ที่เขาไม่ค่อยเห็นด้วยก็คือไอ้สองแสนหลังเนี่ยแหละพี่เบสานว่ามันเร่งด่วนจริงหรือเปล่าเพราะว่าคุณก็อธิบายว่าคุณจะไปกู้อีกทีนึงก็คือปีหน้าเลยเนี่ยนะตอนนี้มันเพิ่งเดือน5เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวก็ว่ากันไปครับ
1: คุณอรุณคุณาจิรพรบอกจะกรองได้เลยครับคนพวกนี้เขาซ่อนเก่งอยู่แล้ว
0: ครับ
1: คนยากจนไม่ใช่คนจนจริงๆพวกนี้ก็ไม่ทราบได้เหมือนก
0: ัน ถ้าเกิดว่าฐานข้อมูลจากภาครัฐไม่มีเลยเขาเข้าเงื่อนไขฮะนั่นแหละครับ
1: ใช่เพราะระบบของเรามันคงไม่สมบูรณ์ 100% หรอกที่จะจำแนกคนกลุ่มต่างๆได้อย่างทะลุปุโปร่งนะ
0: ครับครับ
1: มันก็จะมีคนที่รัฐมีข้อมูลเขาเพียบไปหมดเลย
0: ครับ
1: ยิ่งคนที่เสียภาษีอยู่ทุกเดือนเนี่ยนะผมบอกได้เลยข้อมูลเป๊ะไม่มีหลุดไปไหน
0: บางทีลืมไปแล้วด้วยนะพี่ไพศาลไปเคาะเสียภาษีประจำปีเนี่ยขึ้นมาหมดจะโอ้โหรัฐเขารู้ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยประมาณนั้นนะ
1: รายได้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่มันรู้หมด
0: ครับ
1: นะแล้วถ้าไปมีซื้อบ้านซื้อรถอะไรพวกนี้นะ
0: ฮะ
1: แล้วก็มีอะไรที่จะต้องไปขึ้นอยู่กับเครดิตบูโรอะไรพวกนี
0: ้ครับ
1: เขาจะบันทึกไว้หมดไปผ่อนนู่นผ่อนนี่หรืออะไรยังไงเนี่ยเขาขึ้นเครดิตบูโรเขารู้หมด
0: ครับ
1: แต่ว่าคนที่ไม่ที่เขาไม่ต้องทำอะไรแบบนี้ไง
0: นั่นแหละมันมีฮะมีเยอะ
1: เขาไม่ได้เขาไม่ได้จ่ายภาษีเขาไม่ได้มีงานประจำที่ต้องมีการหักเงินเดือนหักไอ้ภาษีหน้าที่จ่ายพวกนี้โอ้ยากเช็คยาก
0: แล้วจะจูงใจยังไงให้คนกลุ่มนี้มาเข้าสู่ระบบภาษีได้ยากไหมพี่พิสาร
1: ยากยาก
0: ใช่ไหม
1: ถ้าเขาก็ยังดำรงชีวิตเขาได้แบบชิวๆสบายๆใช่ไหม
0: ครับ
1: ไม่มีอะไรที่ทำให้เขาเดือดร้อนผมก็เขาไม่มีอะไรที่จะจูงใจเข้าระบบยกเว้นแต่ว่าที่จะเข้าระบบก็คือว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำมาหากินของเขา
0: ครับ
1: ผลประโยชน์ของเขา
0: ครับ
1: ถ้ามันกระทบแล้วการเข้าจะทำให้เขาได้ประโยชน์มากกว่าอันนี้เขาก็เข้า
0: ก็ถ้าจำไม่ผิดนะยุคลุงตู่ที่มีโครงการคนละครึ่งเนี่ยช่วงแรกๆฮะยังค่อยๆฝืดเคืองไม่ค่อยมีใช้กันนะฮะพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าไม่เป็นอ่ะไม่เข้าดีกว่าแต่ปรากฏว่าร้านค้าที่เข้าอ่ะพี่เวสารอู้ขายดิบขายดีจนแม่ค้าบอกว่าต้องขอนะฮะต้องขอร่วมด้วยโครงการด้วยแป๊บเดียวคนไทยเก่งเลยพอเก่งเสร็จเฟส2พอเริ่มเฟส3เท่านั้นพี่เวสารเห็นชัดเจนเลยเพราะว่ามันมีเรื่องของอ้าวเดี๋ยวสรรพากรมาเก็บภาษีนะคุณขายดิบขายดีอะไรขนาดนี้คนไม่ขอร่วมโครงการ
1: กลัวกันหมด
0: ใช่ครับเพราะว่าภาพเนี้ยเห็นชัดเจนเลยตอนที่ไปซื้อของนะครับอ้าวร้านนี้ก็ถอนจากโครงการคนละครึ่งไปแล้วร้านนี้ก็ถอนจากโครงการคนละครึ่งไปแล้วไม่ขอเข้าร่วมอะไรอย่างเงี้ยฮะก็นี่แหละมันเป็นปัญหาว่า60 40 plus เนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหานี้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวคงต้องมีถามต่อนะว่าตกลงถ้าผู้ประกอบการเข้าร่วมกันเยอะๆเนี่ยจะเอาเรื่องของมาตรการทางภาษีมาจับผู้ค้าที่ขายดิบขายดีหรือไม่ด้วยนะฮะ
1: ใช
0: ่ครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
1: ครับพักอีกสักครู่ครับ
2: FM99 ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุก16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM99
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติให้ความเห็นดูจะเป็นกองเชียร์เรื่องไอ้การกู้เงินอยู่นะ
1: ครับ
2: คุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่าการที่รัฐบาลจะออกพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินกรอบวงเงิน400,000,000,000 บาทในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยนั้นจะช่วยผลักดันให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจหรือ GDP ปี69เพิ่มขึ้นมาที่ 2.1% จากเดิมคาด 1.5 โอ้ขึ้นเยอะนะ
1: คือ
2: ขึ้นมา 0.6 เลยนะเนี่ย
1: คือคาดหวังว่าจะมีการกิจกรรมทางเศรษฐกิจดีอย่างนั้นเหรอฮะ
2: ก็เพิ่มจากเดิมเนี่ยตอนเนี้ยถ้าไม่กระตุ้นเลยไม่มีโครงการที่จะใช้เงินกู้400,000,000,000มาทำเนี่ยนะ
1: ครับ
2: หลายฝ่ายก็ประเมินไว้แล้วเศรษฐกิจไทยจะโตแค่ 1.5 ผ
1: ู
2: ้ว่าบอกว่าถ้ากระตุ้นดีๆเนี่ยจะโตได้ถึง 2.1 ที่อัตราเงินเฟ้อจะขยับขึ้นมาที่ 3-3.1% จากเดิม 2.9 แต่ปี70เนี่ยมันจะมีโมเมนตัมไปถึงปี70นะคาดว่า GDP จะขยายตัวชะลอลงมาที่ 1.6 จากเดิมที่คาดไว้ 2% เนื่องจากฐานในปีนี้สูงขึ้นส่วนเงินเฟ้อคาดขยายตัว 1.4% จาก 1.5 กลับเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3% ขณะที่เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI มีจำนวนมากที่เข้ามาประคองเศรษฐกิจสำหรับมาตรการกระตุ้นและบรรเทาเยียวยาเนี่ยผู้ว่าวิทัยบอกว่ามีผลต่อเงินเฟ้อทั้งปีแต่ไม่มากคาดว่าในไตรมาส3จะดีตัวขึ้นบ้างโดยในบางเดือนเงินเฟ้ออาจสูงถึง 4-5% ในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะมีการปรับมาตรการบรรเทาผลกระทบหลายตัวซึ่งในครั้งนี้มาตรการการคลังจะใช้เป็นตัวหลักธนาคารแห่งประเทศไทยก็เตรียมปรับมาตรการสนับสนุนสินเชื่อ SME เช่นโครงการ SME Credit Boost ให้สอดคล้องกับวิกฤตจากความขัดแย้งตะวันออกกลางให้มีการค้ำประกันง่ายขึ้นเพื่อให้ SME เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นรวมถึงขอให้ธนาคารใช้ที่ดินเข้ามาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือโครงการ Short Plus ขณะที่ต้องติดตามหนี้ด้อยคุณภาพหรือ NPLถ้าจำเป็นต้องผ่อนปรนคล้ายกับมาตรการฟ้าส้มในช่วงที่ผ่านมาซึ่งจะต้องออกมาเป็นมาตรการเฉพาะจุดนะแล้วก็ยืนยันว่าไทยยังจะไม่เข้าสู่ภาวะ stagflation
1: ครับ
2: เพราะนิยามคือเศรษฐกิจโตต่ำพอสมควรและเงินเฟ้อต้องสูงระยะยาวซึ่งขณะนี้ประเมินว่าเงินเฟ้อสูงแต่ทยอยปรับลดลงในไตรมาส2ปี70ก็เชื่อว่าเงินเฟ้อจะสูงไม่ยาวและแตกต่างจากต่างประเทศเงินเฟ้อไทยอยู่ขอบล่างส่วนต่างประเทศเงินเฟ้ออยู่ขอบบนอันนี้ผู้ว่าวันนี้ให้สัมภาษณ์นะครับ
1: ครับฮะก็แบบเป็นประเด็นที่เดี๋ยวรอมันมีประเด็นเรื่องของบูดี้อ่ะครับพี่เพศาลฮะที่ให้มุมมองไทยเป็นบวกในกรณีว่าเป็นประเทศหน้าลงทุนนี่มันสร้างผลดีหรือว่ามันส่งผลต่อเศรษฐกิจเราหรือไม่ยังไงครับเนี่ย
2: ก็เขาก็ชมอ่ะเขาก็ชมว่าเรามีเป็นประเทศที่ภูมิคุ้มกันดีใช่ไหม
1: ครับ
2: คือในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เนี่ยไทยจัดอยู่ใน 5-6 ประเทศที่ถือว่ารับแรงกระแทกจากวิกฤตการณ์ได้ดีกว่า อีกหลายประเทศก็จะประกอบไปด้วยไทยอินเดีย
1: ครับ
2: อะไรมาเลเซียอะไรพวกเนี้ยผมจำชื่อได้ไม่หมด
1: ครับ
2: แต่มีไทยมีอินเดียตอนคือเป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่จะรับแรงกระแทกได้ใช่ค่อนข้างดี
1: สถานการณ์โลกแม้ว่าจะปั่นป่วนยังไงแต่ว่าเรารับมือได้ดี
2: ใช่มันจะมีประเทศที่รับมือได้ดี
1: ครับ
2: ก็ไทยอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็รับมือได
1: ้ครับ
2: กลางแล้วก็รับมือได้น้อยประหลาดมากรับมือได้น้อยเนี่ยรับ

0: คือได้แย่เนี่ยมีตุรกีด้วยนะตุรกีอาร์เจนตินาพวกนี้จะถูกแรงกระแทกและรับมือไม่ได้และรับมือได้น้อยมากแต่ไทยแล้วมีเม็กซิโกมีไทยมีมาเลเซียมีอินเดียมีเม็กซิโกประเทศเหล่านี้จะเป็นประเทศที่จะรับแรงกระแทกได้ดี
1: ครับครับก็ท่านนายกก็บอกงี้ฮะประเด็นที่มูดี้เนี่ยเขาออกรายงานมานะฮะว่าไทยเราเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่น่าลงทุนนะฮะท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นข่าวดีนะครับหลังจากที่มูดี้ได้ปรับมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยจากเชิงลบนะฮะเป็นมีเสถียรภาพแล้วก็น่าลงทุนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั่วโลกนะฮะโดยมูดี้เนี่ยไม่ได้มองแค่ในเรื่องของเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ว่ามองทุกมิติทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องความโปร่งใสเรื่องการทำงานที่รวดเร็วแล้วก็เรื่องโครงสร้างของประเทศนะครับเมื่อถามว่ามูดี้ได้บอกว่าประเทศไทยควรมีการสนับสนุนให้มีการลงทุนเพิ่มเติมนายกก็บอกว่าวันนี้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ฮะได้มีการอนุมัติคำขอส่งเสริมการลงทุนกว่า 900,000 ล้านนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศนะฮะซึ่งในเรื่องนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันที่นักลงทุนจากต่างประเทศมั่นใจประเทศไทยโดยมาจากการวางรากฐานในเรื่องต่างๆแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาคมโลกนะฮะเพราะถ้าเรื่องพวกนี้เขาไม่เชื่อมั่นเขาคงไม่มาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลอย่างเดียวฮะทุกฝ่ายนะฮะร่วมไม้ร่วมมือกันจึงทำให้มูดี้เขาปรับมุมมองอย่างนี้แล้วก็ต่างชาติสนใจลงทุนในบ้านเรานะครับก็ต้องฝากขอบคุณประชาชนทุกคนในเรื่องนี้ด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนที่เป็นคนไทยทุกคนต้องช่วยกันเชียร์ประเทศไทยไม่ใช่ออกมานั่งตำหนิว่ารัฐบาลอย่างโน้นอย่างนี้มีอคตินะประมาณนั้นนะครับเพราะสิ่งที่เขาตำหนิมาวันนี้ถูกลบไปด้วยความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในวันนี้เพราะบริษัทที่เป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกจัดอันดับให้ประเทศไทยได้ดีแบบนี้ซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่มีใครไปวิ่งเต้นได้ทุกอย่างต้องตรงไปตรงมาโปร่งใสคนที่ว่ากล่าวประเทศไทยไม่อยากให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าเห็นแบบนี้ก็จะเห็นว่าสิ่งที่คนเหล่านี้พูดมามันไม่มีความน่าเชื่อถือนะฮะเพราะพูดในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เป็นกระแสกระทบประเทศไทยเราก็ทำให้ดูแล้วไอ้นี่มันเป็นผลมาจากที่คุณเอกนิติก่อนหน้านี้ที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับสถาบันจัดอันดับด้วยไหม
0: ครับอ๋อมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไปชี้แจงไปอะไรหรอกครับมันเป็นเรื่องที่เขาก็ดูอยู่ศักยภาพของเราโดยเฉพาะในไอฐานะทางการเงินการคลังของเรา
1: ครับ
0: ตัวเลขที่เขาให้ความมั่นใจมากก็คือทุนสำรองเราแข็งแกร่งมากอ๋อ
1: ใช่ครับใช่ครับเรามีจุดแข็งตรงนี้ฮะ
0: ก็คือพูดง่ายๆว่าถึงว่ามันจะมีความผันผวนค่าเงินปั่นป่วนอะไรไงเนี่ยไทยรับมือได้มากเพราะว่าทุนสำรอง
1: เราเยอะมาก
0: ปึกเลย
1: ครับครับ
0: แบบไม่ต้องกังวลเลยในประเทศอีกหลายประเทศเนี่ยตอนนี้กำลังเดือดอยู่เลยใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่จะต้องดูแลค่าเงินตัวเองอะไรตัวเองยุ่งไปหมดแต่ไทยนี่ยิ้มเลยไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: ครับ
0: ถึงเราถึงจะประสบภาวะที่มันน่าประหลาดที่ว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยโตต่ำแต่เงินบาทแข็งค่าม
1: ันคือผลจากเงินทุนสำรองเราเยอะอย่างนี้แหละ
0: ถูกต้องเป็นเพราะว่าเราเขาดูแล้วว่าทุนสำรองเรามันแข็งแกร่งเงินบาทมันถึงได้แข็งค่าเนี่ยถึงได้เป็นเงินที่ทรงคุณค่าไอ้เงินที่แข็งค่าเนี่ยก็คือเงินที่ทุกคนเห็นว่าเป็นเงินที่มีหลักประกันสูงอ่ะ
1: ครับโอ้ก็ตั้งแต่นี่แหละฮะหลวงตามหาบัวที่ทองช่วยชาติเนี่ยนะฮะแล้วก็เข้าคลังแล้วก็ไม่ให้เบิกมาเลยอ่ะอันนี้ก็คือเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ทำให้เราเนี่ย
0: อันนั้นก็ส่วนหนึ่งก็เป็นบัญชีอันนั้นเป็นลงบัญชีเป็นมันก็ไม่ใช่ทุนสำรองเนี่ยมันเป็นทุนเป็นเรื่องของไอ้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพิมพ์ธนบัตร
1: ครับ
0: ก็ไม่มันมีคุณไอ้เรื่องที่มูดี้เขามีความเห็นในเชิงบวกล่าสุดเนี่ย
1: ครับ
0: มีสื่อไปถามคุณกรจติกวนิชนะ
1: ครับ
0: คุณกรบอกว่าก็นี่ไงที่พรรคประชาธิปัตย์เราถึงบอกว่ารัฐบาลไม่ได้มีความจำเป็นเลยที่จะต้องไปกู้เงินออกพรกเลยเพราะเศรษฐกิจไทยมันไม่ได้วิกฤต
1: ครับ
0: มูดี้เขายังบอกเลย

0: ว่าเราเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มที่ประเภทที
1: ่
0: ร
1: ับ
0: ม
1: ือ
0: สถานการณ์นี้ได้ดีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: มีความพร้อมมากใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยไปออกพรก.กู้เงินเนี่ยคือไปตั้งอยู่บนฐานคิดที่ว่าเราเนี่ยจะประสบปัญหาหนักหน่วงเนี่ยคุณกรณ์เขาก็แย้งบอกว่าอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: บอกว่าเนี่ยที่บูรุ่ยเขายืนยันเนี่ยมันชัดเจนว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ได้วิพากษ์วิจารณ์ไปนั้นถูกต้องเศรษฐกิจมันยังไม่ได้ติดลบมันไม่ได้มีอะไรที่วิกฤตเลยไม่จำเป็นที่ออกพรก.ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ต้องเยียวยาคนนะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันไม่ต้องเร่งด่วนที่ออกพรก.คุณก็
1: เสนอไปตามกฎหมายปกติ
0: ค
1: ุ
0: ณกรณ์ที่จะบอกเลยว่าไม่ต้องไปกู้เพิ่มหรอกเกลี่ยงบมานี่มันก็พอแล้ว
1: ได้เท่าไหร่เอง
0: เกลี่ยงบ69
1: ได้มาแค่ 2-3 หมื่นล้านเองไม่ใช่เหรอครับ
0: เห็นบอกว่าได้อาจจะไม่ถึง 50,000 ตั้งไว้แสนนึง
1: ตั้งไว้แสนนึงฮะได้เนี่ยถ้าตัวเล็กจำไม่ผิด 30,000 เองฮะได้มาประมาณ 30,000 ล้านฮะ
0: จริงๆแล้วอาจจะน้อยกว่า 50,000 เนี่ย 30,000
1: 30,000 ล้านคร
0: ับ มันก็รู้อยู่แล้วประกาศอย่างนี้ปั๊บบอกว่าเดี๋ยว
1: ยังไม่
0: หน่วยราชการใดที่ยังไม่ได้ทำไอ้สัญญาจัดซื้อจัดจ้างอะไรเดี๋ยวได้เกี่ยวหมดนะ
1: ครับ
0: พอคุณพูดปั๊บเลยเขามาเลย
1: พรุ่งนี้เช้าเรียกมาเซ็นเลย
0: ออทีว่าออกมาด่วนมากเลยจัดการเปิดอีบิดตรงบิดดิ้งด่วนเลยมาเลยถูกไหมกระทรวงดุลกรมเขาจะไปยอมเสียไอ้โควต้าพื้นที่ไอ้เรื่องของงบประมาณก็ได้ยังไง
1: โอ้เมื่อก่อนนี่นะตอนรัฐมนตรีลงพื้นที่นะแล้วก็บอกว่าจะขยายพื้นที่ของกระทรวงอ่ะพี่เบสานเอาออกไปให้อยู่ตามกรมต่างๆเพิ่มอะฮะโอ้โหพื้นที่ตรงเนี้ยมันกว้างขวางไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวขอเอาหน่วยงานของกระทรวงมาตั้งหน่อยได้ไหมเนี่ยนะฮะอีกเดือนมึงมาประชุมใหม่นะปรากฏว่าเขามีแผนงานมีโครงการตอกเสาเข็มมาแล้วเรียบร้อยฮะไม่ได
0: ้แล้วข้าราชการนี้ก็ถือว่างี้นะลดแล้วลดเลยนะ
1: ครับ
0: มันโอกาสที่หวังว่าจะได้เพิ่มยากมาก
1: อ๋อถือว่า
0: เป็น
1: เวลางบที่ได้มาต้องใช้ให้หมดถ้าใช้ไม่หมด
0: คราวต่อไปเขาไม่ให้คุณเพิ่มใช่ไหมคุณสมมติว่าคุณเคยมีงบ100แล้วคุณใช้แค่70เขารีดคุณออกมา30งวดต่อไปเขาบอก
1: ได้70
0: เป็นเอามาตั้งมา100ได้ยังไงนะคุณ70ก็พอใช้อย่างมากที่สุดก็ได้80อ่ะ
1: ครับครับ
0: ขยับมาให้หน่อยแต่ไม่ได้ถึง100
1: ครับเดี๋ยวพักกี่ครู่นึงพี่ไปสารทุ่มตรงนะครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับครับก็มองคนละมุมฮะคุณกรณ์บอกว่ามันไม่จำเป็นเร่งด่วนเศรษฐกิจไทยเรามูดี้ยังปรับเลยฮะให้มีเสถียรภาพนะฮะในมุมของรัฐบาลเขาบอกว่าก็สถานการณ์ตะวันออกกลางยังไม่รู้เลยลูกผีลูกคนมันจะเลวร้ายไปกว่านี้อีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยสถานการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องอย่างน้อยเนี่ยนะฮะเตรียมพร้อมรับมือไว้น่าจะมีความจำเป็นมากกว่าตอนนี้ครับ
0: ครับคุณซันต้าซันตามอนิก้านะบอกทองคำแท่งโครงการหลวงตาบัวน่าจะส่งเข้าคลังหลวงรวมแล้ว13ตันอาทิตย์ก่อนก็ทำพิธีส่งมอบอีกเกือบ10กิโล
1: ครับ
0: รู้สึกว่าทยอยส่งต่อเนื่องนะ
1: โอ้
0: น
1: ี่มี
0: เพราะว่ายังมีญาติโยม
1: คนบริจาคอยู่
0: ทำยังบริจาคต่อเนื่อง
1: ครับ
0: เป็นโครงการที่ยังมีการบริจาคต่อเนื่องแม้ว่าหลวงตาบัวท่านจะละสังขารแล้วก็ตามนะ
1: ครับครับ
0: ลูกศิษย์ลูกค้าอะไรต่างๆก็ยังดำเนินการต่
1: อ
0: เพราะว่าเป็น

0: เป็นครูบาอาจารย์สั่งไว้ไง
1: ครับ
0: แล้วเราทำกันมาต่อเนื่อง
1: ครับแล้วคือท่านก็ไม่ให้เบิกออกมาด้วยนะฮะให
0: ้
1: เงินคงคลังไว้อย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับก็โหตั้งแต่ปีเนี่ยตั้งแต่ปีไหนนะตั้งแต่เริ่มมาตอนนั้นนะ
1: โอ้โห
0: จ
1: ำไม่ได้แล้วฮะจัด
0: น
1: านมาก
0: โครงการผ้าป่าช่วยชาติ
1: ครับ
0: เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี2540ครับก็ได้รวบรวมเงินและทองคำบริจาคจากประชาชนเพื่อมอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นทุนสำรองคลังหลวง
1: ครับ
0: ทั้งหมดถูกเก็บรักษาไว้อย่างครบถ้วนจุดเริ่มต้นเนี่ยหลวงตาบัวริเริ่มตั้งโครงการผ้าป่าช่วยชาติเพื่อช่วยเหลือประเทศจากวิกฤตปี240และได้รับความศรัทธาอย่างสูงจากประชาชนทองคำที่รวบรวมได้ทั้งหมดถูกส่งมอบเข้าเป็นคลังหลวง
1: ครับ
0: โดยธนาคารแห่งประเทศไทยผ่านโครงการผ้าป่า12เมษายนอย่างต่อเนื่องอ๋อทุกๆช่วงเดือนเมษายนเขาจะส่งนะ
1: เมษาย
0: นก็จะมีผ้าป่า12เมษายนจำนวนทองคำข้อมูลยืนยันว่ามีทองคำบริจาคกว่า 13,000 กิโลกรัมหรือ13
1: ตันนะฮะ
0: อยู่ครบถ้วนในคลังหลวงของธนาคารแห่งประเทศไทย
1: ครับ
0: เป้าหมายก็เพื่อค้ำจุนเสถียรภาพเศรษฐกิจของชาติทำให้ชาติไทยมั่นคงปัจจุบันการมอบทองคำยังคงมีต่อเนื่องโดยคณะศิษยานุศิษย์เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของหลวงตามหาบัว
1: พระป่าทุกเมษา
0: ครับ
1: ครับผมก็เลยเข้าไปดูฮะเงินทุนสำรองของไทยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยล่าสุดนะฮะช่วงเดือนตุลาคม68นะฮะแตะระดับสูงเป็นประวัติการเฉียด300ล้านดอลลาร์สหรัฐครับพี่ไพศาลฮะโอ้โห9ล้านล้านบาทนะครับซึ่งเพียงพอต่อการนำเข้าสินค้าได้กว่า8เดือนสูงกว่าเกณฑ์หนี้ต่างประเทศระยะสั้นกว่า 2.5 เท่าสะท้อนความแข็งแกร่งด้านเศรษฐภาพการเงินของประเทศนะระดับเงินสำรองตุลาคม68อยู่ที่ระดับ 298,455 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ
0: ครับ
1: เนี่ยฮะก็คือเป็นทุนไว้รักษาเศรษฐภาพนะครับเมื่อก่อนนี้ที่เราโดนต้มยำกุ้งไปก็คือเอาเงินตรงนี้ใช่ไหมที่ไปสู้กับค่าเงินบาทนะครับ
0: ครับอันนี้ก็เข้าใจว่าทางธนาคารไทยเขาเอาไปเก็บไว้ในก็ใช้คำว่าคลังหลวง
1: ครับ
0: เก็บไว้ในคลังจริงจริงแล้วก็เป็นทุนสำรองเงินตรา
1: ครับ
0: นะเป็นทุนสำรองเงินตราของธนาคารไทยแต่ว่าไอ้ทุนสำรองที่ต่างประเทศเขาพิจารณาเครดิตของเราเนี่ยว่าเรามีความมันคงแข็งแรงมากอันนั้นเป็นทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ
1: ระหว่างประเทศครับ
0: คือพูดง่ายๆว่าเราถือเงินดอลลาร์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้เอาไว้เนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นคงมาก
1: ครับทองคำเรามีเท่าไหร่นะฮะทองคำสำรองนะฮะไทยอยู่ในลำดับ22ของโลกครับถือครองทองคำประมาณ 234.52 ตันครับ
0: ครับ
1: มหาศาลเลยครับเรื่องของแลนด์บริดจ์นะฮะโอ้พี่เพศาลว่ายังไงบ้างฮะเพราะว่ากรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายคุณเอกนิตินะฮะมาศึกษาเรื่องนี้อีก90วันนี่ซื้อเวลาไหมฮะ
0: ก็ยังไงใช่เพราะว่าเสียงมันโจมตีวิพากษ์วิจารณ์มากนายยกก็เลยโอเคก็โยนไปให้
1: 90วันแล้วกัน
0: 90วัน
1: ครับกลับมาตั้งหลักก่อนจะเอายังไงกันต่อนะฮะสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์นะฮะเพราะว่าพื้นที่ก่อสร้างตอนเนี้ยนะฮะที่ชัดๆก็คือชุมพรกับระนองนะชุมพรกระจาสร้างท่าเรือน้ำลึกแหลมริ้วนะฮะที่ตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนชุมพรฝั่งอันดามันก็ที่ระนองฮะสร้างที่ท่าเรือน้ำลึกบริเวณอ่าวอ่างตำบลราชกรูดอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองนะครับก็จะมีอะไรบ้างฮะโครงการนี้ก็จะมีนอกเหนือจากท่าเรือน้ำลึกแล้วก็จะมีมอเตอร์เวย์นะ6ช่องจราจร

0: จราจรมีรถไฟทางคู่เชื่อมท่าเรือทั้งสองฝั่งนะครับก็โครงการเนี่ยเขาคาดว่าจะเปิดประมูลแล้วก็เริ่มก่อสร้างเฟสแรกในปี73แต่ว่าเดี๋ยวรอ90วันของชุดคุณเอกนิติก่อนศึกษาผลดีผลเสียแล้วก็ทำความเข้าใจคนในพื้นที่เพราะว่าทางนิดาโพเนี่ยเขาก็ไปสำรวจความคิดเห็นของคนใต้มาไงพี่ไพศาลเห็นด้วยไหมสำหรับโครงการนี้เกินครึ่งฮะเห็นด้วยอยากจะให้เศรษฐกิจภาคใต้มันฟื้นนะฮะให้มันขับเคลื่อนเคลื่อนได้แต่มันก็เกินครึ่งเหมือนกันที่คนยังไม่ค่อยรู้จักโครงการนี้มากเท่าไหร่ฮะ
1: คุณลิซ่าพักขมลหนุนอนันต์ไปเปิดโองนะ
0: ครับ
1: ว่ามีบุคคลที่เรียกกันว่าอาม่าอาม่านี่เป็นภาษาจีนแปลว่าแม่นะ
0: ครับ
1: บอกอาม่าเนี่ยไปเที่ยวกว้านซื้อที่ดินซึ่งคาดว่าจะเป็นที่ที่อยู่ในบริเวณของโครงการแลนด์บริดจ์นี่แหละ
0: ครับ
1: โดยคุณพักขมลบอกว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมามีการกว้านซื้อที่ดินกว่า500ไร่จากบริษัทโนมินีที่คนในพื้นที่รู้จักกันในนามอาม่าก็ปรากฏว่าสื่อเขาไปแคะคุยดูนะตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่จังหวัดระนองได้สอบถามชาวบ้านรายหนึ่งระบุว่ามีการกว้านซื้อขายที่ดินจริงตั้งแต่ปี2566โดยมีกลุ่มบุคคลประกอบด้วยอดีตกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการตำรวจตะเวนชายแดนข้าราชการช่างรังวัดสำนักงานที่ดินและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ตำบลคูระอำเภอคูระบุรีจังหวัดพังงาและตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองนะซึ่งคนเหล่านี้ออกไปติดต่อชาวบ้านเพื่อขอซื้อที่ดินตั้งแต่ชายหาดอ่าวจากตำบลกำพวนยาวไปถึงชายหาดอ่าวนุ้ยอำเภอคูระรวมพื้นที่กว่า383ไร่ซึ่งเป็นที่ดินประเภทสค.1แล้วนำไปขายต่อให้กับหญิงคนหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าอาม่าโดยในสัญญาซื้อขายที่ดินครอบครองระบุชื่อผู้ซื้อโดยซื้อขายในราคาไร่ละ 100,000 บาทโดยนายหน้าจะได้รับค่านายหน้า 3% แหล่งข่าวระบุด้วยว่าในขณะที่มีการตระเวนขอซื้อที่ดินจากชาวบ้านมีการรวมเอาที่ของชาวบ้านหลายรายซึ่งไม่ได้มีการติดต่อขอซื้อเขาไว้ด้วยทำให้ผู้เสียหายต้องรวมตัวกันไปแจ้งความที่สภ.คูระบุรีจังหวัดพังงาต่อมาอาม่าได้เดินทางมาพบกับผู้เสียหายโดยได้ให้ผู้เสียหายนำหลักฐานการครอบครองมาแสดงและยอมตัดพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจากการซื้อขายเมื่อต้นปี2567สำหรับอาม่าคนดังกล่าวเป็นชาวอุบลราชธานีเป็นนักธุรกิจและเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งโดยพื้นที่ที่มีการกว้านซื้อเป็นพื้นที่บริเวณป่าปากเตรียมที่บริเวณป่าปากเตรียมที่กำลังเป็นข่าวป่าถูกบุกรุกและทางเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเพื่อยกเลิกเอกสารนส3ก อันเนี้ย
0: ครับ
1: วันนี้เห็นมีสื่อไปถามนายกนะ
0: โอ้นายกบอกว่าโครงการแลนด์บริดจ์ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มเลยนะฮะมีการศึกษานะครับเวลาเนี้ยทางฝ่ายค้านออกมาปูดเริ่มมีการเก็งกำไรกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่กันแล้วจะทำให้ความมั่นใจกับประชาชนอย่างไรอันนี้สื่อถามนะครับพี่ไพศาลฮะนายกหัวเราะเลยฮะพร้อมกับบอกว่าช่วงนี้คิดแต่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดีกว่าช่วยทำให้ทุกอย่างกลายเป็นทุกข์ให้กับประชาชนในประเทศให้มากที่สุดอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้นะโครงการที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้บริบทก็เปลี่ยนไปการศึกษาที่เคยมีในอดีตมันอยู่บนภูมิรัฐศาสตร์อีกบริบทหนึ่งนะฮะตอนนี้เราต้องมาหาแนวทางที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคที่จะสามารถพึ่งพาตนเองได้ครับในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็การเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งสินค้าสามารถยืนอยู่บนขาของตัวเองได้แม้ว่าภูมิภาคไหนจะมีความขัดแย้งมีการสู้รบมีสงครามใดๆก็ตามเราก็พยายามทำให้ภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคงปลอดภัยเป็นที่มั่นใจและเป็นที่สนใจของนานาชาติเราพยายามจะเสริมศักย

อยากภาพให้เพิ่มมากขึ้นตามสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปนายกบอกอย่างนั้นนะฮะเมื่อถามว่าสิ่งที่กระแสสังคมกำลังปั่นกันอยู่ในเวลานี้มันเป็นเรื่องของสัมปทานที่ให้กับนักลงทุนนายกก็บอกว่าพอพูดปั่นกันเนี่ยรัฐบาลไม่ฟังเสียงปั่นเหรอเนี่ยฮะ

0: การลงทุนนะครับไม่ได้มาเช่าพื้นที่นะครับเมื่อถามว่าฝ่ายค้านออกมาค้านตั้งแต่ต้นจะทำให้โครงการสะดุดหรือไม่นายกก็บอกว่าโครงการยังไม่เริ่มเลยต้องศึกษาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหากผลการศึกษาโดยคุณเอกนิตินะฮะกับคณะกรรมการขับเคลื่อนชุดนี้ซึ่งมีเลขาสภาพัฒน์เป็นเลขานุการหากผลศึกษาออกมาเราก็ตัดสินใจบนผลการศึกษาที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นไม่ได้มีอะไรแปลกนายกบอกอย่างนั้นนะครับเมื่อถามย้ำว่าขอความชัดเจนในเรื่องของการให้สัมปทานที่ดินกับนักลงทุนต่างชาติ99ปีที่จะมาลงทุนตรงนี้ไม่ได้อยู่ในโครงการแลนด์บริดจ์หรืออย่างไรเพราะนายกบอกว่าไม่เกี่ยวกันนายกก็บอกว่าทุกอย่างมันอยู่บนผลการศึกษาครับเมื่อถามว่าผลการศึกษาจะต้องฟังเสียงหรือว่าคำแนะนำของฝ่ายค้านด้วยหรือเปล่านายกก็บอกว่าฟังเสียงประชาชนผมได้กำชับให้คณะกรรมการมีภาคประชาชนอยู่ด้วยซึ่งคุณเอกนิติก็เห็นชอบด้วยโดยจะไปดำเนินการเชิญภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมศึกษาไปด้วยกันครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นะครับ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: คุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ 19:16 นาทีครับ
1: ครับในวันนี้ทางอาจารย์สุชาสุรชาติบำรุงสุขไปอภิปรายเวทีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาจัดขึ้นนะ
0: ครับ
1: อาจารย์ดร.สุรชาตินี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและภูมิรัฐศาสตร์ก็พูดถึงเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ย
0: ครับ
1: อาจารย์สุรชาติบอกว่ามองโครงการนี้เป็น3มิติมิติแรกคือทะเลกับภูมิรัฐศาสตร์แม้โลกจะพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งสมัยใหม่ไปกันถึงนู่นละรถไฟความเร็วสูงหรืออากาศยานขนาดใหญ่แต่ทะเลยังคงมีความสำคัญในศตวรรษที่21ไม่ต่างจากยุคจักรวรรดิอังกฤษที่ใช้อำนาจทางทะเลเป็นฐานขยายอิทธิพลสถานการณ์โลกในปัจจุบันโดยเฉพาะบทบาทของโดนัลด์ทรัมป์ทำให้สังคมไทยหันกลับมาเรียนรู้ภูมิศาสตร์ทางทะเลมากขึ้นเช่นการรู้จักช่องแคบฮอร์มุสในฐานะจุดยุทธศาสตร์สำคัญของโลกเป็นต้นมิติที่2คือทะเลในฐานะซูเปอร์ไฮเวย์ของโลกาภิวัตน์ในอดีตมักกล่าวกันว่าทะเลคือเส้นเลือดของระบบทุนนิยมแต่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ทะเลคือซูเปอร์ไฮเวย์ของระบบเศรษฐกิจโลกและเป็นเส้นชีวิตของห่วงโซ่อุปทานซึ่งไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากปราศจากการขนส่งทางทะเลส่วนมิติที่3คิดว่ายุทธศาสตร์ทางทะเลมันมีนัยยะสำคัญคือการควบคุมจุดที่เป็นจุดสำคัญทางทะเลหรือคอขวดทางทะเลเราได้ยินมาตั้งแต่เรียนประวัติศาสตร์ยุคอาณานิคมคอขวดเหล่านี้มีบทบาทมากในเวทีโลกเป็นแต่เพียงเราเห็นคอขวดชุดเดียวคือคอขวดที่ฮอร์มุสยังไม่ได้พูดถึงคอขวดส่วนอื่นเว้นแต่รัฐบาลไทยพูดถึงคอขวดส่วนที่2คือมะละกาม
0: ะละกา
1: และต้องยอมรับว่าในคอขวดทางทะเลที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรที่เป็นปัจจัยทดแทนเราเห็นท่อน้ำมันที่พาดขวางตัดออกจากซาอุไปลงทะเลแดงเอาเข้าจริงใช้ไม่ได้จริง
0: อ
1: ิหร่านก็ทำแปลว่าตอนนี้คอขวดยังอยู่กับเราแต่ถ้าเกิดวิกฤตคอขวดจะเป็นวิกฤตของโลกไม่ใช่วิกฤตของคอขวดอาจารย์สุชาติบอกว่าในมิติทางยุทธศาสตร์รัฐบาลมักอธิบายว่าแลนด์บริดจ์จะเป็นทางเลือกทดแทนหากเกิดการปิดช่องแคบมะละกาแต่ในความเป็นจริงช่องแคบมะละกายังมีศักยภาพและขนาดของระบบการขนส่งที่ใหญ่กว่าไทยมากจึงไม่อาจนำแลนด์บริดจ์มาใช้ทดแทนได้อย่าเอาแลนด์บริดจ์ไปแขวนไว้กับทฤษฎีว่าหากวันหนึ่งมะละกาปิดแล้วแลนด์บริดจ์ไทยจะบูมเพราะคำตอบคือเป็นไปไม่ได้ าจารย์สุรชาติ
0: ครับ
1: ปิดท้าย

0: ครับมีคุณสุรเดชยศสวัสดิ์ด้วยพี่เมสารไม่เห็นด้วยเลยกับโครงการนี้นะบอกเนี่ยมันตำน้ำพริกละลายทะเลชัดๆเลยไม่คุ้มฮะที่จะไปหวังว่าเราจะมีเรือสินค้ามาผ่านโครงการของเราสู้สิงคโปร์ไม่ได้นี่คุณสุรเดชยศสวัสดิ์ครับอดีตสมาชิกวุฒิสภาอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอดีตรองหัวหน้าพรรคประชารัฐเคยมีบทบาทเรื่องของโครงการคลองไทยไงพี่วิสารฮะสำหรับคุณสุรเดชนี่นะครับแสดงความเห็นถึงโครงการแลนด์บริดจ์ครับที่รัฐบาลกำลังตั้งคณะกรรมการศึกษาโดยมีคุณเอกนิติเป็นประธานว่าส่วนตัวเนี่ยไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เลยครับเพราะเห็นว่ามันไม่คุ้มหรือพูดง่ายๆก็คือเหมือนเป็นการตำน้ำพริกละลายทะเลไม่ใช่ละลายแม่น้ำด้วยนะครับโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยเป็นโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก2ฝั่งครับก็คืออันดามันกับอ่าวไทยเชื่อมโยงด้วยระบบรางแล้วก็ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหากมีการพัฒนาครบทั้ง4เฟสจะสามารถรองรับตู้สินค้าได้40ล้าน TEU นะฮะแล้วก็แบ่งเป็นฝั่งระนอง20ล้านฝั่งชุมพร20ล้านซึ่งผลการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ทำผ่านสภาพัฒน์นะฮะชี้ชัดแล้วครับว่าไม่คุ้มในทางเศรษฐกิจนะครับเสี่ยงกับการขาดทุนสูงเนื่องจากต้นทุนการขนส่งการถ่ายขนสินค้าสินค้า2รอบเนี่ยนะครับมันทำให้ไอ้พวกประกันระวางเรืออะไรมันเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นผลประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยมันไม่คุ้มกับต้นทุนเป็นการลงทุนที่ใช้เงินมากกว่า1ล้านล้านบาทมันน่าจะเสียเปล่ามันไม่คุ้มค่ากับผลตอบแทนที่จะได้นะครับคุณสุรเดชบอกว่าปัจจุบันครับสิงคโปร์เนี่ยกำลังขยายพื้นที่ท่าเรือโครงการท่าเรือสิงคโปร์แห่งใหม่นะฮะขณะนี้เขาเปิดดำเนินการในเฟสที่1ไปแล้วสามารถรองรับได้20ล้าน TEU ถ้าก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ครบ4เฟสจะรองรับปริมาณตู้สินค้าได้มากกว่า65ล้านนะฮะคาดว่าในปี2040ถึง2042เนี่ยท่าเรือดังกล่าวจะมีความสามารถในการรองรับสินค้าได้เป็น2เท่าของปี2021เขาจะกลายเป็นท่าเรือที่มีตู้สินค้าขนส่งใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะอนาคตจะรองรับสินค้านะฮะมากกว่าไทยถึง25ล้าน TEU นะครับสรุปแล้วทำแลนด์บริดจ์อย่างไรก็สู้สิงคโปร์ไม่ได้เพราะของเขามันง่ายเดินเรือไปถึงได้เลยไม่ต้องไปขนถ่ายสินค้าขึ้นขึ้นลงลงนะฮะทำแลนด์บริดจ์ก็คือเหมือนกับตำน้ำพริกละลายทะเลเหมือนกับโคฟเวลในอดีตฮะจะเละเทะแน่ถ้าเกิดทำนี่คุณสุรเดชบอกอย่างนั้นนะฮะดังนั้นเห็นว่านะไม่เห็นด้วยเลยเพราะเห็นว่าแลนด์บริดจ์สู้สิงคโปร์ไม่ได้ผลการศึกษาของจุฬาก็ชี้ชัดแล้วว่ามันไม่คุ้มค่านะครับก็คุณสุรเดชบอกว่าไอ้โครงการแนว 9A ครับพี่เพศานแนวทางเลือกในการขุดคลองไทยเนี่ยมันเป็นแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงฝั่งอันดามันและอ่าวไทยลากผ่านกระบี่ตรังพัทลุงนครศรีธรรมราชและสงขลาระยะทาง135กิโลเมตรซึ่งขณะนั้นเนี่ยนะที่สนับสนุนให้ทำเพราะอะไรครับคุณสุรเดชบอกว่าขณะนั้นเนี่ยตนเองเนี่ยเป็นประธานอนุกรรมธิการศึกษาความร่วมมือนะครับระหว่างประเทศนะฮะในการลงทุนโครงการขอคอดกระวุฒิสภาแล้วก็เมื่อศึกษาโครงการนี้แล้วเนี่ยเคยพาคณะเดินทางไปจีนรวมถึงประเทศอื่นๆหลายครั้งนะฮะด้วยงบประมาณส่วนตัวเพื่ออธิบายครับจนในที่สุดเนี่ยจีนก็สนใจแล้วก็จะผลักดันโครงการนี้นะฮะแล้วก็จะมีการสร้างกันแล้วด้วยแต่กลับมีบางฝ่ายกังวลว่าถ้าเกิดว่าผลักดันคลองไทยให้มันเกิดขึ้นเนี่ยอเมริกาจะมาต่อต้านเพราะกลัวว่าจีนจะเอาเรือรบมาผ่านคลองไทยดังนั้นจนตนจึงอยากจะชี้แจงว่ามันเป็นคนละเรื่องกันเนื่องจากคลองไทยมันเป็นเรื่องของการค้าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีนักลงทุนทั่วโลกมาลงทุนไม่ต่ำกว่า 6-7 ประเทศทั้งจีนสหรัฐยุโรปฮะดังนั้นเป็นไปไม่ได้นะฮะที่จะเรายอมให้จีนผ่านเอาเรือรบมาตั้งเนี่ยนะฮะเราไม่อนุญาตเขาอยู่แล้วนะซึ่งหากเรือรบจีนมาเนี่ยนะครับมันจะต้องผ่านช่องแคบมาลากาฮะไม่ได้ผ่านที่คลองไทยส่วนเรื่องการแบ่งแยกดินแดนที่หลายคนกังวลอ่ะถ้าขุดคลองแล้วเจอแยกดินแดนแน่นอนเนี่ยคุณสุรเดชก็บอกมันไม่จริงเช่นกันครับเพราะโครงการที่ศึกษาเอาไว้นั้นเนี่ยมันจะมีอุโมงค์ลอดใต้ทะเลที่รถสามารถวิ่งได้ซึ่งมีความกว้างประมาณ300ถึง400เมตรเท่านั้นนะถ้าเรือจะผ่านแล้วก็วิ่งสวนกันได้เพราะฉะนั้น มันไม่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนแน่นอนไอ้ที่พูดกันเป็นเพียงวาทกรรมเท่านั้นครับมันไม่มีเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนใดๆทั้งสิ้นก็ดูเหมือนกับน่าจะเห็นด้วยกับเรื่องของการขุดคลองมากกว่าครับพี่ไพศาล
1: โอ้ยจะไปเรื่องฟื้นอีกเหรอ โดนแฉโดนถล่มหนักเลยนะคลองไทย
0: ครับ
1: วันนี้วันที่7วันจันทร์ที่11นี้คุณทักษิณก็จะได้พักโทษนะ
0: โอ้ไวมากนะฮะนี่พฤหัสแล้วนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์เองนะฮะ3วันฮะ
1: ก็วันนี้ครอบครัวบอกพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นการเข้าเยี่ยม
0: ครับ
1: ครั้งสุดท้ายแล้วก็เตรียมนับวันรอปล่อยตัว
0: ก็วันนี้ครั้งสุดท้ายวันจันทร์ก็คือไปอีกทีนึงไปรับตัวกลับเลยไงฮะ
1: เห็นว่าเขาเตรียมไว้7นาฬิกา45นาทีอะไรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เขามีกำหนดเวลามาละคุณทักษิณก็จะออกมาแล้วก็มาเตรียมรอเคารพธงชาติตอน8นาฬิกานะ
0: ครับ
1: ก็วันนี้เนี่ยก็มีทั้งลูกชายคนโตพานทองแท้กับภรรยานะแล้วก็ลูกสาวคนกลาง
0: คุ
1: ณพินทองทาชินวัตรคุณากรวงพร้อมสามีคุณนัทพงศ์คุณากรวงแล้วก็อดีตนายกอิง
0: ครับ
1: คุณแพทองทานพร้อมสามีนะเป็นตัวแทนครอบครัวเดินทางเข้าเยี่ยมคุณทักษิณครั้งที่61นะเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่61ซึ่งเป็นการเยี่ยมญาติครั้งสุดท้ายพร้อมกับทนายความก็คือนายวินยัติชาติมนตรีโดยยังมีกลุ่มคนเสื้อแดงเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวชินวัตรเมื่อเดินทางออกมาถึงหน้าประตูทางเข้าเรือนจำก็ได้ยกมือไหว้สวัสดีสื่อมวลชนจำนวนมากที่มาติดตามทำข่าวคนเสื้อแดงที่มารอต้อนรับให้กำลังใจด้วยใบหน้ายิ้มแย้มก็มีการทักทายพูดคุยกับคนเสื้อแดงที่มารอจากนั้นก็หมดก็เดินเข้าประตูหนึ่งของเรือนจำก่อนจะไปยังจุดเยี่ยมญาติต่อมา 11:05 นาทีเนี่ยคุณแพทองธารออกมาเปิดเผยหลังเข้าเยี่ยมคุณทักษิณบอกว่าได้พูดคุยกับคุณพ่อท่านรู้สึกดีใจเพราะก็เป็นการเยี่ยมผ่านลูกกรงเป็นครั้งสุดท้ายและในวันจันทร์นี้ก็จะเป็นการมารับทุกคนก็ดีใจนอกจากนี้คุณพ่อฝากบอกว่าอยู่มา241วันแล้วแต่ถ้านับก็ต้องเป็น243วันครั้งซึ่งคุณพ่อก็เป็นคนนับของเขาเองตามกระบวนการส่วนได้มีการพูดคุยเรื่องเส้นทางการเมืองหลังจากนี้หรือไม่ว่าพอท่านออกมาแล้วจะทำอย่างไรต่อนั้นยอมรับว่าเราไม่ได้คุยเรื่องการเมืองเลยคุยแต่เรื่องชีวิตและหลานๆลูกๆไม่คุยเรื่องการเมืองเลยส่วนหากได้ออกมาแล้วคุณพ่ออยากจะทำอะไรนั้นเนี่ยท่านก็ไม่ได้มีอะไรมากบอกแค่ว่าต้องไปตรวจสุขภาพเพราะไม่ได้ตรวจแบบครบๆมากว่า8เดือนแล้วออกมาก็คงดูแลเรื่องสุขภาพคุณพ่อก็มีลุ้นเรื่องการไม่ต้องติดกำไร EM ไปตลอดโดยสามารถยื่นคำร้องไปยังกรมคุมประพฤติได้เรื่องนี้ก็คงให้เป็นไปตามกระบวนการตอนนี้ขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงในจังหวัดต่างๆนะ
0: โอ้เขาเตรียมมากันเนี่ยพี่ไพศาล
1: คนเสื้อแดงปทุมก็มีแกนนำอย่างเจ๊เก่งแดงตลาดไทยนะแกนนำเสื้อแดงปทุมธานีก็บอกว่าตนพร้อมมวลชนคนรักทักษิณจะเดินทางไปต้อนรับและให้กำลังใจคุณทักษิณที่หน้าเรือนจำอย่างแน่นอนตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยจนถึงพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันตนไม่เคยเปลี่ยนหรือทอดทิ้งท่านทักษิณเคยรอดตายจากโรคร้ายเพราะความจนแต่ได้รับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยไม่อย่างนั้นคงไม่มีชีวิตอยู่จนถึงวันนี
0: ้
1: นะอันนี้เจ๊เก่ง
0: ครับแล้วก็ประทุมนะ
1: แดงปากน้ำก็เนี่ยคุณอดีตส.ส.คุณวรชัยเหมะ
0: ครับ
1: ก็บอกว่าบรรดาคนเสื้อแดงจากปากน้ำก็เตรียมจะเดินทางไปรอรับคุณทักษิณเช่นกัน ที่บริเวณหน้าเรือนจำในวันที่ในวันจันทร์ที่10พฤษภาคมนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลย
0: เขาบอกว่าเขา
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: สวัสดีค่ะมหานครรอบทิศนะคะช่วงนี้มหานครรอบทิศนะคะอยู่กับเราสองคนกับดีเจก้อยก๋วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: ค่ะรณรงค์จามอนกิจสวภาคค่ะ
2: ค่ะทักทายคุณฟังที่อยู่ทั่วประเทศเลยนะคะที่รับสัญญาณ95มาจากส่วนกลางนะคะไปยังเครือข่ายวิทยุสมทอยู่จุดไหนอย่างไรกันบ้างรายงานกันเข้ามาได้ที่เพจ Facebook LTM FM 95อยู่กับเรา80กว่าคนจะ90คนแล้วนะคะคุณวัฒนศักดิ์นะคะก็คนแรกเลยที่เข้ามานะคะโหลมาเลยนะคะคุณยายออสนะคะคุณยายออสย่านะคะคุณธนากรนะคะแล้วคุณกาบแก้วค่ะนี่เมื่อกี้ใครบอกว่าฝนตกที่ร่มกล้าวคุณสุนิสานะคะคุณกัลยาค่ะคุณอะไรไม่รู้ใช้เป็นภาษาจีนมาชัดเจนบ้านตากจังหวัดตากแสดงว่าเขาเรียกว่าฟังจากทางวิทยุหรือว่าทางนี้ก็มาดูนะทาง Facebook ก็มาดูบอกว่าชัดเจนมากจากบ้านตากตากกอไก่นะคะจังหวัดตากลุงต่อยนะคะคุณวันชัยทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามานะคุณบุญวัฒน์จากอุบลราชธานีจำได้คนเนี้ยคุณนวพรแหมบอกว่าดีเจคนสวยมาเดี่ยวนี่น้องดง
3: ครับผมวันนี้ฉายเดี่ยวเลยฉายเดี่ยวไปเลย
2: จ้าไป
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: ไหนเล่าซิเขาได้สัตว์คืนแล้วอารมณ์ยังไง
3: ใช่ก็ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะครับช่วงที่แล้วที่เล่าว่ามี2คนร้ายเนาะไปขโมยสัตว์ในสวนสัตว์เขาชื่อว่าสวนสัตว์เดรัจฉานเนาะสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานนะครับที่พาต้านะก็ล่าสุดเนี่ยตำรวจไปจับแล้วก็ส่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยคืนต้องบอกว่าเจ้าของสวนสัตว์คนนี้พี่กล้วยรู้จักไหมคุณพิสิทธิ์นะพัทลุงเป็นอดีตผอ.องค์การสวนสัตว
2: ์เฮ้ยคุณ
3: เออได้เห็นหน้าแล้วจะอ๋อ
2: เคยโทรศัพท์ไปคุยในเรื่องข่าวด้วย
3: นี่แหละท่านเป็นเจ้าของสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานที่เอาสัตว์แปลกๆพวกนี้มาจัดโชว์จัดแสดงเพื่อให้เด็กเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รู้จักได้รู้จักกับสัตว์พวกนี
2: ้
3: นะครับท่านเล่าให้ฟังว่าตอน 5:00 นะครับของวันที่1เขาได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่สวนสัตว์บอกว่าเจ้ามาร์ทเนี่ยลิงจรอกของเขาเนี่ยนะฮะหายไปโอ้โหตอนนั้นเขาบอกว่าเฮ้ยมันหายไปได้ยังไงตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นคนขโมยนะ
2: ค่ะ
3: คิดว่าเจ้าหน้าที่แบบให้อาหารแล้วลืมปิดกรงแล้วมันหนีอะไรออกไปหรือเปล่าก็ไปเปิดกล้องวงจรปิดนะครับไล่ดูนะฮะเออปรากฏว่าโอ้โหมันก็เป็นช่วงกลางคืนกล้องมันก็ไม่ค่อยชัดนะเออแต่เขาบอกว่าเห็นคนปีนประตูเข้ามาแล้วเดินเข้ามาในสวนสัตว์เดินเข้ามาที่กรงของเจ้ามาร์ชแล้วก็เอาเสื้อคลุมใส่ถุงอะไรบางอย่างแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปนี่ฮะตอนนั้นเลยรู้ว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุละมันเป็นการโจรกรรมหรือเป็นการลักทรัพย์เป็นการขโมยเกิดขึ้นนะฮะจนกระทั่งอีก2วันต่อมานะครับสวนสัตว์พาต้าติดต่อมาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเอาลิงจะลอกใส่กระเป๋าออกไปนะฮะเออในที่สุดเนี่ยนะครับไปแจ้งความแล้วตามจับไว้ได้โอ้นะอดีตผอ.เนี่ยนะฮะเออแกบอกว่าดีใจมากขอบคุณเจ้าหน้าที่รวมถึงเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ทุกคนเขาไม่ได้โทษใครเลยตอนนี้โล่งใจแล้วก็ดีใจที่อย่างน้อยเนี่ยได้เจ้ามาร์ทคืนกลับมาในสภาพคือยังมีชีวิตอยู่เหมือนเดิม
2: ค่ะ
3: คือเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก
2: ๆ
3: นะครับก็เลยมีความผูกพันถึงแม้ว่าจะเอาไปโชว์ไม่ได้เลี้ยงที่บ้านเนี่ยแต่เขาก็ถือว่าเขาก็ผูกพันกับมันไปหามันบ่อย
2: ๆ
3: นะครับก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยมาตรการในทางสวนสัตว์เองเนี่ยคงจะต้องเพิ่มทั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มทั้งคนเฝ้านะฮะรวมไปถึงอาจจะต้องใส่กุญแจล็อกกรงเลยอ่ะ เปลี่ยนกุญแจเพราะไม่ก่อนหน้านี้ไม่คาดคิดไงว่าจะมีคนกล้ามาขโมย
2: ค่ะ
3: เออทีนี้อาจจะต้องใส่กุญแจ
2: ไม่อย่างเราคงไม่กล้านะคะดงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอารมณ์ของสัตว์อ่ะเขามีพฤติกรรมยังไง
3: ใช่
2: เกิดไปจับขึ้นมาหรือว่าอะไรเงี้ยแต่คนที่เขามีพฤติกรรมเขาบอกสองสามีภรรยานี้เขามีพฤติกรรมของการติดยาเสพติดด้วยอ่ะบางทีก็ต้องการ
3: ในมุมนึงนะพี่กุ้ยผมว่าก็อย่างน้อยคนได้รู้จักกับเนี่ย สวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานนี้มากขึ้นใช่ไหมคนก็จะได้ไปเที่ยวเพราะอย่างเรานึกว่าโหพาต้าจริงของเจ๊งไปแล้วมันไม่มีแล้วเนาะอันนี้เขาก็มีในมุมของเป็นพาร์ทของสัตว์แปลกมาเพิ่มขึ้น
2: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: นี่คุณวัฒนศักดิ์บอกว่าน่าสงสารสัตว์เขาก็อยู่ของเขาเรายังไปเอาเขามาขังไว้เลี้ยงนะคุณวิรัตบอกว่าฟังจากหนองคายครับนะคะคุณสายทองบอกว่าลำลูกกามีลูกเห็บตกเนี่ยที่ครับแล้วที่พี่พูดกับโดกว่าที่บ้านพี่อยู่ลำลูกกาไงก็หาไทล่าลำลูกกามีลูกเห็บตกนะมีลูกเห็บตกแล้วจ้าว
3: ่
2: าที
3: ่
2: ร้อยตรีใช่ไหมคะร้อยตรีหรือว่าเรือตรีนะคะว่าที่ร้อยตรีคุณสุนทรนะคะบอกว่าสายใหม่ไฟฟ้าดับแล้วบ้านพี่เป็นยังไงเนี่ยถ้าจะไม่มีคนยังไม่ถึงบ้าน
3: แต่ว่าแถวนั้นโซนนั้นหนักนะเพราะฟังไฟดับกับพวกเ
2: ห็บยังไม่ถึงบ้านพี่ยังไม่ถึงบ้านเนี่ยพี่ต้องดูไลน์กลุ่มหมู่บ้านแหละอ่ะมาดูข่าวนี้กันดีกว่านะคะน้องดงคุณผู้ฟังที่มีหมอดูชื่อดังที่เปียสมัยต้องรอดอ่ะพาผู้เสียหายมาที่ไปร้องเรียนเป็นนักธุรกิจด้วยบอกว่าโอ้ไปดูหมอดูชื่อดังในจังหวัดลำพูนอ่ะแล้วก็ให้ทำพิธีกรรมมีการอมเอิมอะไรด้วยอ่ะมีการล่วงละเมิดทางเพศอ่ะวันนี้นักข่าวของเราที่อยู่ภาคเหนือที่เชียงใหม่ก็ไปแวะไปที่เชียงแวะไปที่ลำพูนไปดูบรรยากาศที่บ้านหออาจารย์คนนี้ที่เนี้ยปรากฏว่าก็ยังเปิดบ้านต้อนรับลูกศิษย์ลูกหาเหมือนเดิมเลยแล้วก็มีลูกศิษย์เข้าไปให้ดูดวงแก้กรรมกันตามปกติทั้งวันเลยอ่ะ
3: เออ
2: จริงเขาบอกทั้งวันก็ยังมีตามปกติไม่ได้ปิดเงียบเหมือนไม่ได้ปิดเงียบนะ
3: แล้วแกได้สะทกสะท้านไหมว่าเขาแจ้งความแกแล้วอะไรอย่างเงี
2: ้
3: ย
2: ไม่เลยแต่ว่าอาจารย์เขาไม่ได้มาแสดงตัวข้างนอกก็เก็บตัวเงียบอยู่ภายในบ้านพักแต่คือคนลูกศิษย์ลูกหา ก็ไปหาเหมือนเดิมไปให้ตรวจดูไปแก้โกงแก้กรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าทนายความซึ่งเป็นคนสนิทของหมอดูคนนี้ก็ได้พูดนะคะว่าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยมอบหมายให้ตัวเองเนี่ยเข้ามาดูแลในเรื่องของคดีความและขอให้ข้อมูลกับนักข่าวนะคะแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้อาจารย์ยังอยู่ในบ้านพักอยู่นะใช้ชีวิตตามปกติเปิดบ้านต้อนรับลูกศิษย์ลูกหาคณะผู้ศรัทธาอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ได้หนีหายไปไหนนะนะคะส่วนข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นเนี่ยทนายความคนนี้ก็บอกว่าจากที่ตัวเองคลุกคลีเป็นลูกศิษย์กันอย่างยาวนานมาเนี่ยไม่เชื่อว่าอาจารย์จะกระทำการตามที่ผู้เสียหายกล่าวหาเพราะว่าอาจารย์เนี่ยคอยช่วยเหลือผู้คนที่เจ็บป่วยเดือดร้อนมายาวนานหลายดงต้องย้ำต้องขีดเส้นใต้หลายสิบปีไม่น่าจะทำเรื่องแบบนี้ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงโดยส่วนตัวก็ยังคงเชื่อมั่นในตัวอาจารย์แต่ถ้ามีการแจ้งความกล่าวหาถึงอาจารย์ของตัวเองเนี่ยฐานะที่ตัวเองเป็นนายความเนี่ยก็พร้อมจะพาอาจารย์เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนจะให้มีการออกหมายเรียกนะเออถ้าเกิดมีการออกหมายมาอะไรเงี้ยแจ้งความกันแล้วเนี่ย ก็จะพาอาจารย์ไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ
3: เออ
2: ตอนนี้นักข่าวก็เลยบอกว่าเอ้ยหลักฐานที่ผู้เสียหายเอามาแถลงนะมีคลิปเลยนะยาวต้อง3วินาทีเลยขณะที่มีการล่วงละเมิดทางเพศด้วยนะทนายความก็บอกส่วนตัวก็ยังไม่เห็นคลิปนี้ซึ่งโดยปกติเนี่ยการเข้าพบอาจารย์ในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีคนอยู่ด้วยจำนวนมากแทบไม่เคยมีการเข้าพบเพื่อแก้กรรมแบบส่วนตัวแล้วก็รายละเอียดของเหตุการณ์ในวันนั้นอีกหลายอย่างทางทนายความขอสงวนไว้ก่อนเพราะว่าอาจจะมีผลต่อการสู้คดีถ้าเป็นคดีความขึ้นมาเขาก็ต้องเก็บเอาไว้เน
3: า
2: ะเก็บเอาไว
3: ้ก็เขาบอกจริงๆเขาได้คิว6โมงแล้วอาจารย์บอกให้เขานั่งรอเป็นคิวสุดท้ายพอ4 ทุ่ม แม่เขาจะเข้าไปด้วยอาจารย์บอกไม่ต้อง
2: รอ
3: เข้าไป2คนพอ
2: เ
3: ดี๋ยวทางเป็นในมุมอาจารย์เขาก็มีสิทธิ์ชี้แจงอะนะ
2: คุณทองคำมีขิงแบบบางเขนชิวๆครับตอนนี้นี่เดี๋ยวไปถึงคุณทองคำรอเดี๋ยวฝนนะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: พี่กวยเวลาเราไปตามปั๊มน้ำมันนะไม่ว่าจะต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเนี่ยไม่ใช่แค่ไปเติมน้ำมันอย่างเดียวบางทีไปซื้อข้าวบางทีไปร้านสะดวกซื้อไปซื้อขนมช่องที่จอดรถมันก็จะติดกันนะฮะเวลาเปิดประตูก็ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งล่าสุดเนี่ยมันมีเรื่องมีราวนะฮะผู้ชาย2คนโอ้โหยืนเถียงกันเนี่ยนะฮะรุนแรงเลยในปั๊มน้ำมันนะจอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแล้วปรากฏว่าคนหนึ่งเนี่ยเปิดประตูแล้วประตูไปกระแทกโดนรถของอีกคันหนึ่ง
2: ค่ะ
3: เอาละสิคนที่นั่งอยู่ในรถก็ไม่ยอมลงมาว่ามาต่อว่าคนที่เปิดนะเขาก็รู้สึกว่าแหมแค่นี้ทำไมต้องว่ากันด้วยก็ขอโทษแล้วไง นะครับนี่ฮะวงจรปิดหน้าร้านสะดวกซื้อจับภาพไว้ได้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ในปั๊มน้ำมันที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับนะฮะในภาพเนี่ยมีนายภาสกรคุณลุงเนี่ยอายุ62แล้วนะเป็นอดีตครูเกษียณนะครับอยู่ที่สตึกนี่แหละเปิดรถตัวเองกระแทกรถคู่กรณีคนละรุ่นกันเลยรุ่นพ่อรุ่นลูกเลยนะเปิดเป็นกระแทกรถของวัยรุ่นอายุ28ปีชื่อว่าจารุวิทย์นะฮะอ้าวจารุวิทย์ก็ไม่ยอมสินะจารุวิทย์ก็ไม่พอใจลงมาต่อว่าสุดท้ายเถียงกันถึงขนาดเอาหวีมาเนี่ยจะฟาดกันด้วยหวีอ่ะคือในรถมันไม่มีอาวุธเนี่ยพี่ยังดีว่ามันไม่มีปืนไม่มีไม้ไม่มีอะไรมีแต่หวีในคลิปเนี่ยเห็นเลยถือหวีชี้หน้าแล้วทำท่าจะฟาดด้วยหวีคือตอนนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าอะไรที่เป็นอาวุธได้เด็กคว้าไว้นะตอนนั้นมันอารมณ์มันขึ้นหมดละ นะครับสุดท้ายตำรวจมาไกล่เกลี่ยให้นะฮะก็คุณลุงเท่ากับคุณลุงเนี่ยนะฮะยอมจ่ายเงินค่าซ่อมรถให้กับบริษัทประกันเขามาตีราคากระแทกไปตึ้งเนี่ยอย่างนี้สีหลุดหรือเปล่าเขาจ่ายตั้ง
2: 4,500
3: นะจ่ายเป็น 4,500 นะครับคุณลุงก็โดนปรับไปแล้วก็โดนแจ้งข้อหาทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวโดยการขู่เข็นนะฮะแล้วก็โดนปรับอีก500ด้วยเนี่ยคือเปิดประตูไปกระแทกแล้วยังลักษณะไปข่มขู่ไม่ขอโทษเขาสุดท้ายเนี่ยเสียเงินครับเสียเงิน
2: ค่ะบางทีที่จอดรถในปั๊มก็ติดกันจริงนะ
3: มันเล็กมันแค่ต้องเปิดระวังกันหน่อยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: นี่มาแล้วอันดับ7นะคะคนละครึ่ง plus นะคะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแน่นอนแล้วนะคะว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนตามคือเขาเรียกว่าตามแผนนะคะคนเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยบอกวันนี้ว่าตามแผนเลยคือเปิดให้ลงทะเบียน25พฤษภาคมนะคะแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปแต่ที่ก่อนหน้านี้ที่บอกเนี่ยเป็นเดือนหรือ 1,400 เดือนไม่ใช่แล้วนะจะเป็น2เฟส2ระยะนะคะก็คือ2บวก2นะคะขึ้นอยู่กับการพิจารณาแล้วก็ความจำเป็นแล้วก็สถานการณ์ของโลกด้วยระยะแรกนะคือเฟสที่1นะคะโครงการสิทธิ์คนละครึ่งพลัสทำไมที่พี่พูดตรงนี้เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยจะรวมอยู่ในไทยช่วยไทยพลัสซึ่งไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันเป็นร่มใหญ่นะคะร่มใหญ่ก็จะมีคนละครึ่งพัดมีบัตรสวัสดิการที่จะเพิ่มเงินให้จาก300เพิ่มเป็น700อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีโครงการในการเรียกขายของราคาถูกนะก็รวมอยู่ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเหมือนกันนะคะแต่ที่คนไทยรอคือคนละครึ่งพัดนี่แหละค่ะก็จะแบ่งเป็นเฟสแรกนะคะเฟสแรกเนี่ยจะได้เดือนละ 1,000 บาทนาน2เดือนค่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการนะคะที่แต่เดิมเนี่ยได้รับ300บาทรัฐบาลจะเติมมาอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทนะคะเมื่อรวม 1,000 บาทนาน2เดือนแล้วก็จะเหมือนกับประชาชนทั่วไปที่ได้คนละครึ่ง plus นะคะก็คือคนที่ถือบัตรเนี่ยก็จะได้ในส่วนเติมรัฐบาลเติมเยอะกว่าเนาะเพราะว่าจะได้300เพิ่ม700แต่อย่างของเราเนี่ย 1,000 บาทก็จะได้60 40ใช่มั้ยแต่นี่ยังไม่ได้พูด60 10แต่ว่าก่อนหน้านี้พูดแล้วนะฮะก็จะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการของรัฐนั้นจะทำงานร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่อตรวจสอบสิทธิ์นะคะแล้วก็ดำเนินขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนค่ะหลังจากการเปิดลงทะเบียนแล้วเนี่ยประชาชนสามารถคัดกรองว่าตัวเองผ่านเกณฑ์ไหมพ้นความยากจนไหมเพื่อนำมาเดินหน้าโครงการที่2ต่อไปค่ะนี่อันนี้คืออัปเดตที่สุดแหละก็คือขอแหละวันที่25พฤษภาคมจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางเป๋าตังค่ะ
3: ครับรอเลย
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
3: มาดูความคืบหน้าเมื่อวานมีคู่รักเป็นคดีกันนะครับคือฝ่ายชายเนี่ยพยายามจะขอเลิกฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ยอมนะฝ่ายชายพยายามจะหนีหน้าฝ่ายหญิงตามไปเจอ

0: นะฮะฝ่ายชายขี่มอเตอร์ไซค์หนีฝ่ายหญิงขับรถพุ่งชนฝ่ายชายตายนะ
1: ตายไหมอ๋อจะ
0: ตายครับ
1: ตายเลย
0: ตายเสร็จมีมูลนิธิเขาขับมาแล้วเขาถ่ายคลิปได้ว่าผู้หญิงเนี่ยยังเดินลงมาเหยียบหน้าผู้ชาย
1: โอ้โหเธอมาแข็งจัดเลยอ่ะ
0: เออขนาดที่นอนแน่นิ่งเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่คิดว่าแฟนเขาจะเสียชีวิตนะคิดว่ายังคงยังแบบว่าหนีฉันใช่ไหมหนีเหรอเหยียบไปทีนึงอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นนะพี่อารมณ์แบบคนมันแค้นอ่ะจะเลิกกับฉันอ่ะแล้วข่าวก่อนนั้นก็คือฝ่ายหญิงบอกว่าเขาเนี่ยเปย์ให้ผู้ชายคนเนี้ยเลี้ยงดูมาเนี่ยตลอดระยะเวลาที่คบกันมา 8-9 เดือนเนี่ยหมดไป1ล้านบาทเออหมดไป1ล้านบาทแล้วอยู่ๆจะมาขอเลิกกับฉัน
1: กี่เดือนนะ
0: 8-9 เดือนประมาณนะก็วันนี้ในงานศพนะครับนักข่าวไปเจอกับคุณแม่ของฝ่ายชายนะคุณแม่ก็บอกว่าไอ้เรื่องเงินที่ว่าลูกฉันไปเอาของผู้หญิงมาล้านนึงเนี่ยยืนยันว่าไม่จริงเลยผู้หญิงเนี่ยตอนมาอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ได้ทำงานอะไรเขาไม่มีเงินหรอกจะเป็นล้านเนี่ยจะมีได้ยังไงนะฮะเออแล้วก็เป็นคนที่กินเหล้าแล้วก็เที่ยวเก่งในส่วนที่มาทำลูกฉันเสียชีวิตเนี่ยฉันก็อโหสิคิดว่ามันเป็นเวรเป็นกรรม
1: ม
0: ันถือว่าจบๆกันไปก็เลิกกันไปซะนะฮะเออจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะจบคือลูกเขาจบผู้หญิงก็ควรจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่มันไม่ได้ว่าไอ้ผู้ชายมันไปมีชู้มันไปมีผู้หญิงคนอื่นไม่เลยคือสองคนอยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะกันลูกแม่เนี่ยก็อยากจะเลิกอยากจะตีตัวออกห่างมาฝ่ายหญิงก็ควรจะเลิกลากันไปในเมื่อมันอยู่แล้วมันทะเลาะคือในมุมของแม่เนี่ยแม่รู้สึกว่ารุนแรงเกินไป
1: ค่ะ
0: ลูกแม่ผู้ชายเนี่ยไม่ได้ไปคบคนใหม่ไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้ไปมีนอกใจทำไมต้องทำลูกแม่ถึงขนาดนี้ด้วยนะครับเออนะก็ขณะที่ภรรยาเก่าของคนตายนะของฝ่ายชายที่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็เลิกรากับฝ่ายชายไปนะเขาก็บอกว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้คุยกับทางฝ่ายชายเนี่ยมานานมากแล้วนะฮะส่วนใหญ่ก็คือคุยกันเรื่องลูกเท่านั้นคือเขามีลูกติดกันมา
1: ค่ะ
0: นะครับเออนะเขาก็รู้สึกเสียใจก็รู้สึกช็อกเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าตั้งแต่คบกับฝ่ายชายมาก็ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรขนาดนั้น
1: ไม่
0: ได้เป็นคนเลวร้ายนะครับโอ้ก็คงจะไปเจอเขาบอกว่าคงจะไปเจอผู้หญิงคนใหม่ที่อารมณ์ร้อนจริง
1: ๆค่ะ
0: นะฮะ
1: คงจะแค้นด้วยแหละเปไปเยอะด้วย
0: ก็
1: หลายอย่าง
0: นะมันก็ฝ่ายหญิงก็โดนดำเนินคดีไปนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยนะครับโอ้โหครอบครัวฝ่ายชายก็สูญเสียเขาบอกว่าในงานศพเนี่ยไม่มีครอบครัวฝ่ายหญิงมาขอโทษมากราบศพมาแสดงความเสียใจไม่มีเลยไร้เงาญาติฝ่ายหญิงคงจะไม่เผาผีกันละสองบ้านนี้นะครับ
1: ค่ะ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: โอ้ยปวดท้อง
8: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
7: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
8: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร

0: ริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: จริงอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: อันดับ5ข่าวนี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวล่าสุดแล้วกันนะคะที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะไปร่วมในการประชุมอาเซียนนะคะสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็เมื่อช่วงเช้าเนี่ยคุณเสียศักดิ์รัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมีการพบกันกับทางนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาคุณฮุนมาเน็ตนะคะเพราะว่าทางประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นคนเชิญนะคะขอให้ได้คุยกันนะคะเพราะว่าอยากจะให้เกิดความมีการคุยกันคือก้าวข้ามความขัดแย้งอะไรต่างๆเหล่านี้ก็หลังจากที่ได้มีการพบปะหาลือคุยกันแล้วเนี่ยนะคะก็คุณอนุทินเนี่ยมาแถลงข่าวนะก็บอกว่าไทยแล้วก็กัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดในหลายมิตินะคะความขัดแย้งนำมาซึ่งความสูญเสียแล้วก็ความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายแล้วก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของสันติภาพดังนั้นเนี่ยถึงเวลาแล้วล่ะที่สองประเทศจะต้องร่วมกันมองไปข้างหน้าแล้วก็เปิดบทบาทใหม่ของความสัมพันธ์ซึ่งต้องอาศัยความจริงใจความสุจริตใจแล้วก็ความมุ่งมั่นร่วมกันในการก้าวข้ามนะคะความท้าทายโอกาสนี้ไทยแล้วก็กัมพูชานะคะเห็นพ้องร่วมกันว่าจะมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศเนี่ยไปจะทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติโดยเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีจุดร่วมแล้วก็สามารถดำเนินการได้ทันทีซึ่งมาตรการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูความไว้วางใจแล้วก็ค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยคุณอนุทินก็บอกนะคะว่าในการเจรจากันเนี่ยค่อยๆเดินกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดินหน้าต่อไปนะคะในทิศทางเดียวกันในการดำเนินการนะคะทั้งสองฝ่ายควรจะสื่อสารกันโดยตรงกันมากขึ้นในทุกระดับเพื่อลดช่องว่างของความเข้าใจแล้วก็ร่วมกันแสวงหาแนวทางขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ความประโยชน์ร่วมกันส่วนประเด็นในเรื่องของเขตแดนทั้งทางบกทางทะเลเนี่ยก็ให้มีการเสนอแนวทางในการหารือกันนะคะเพื่อเดินหน้าจัดการกับประเด็นนี้บนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะคะโดยคุณอนุทินพูดตอนท้ายนะคะบอกว่าในการคุยกันวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อสันติภาพแล้วก็ความร่วมมือในภูมิภาคแล้วก็ยืนยันว่าไทยเนี่ยพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความเข้าใจที่ดีความเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศและภูมิภาคโดยรวมดงไม่มีคำว่าอธิปไตยแล้วอะ
5: เขารู้ล่ะแต่ว่าเรายังยึดว่าเรารักสงบแต่ถึงลบไม่ขลาด
4: เนอะเดี๋ยวต้องรอดูว่าพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนมาเน็ตจะโพสอะไรหรือว่าจริงๆแล้วสื่อของเราไม่ได้นั่นเขาอาจจะไปพูดกับสื่อของกัมพูชาก็ได้พรุ่งนี้เดี๋ยวหรือไม่ถึงพรุ่งนี้คงจะมีออกมาเหมือนกัน
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
5: แต่ที่แน่ๆชายแดนยังไม่เปิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการข้ามมาทำงานเนี่ยยังเป็นการผิดกฎหมายนะครับ
4: ถูกจับ
5: ถูกจับกองกำลังบูรพานะครับส่งตัวชาวกัมพูชา67คนนะฮะกลับประเทศผลักดันกลับประเทศไปนะครับที่ด่านพรมแดนบ้านคลองลึกนะครับหลังจากถูกจับกุมแล้วก็การดำเนินคดีในไทยเนี่ยสิ้นสุดกระบวนการทางกฎหมายเป็นผู้ชาย41คนผู้หญิง23แล้วก็เด็กอีก3คนนะครับเราก็ดำเนินการตามหลักสากลนะครับส่งตัวผ่านประตูพรมแดนผลักดันกลับประเทศเราจะไม่มีการเก็บตัวไว้แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยทางนู้นก็จะไปตีข่าวนะโอ้เราเนี่ยใช่ไหมจับมาเป็นเชลยศึกทรมานอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ปฏิบัติตามหลักเลยนะครับดำเนินคดีผลักดันกลับประเทศ นะฮะก็ยังยืนยันว่ายังข้ามมาข้ามไปไม่ได้นะ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: นะครับพวกลักลอบนี่ก็โดนจับนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ3
4: ตอนนี้นะคะเวลาใครที่ซื้อปลากระป๋องเนี่ยเขาจะต้องเปิดแล้วก็ถ่ายรูปนะถ่ายรูปดูมีอะไรหรือเปล่านะฮะล่าสุดเนี่ยคุณแอนนี่บรุ๊คค่ะเขาเป็นการโพสต์คลิปในการเปิดปลากระป๋องที่ซื้อมาตุนเอาไว้เพราะว่าหลายบ้านต้องซื้อตุนไว้ดงเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่เก็บเอาไว้ได้นานเนาะแล้วบางทีไม่มีอะไรจะกินเนี่ยก็มาม่าไว้ไว้ไอ้พวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็โปะไปด้วยปลากระป๋องข้างบนเนี่ยอร่อยนักแหละใช่ไหม
5: รอดไปได้อีกหนึ่งมื้ออีกหนึ่งวัน
4: แล้วก็ราคาใช่ไหมประหยัดตังค์ด้วยเขาบอกว่าเจออะไรไม่รู้เป็นเม็ดๆอยู่ข้างในกระป๋องนะคุณแอนนี่บรูคก็ระบุในโพสต์นะคะบอกว่าซื้อมาไว้10กระป๋องเป็นแบบนี้หมดเลยกินได้ไหมคะมันคืออะไรทำไมทั้งแพ็คเลย1แพ็คมี10กระป๋องเปิดไป4กระป๋องแรกเป็นแบบนี้ทิ้งเลยเห็นข่าวปลากระป๋องก็เลยเอาอีก6กระป๋องมาเปิดดูเหมือนกันใน4กระป๋องแรกเลยตอนนี้เทใส่ชามไว้และปิดฝาอยากรู้ว่าทานได้ไหมคะเพราะว่าซื้อมากักตุนไว้มันคืออะไรหนอเอ้ยต้องดูอายุก่อนสิเนาะดง
5: คร
4: ับอันนี้ต้องดูก่อนเลยว่ามันหมดอายุไหมมันถ้าเกิดพี่ดูจากภาพเนี่ยเหมือนลักษณะมันเป็นเม็ดๆอ่ะฟองๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของอายุไหมหรือว่าอะไรแต่ว่าเขาไม่ได้พูดถึงตัวเนื้อปลานะที่ว่าเนื้อปลามันไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลเป็นปลานิลนะก็โดนปิดไปตามระเบียบอันนี้ก็คือเป็นเรื่องว่าเป็นเดี๋ยวนี้ใครจะทำเรื่องปลากระป๋องอ่ะก็ต้องเปิดแล้วก็ถ่ายรูปไว้สักหน่อย
5: ครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ2
5: อาจจะได้สุดท้ายนะขออภัยด้วยครบนะครับว่าวันนี้มีข่าวแปลกอันนึงพี่นะครับเจ้าของหมาสายพันธุ์ปอมนะเขาก็เลี้ยงแบบโอ้โหสุดรักเลยนะปรากฏว่าตื่นมาเนี่ยนะฮะเจอว่า2ลูกรักของเขาเนี่ยกินสร้อยทองหนัก2บาทลงท้องไปทำไงเนี่ยยุคนี้2บาทเท่าไหร่นะ 150,000 ได้มั้ย
4: 140,000 150,000 140,000 140,000 แน่ๆแล้วได้แน่ๆ 140,000
5: มันต้องเลือกระหว่างตายแล้วนี่ก็ทองเงินต้องแสนกว่าบาท
4: ไม่เราใช้วิธีการให้สุนัขเนี่ยกินอะไรเข้าไปเราแบบเป็นสุนัขหรือเป็นสัตว์อะไรนะ
5: พันปอมหมาพันปอม
4: ให้เขากินอะไรแล้วก็ถ่ายออกมาได้มั้ยอ่ะ
5: สุดท้ายเขาพาไปหาสัตวแพทย์ผ่าตัดเลยจ้า
4: โอ้
5: ยุคนี้เลือกทองก่อน
4: โอ้ต้องเลือกทองก่อน
5: ต้องเอาทองกลับคืนมาก่อน150,000
4: ไปแล้วต้องไปแล้วดง
5: เออนี่แหละแล้วระวังกันใครเลี้ยงหมานะนะครับ
4: จ้าไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
3: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกาย

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่44วันนี้เวลา 8:57 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่44ครั้งที่4ปีงบประมาณ2569มีรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจรตติยกวีอุปนายกสภาสถาบันพร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิรองศาสตราจารย์คุณหญิงสมนทาพรหมบุญอธิการบดีพร้อมด้วยรองอธิการบดีและกรรมการเลขานุการสภาสถาบันและผู้บริหารสถาบันและผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดขึ้นเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆของสถาบันในเรื่องเชิงนโยบายเชิงบริหารและเชิงวิชาการมีระเบียบวาระสำคัญอาทิประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเรื่องแนวปฏิบัติเพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลการอนุมัติแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาฉบับที่3ปีงบประมาณ2570ถึง2574ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของผู้บริหารบุคลากรและมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางการอนุมัติคำขอตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570การอนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศนียบัตรวิชาชีพประจำปีการศึกษา2568ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีรอบแอดมิชชั่นคณะบริหารธุรกิจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีดิจิทัลและสำนักวิชาการเกษตรนวัตตั้งแต่วันนี้ถึง12พฤษภาคม2569ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cdti.ac.th และสมัครเรียนได้ที่เว็บไซต์ www.mytcast.com หรือสอบถามข้อมูลโทร02-280-0551องคมนตรีติดตามงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมาธิการติดตามเหตุมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้ตั้งศูนย์แห่งนี้เมื่อปี2524เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาทดลองทางการเกษตรและเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรมีกรมฐานราบที่21รักษาพระองค์ปรับปรุงบำรุงดินระบบส่งน้ำปลูกไม้ผลตามหลักวิทยา
1: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่า ปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้

0: ายใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมขออนุญาตทักทายพี่น้องรายงานตัวพี่น้องสุขุสุคนมานี่นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้ก็วันที่7วันพฤหัสที่7แล้วนะจ๊ะทักทายพี่ๆด้วยนะคะเสียงอาจจะแหบแห้งไปหน่อยนะฮะเพราะว่าดีเจไม่สบายนะฮะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับตอนนี้เจ็บคอนิดนึงนะฮะแล้วก็เสียงขึ้นจมูกเยอะด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะเป็นกำลังใจให้หนุนน้ำมนต์กันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวทักทายพี่ๆทุกคนหน่อยนะฮะแล้วก็วันนี้จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่น้องก่อนก็แล้วกันนะครับผมสวัสดีลุงต่อยด้วยนะฮะสวัสดีลุงต่อยครับแล้วก็ลุงต้อยมาแล้วนะครับแล้วก็พี่วิไลนะครับแล้วก็น้องฟ้าเข้ามาแล้วเนาะน้องฟ้าคนสวยของเรานะฮะแอดมินสวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับผมพี่สายทองแล้วก็พี่เดือนเพ็ญมีใครบ้างอีกนะพี่นงรักมาแล้วพี่จันเพ็ญสวัสดีครับพี่เดี๋ยวนะเมื่อกี้เอ๊ะไอเพ็ญพี่มังกรนะฮะพี่มังกรสวัสดีนะครับเสียเปียกสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะสวัสดีพี่น้องทุกเสียงทุกสายสู่คุณทุกคนครับผมอยู่กันยาวๆครับวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะจนถึง4 ทุ่มนะครับก็สามารถขอเพลงกันเข้ามาได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็ขอเพลงกันเข้ามาหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะฮะหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่เด้อนะฮะแล้วก็รอสายทำไมด้วยนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะฮะหรือจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะฮะทักทายพี่น้องสุขุสุคนนะฮะคำคืนนี้ฟังเพลงมวนๆย่าๆน้ำกันนะครับพี่น้องครับจังไหนกะขอเพลงกันได้เนาะทางไลน์ก็ขอได้นะฮะแล้วก็สวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะฮะสวัสดีน้องแชมป์ครับน้องแชมป์ศรีสุขรายงานตัวครับพี่บอสวันนี้พี่บอสไม่ค่อยสบายนะต้องกราบขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเสียงอาจจะอันนี้ไปหน่อยเพราะว่าเจ็บคอมากนิดนึงฮะไม่รู้ว่าเป็นโควิดหรือเปล่าเนี่ย อยู่กันยาวสวัสดีพี่ลาวัดด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีแม่น้อยด้วยนะครับพี่ลาไลสวัสดีพี่ลาไลด้วยนะครับแล้วก็แม่น้อยผู้ร่ำรวยและโชคดีนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกเสียงทุกสายกันเลยนะฮะเอาละช่วงหน้าครับผมขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายเนาะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะฮะตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับหนุ่มน้ำมนต์คนรูปหล่อ
1: โอ้โหสวัสดีครับคุณลุงครับลุง935ใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อลุงโทรมาจากที่ไหนครับตอนนี้ครับลุง
2: แจ้งวัฒนะ
1: อ๋อแจ้งวัฒนะเหรอฮะ
2: ครับ
1: อ๋อคุณลุงตอนนี้ขับแท็กซี่อยู่ใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
2: ใช่
1: เป็นมีฝนไหมครับเนี่ยคุณลุงฝนมีไหม
2: ปล่อยๆแล้วเริ่มตกปล่อยๆแล้ว
1: อ๋อตกปล่อยๆวันนี้คุณลุงได้สายหน้าไมค์เข้ามาวันนี้ขอเพลงอะไรครับ
2: เสียงแคนจากแมนชั่น
1: อ๋อเสียงแคนจากแมนชั่นของพี่แหมไทยเนาะ
2: ครับ
1: วันนี้คุณลุงพิเศษให้ใครบ้างครับผลงานเพลงนี
2: ้ให้ทุกเสียงทุกสายครับ
1: โอ้ได้เลยครับคุณลุงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้เด้อ
2: สบายดีนะครับ
1: สบายดีฮะคุณลุงเดี๋ยวไว้เจอกันมีโอกาสเดี๋ยวผมไปเล่นแจ้งวัฒนะดีกว่า
2: โอเค
1: ได้แล้วคุณลุงครับผมเดี๋ยวจัดให้จ้าขอบคุณมากครับ
2: ครับ
1: ครับผมเอาละครับสายหน้าไมค์จากคุณลุง935นะตอนนี้ก็ขับแท็กซี่อยู่นะที่แจ้งวัฒนะนั่นเองขอเพลงเข้ามาเสียงแคนจากแมนชั่นครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:38 เนาะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะครับผมสวัสดีคุณยายด้วยนะครับผมแล้วก็พี่โสภาสวัสดีเสียเปียกด้วยนะฮะเสียเปียกสุดหล่อของผมนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่จิตด้วยนะครับพี่จิตเข้ามาแล้วแล้วก็พี่เอบอกว่าไปแล้วนอนแล้วโอเคนอนเร็วจังเลยสวัสดีพี่สุเทพด้วยนะครับผมแล้วก็ยายออสมาแล้วนะฮะสวัสดียายออสด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับแล้วก็พี่ลำพึงนะครับสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะครับแล้วก็พี่ใหญ่สวัสดีพี่ใหญ่ด้วยนะจ๊ะยายออสบอกว่ากดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วโหขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องสุขุสุคนแล้วก็ทักทายพี่น้องสุขุสุคนครับที่เข้ามารับชมรับฟังหนุ่มหนามนอาซีเสียงอาซีแหบๆนี่ด้วยพี่น้องครับเสียงแหบพร้อมเจ็บคอพร้อมพี่น้องบ่สบายเจ็บคิ้งหลายตอนนี้ฮะหลายที่บ่สบายนะฮะก็อาที่แบบทักทายทักทายผู้ใดบ่ทั่วถึงต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนํานะครับผมมื้อนี้ก็ฟังเพลงยาวๆกับหนุ่มหนามนนะครับอยากฟังเพลงกับพี่น้องสามารถขอมาได้เลยครับขอมาได้เลยนะฮะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะฮะหนุ่มหนามนจัดให้แน่นอนขอแค่ขอเข้ามานี่จัดให้แจ่มๆเลยนะครับเมื่อวานนี้แบบขอเพลงกันมาเยอะมากเลยเนาะแต่ว่าไม่ได้เปิดให้ฟังสักทีเนาะแต่วันนี้ผมเปิดให้ฟังแน่นอนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็จัดตามคำขอยาวๆในช่วงนี้กับหนุ่มน้ำมนต์กันละกันนะครับผมงานเพลงเพราะๆจากปรางทิพย์นั่นเองค่ะดวงใจจ้า

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ประสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคักไอ้เซ็ตตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
1: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ทั้งสาย
4: ยำยำจัมโบ้
5: ทุกบ้านมีเดอะแบตที่คอยจัด การเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบตทุกคนสบายขึ้น
5: ด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
7: ไอ้

0: จริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนนะฮะที่กดไลค์กดแชร์กับหนุ่มหน้ามนนะฮะที่ติดตามเป็นกำลังใจให้หนุ่มหน้ามนนะครับวันนี้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเจ็บคอมากนี่พยายามสุดๆแล้วเนี่ยขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่เข้าใจนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ก็เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆนะฮะในท้ายชั่วโมงนี้นะฮะชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับผมท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆให้กับคนโสดคนสวยในค่ำคืนนี้นะจ๊ะชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกระทรวงเกษตรเร่งอำนวยความสะดวกส่งออกทุเรียนไปจีนนายระพีพัฒน์จันทระศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่าประสานงานขยายเวลาการเปิดด่านและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรส่งออกโดยเฉพาะทุเรียนโดยช่วงผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดจำนวนมากได้ขยายเวลาการให้บริการตรวจรับรองสินค้าส่งออกที่ด่านต่างๆเกินเวลาเที่ยงคืนเพื่อให้การขนส่งไปยังประเทศปลายทางเป็นไปอย่างต่อเนื่องลดปัญหาสินค้าตกค้างและความล่าช้าในการขนส่งนอกจากนี้ยังเปิดให้ผู้ประกอบการประสานนัดหมายล่วงหน้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบตามเวลาที่กำหนดช่วยลดระยะเวลารอคอยและเพิ่มความคล่องตัวด้านโลจิสติกรวมถึงได้ระดมกำลังสารวัตรเกษตรจากพื้นที่ภูมิภาคอื่นเข้ามาสนับสนุนในพื้นที่ที่มีปริมาณการส่งออกหนาแน่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจรับรองให้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยยังคงเดินหน้านโยบายสีไม้อย่างเข้มงวดได้แก่ไม่อ่อนไม่สวมสิทธิ์ไม่มีสีไม่มีสารและไม่หนอนพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อป้องปรามการกระทำที่อาจสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ทุเรียนไทยหรือเอาเปรียบเกษตรกรท่านนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดว่าปีนี้ผลผลิตทุเรียนไทยจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่าร้อยละ30หากทุกภาคส่วนร่วมกันรักษามาตรฐานและคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่ประเทศคู่ค้ากำหนดเชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกทุเรียนเข้าสู่ประเทศได้มากกว่า 150,000 ล้านบาทเจ้าของสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานสุดดีใจได้เจ้ามัชลิงกระรอกที่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดคืนนายพิสิทธิ์ณพัทลุงอธิบดีผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์เจ้าของสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานเปิดเผยถึงการหายไปของเจ้ามัชลิงกระรอกที่ถูกสองสามีภรรยาขโมยไปว่าเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่1พฤษภาคมตนเองได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ว่าเจ้ามัชลิงกระรอกได้หายไปตนจึงได้เปิดกล้องวงจรปิดดูแต่เนื่องจากเป็นช่วงหลังฝนตกประกอบกับเป็นช่วงกลางคืนจึงเห็นหน้าผู้ที่ขโมยไม่ชัดเจนโชคดีที่กล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านสามารถจับภาพคนร้ายได้ชัดเจนขึ้นจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานไปแจ้งความในวันรุ่งขึ้นกระทั่ง2วันที่ผ่านมาสวนสัตว์พาต้าได้ติดต่อมาว่ามีนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวสวนสัตว์พาต้าได้นำลิงกระรอกใส่กระเป๋าแมวไปด้วยแต่ทางสวนสัตว์ไม่ได้ให้เข้าจึงฝากไว้ข้างนอกและในขณะเข้าไปเที่ยว2คนนี้ได้เข้าไปขโมยสัตว์เลื้อยคลานของสวนสัตว์พาต้าสวนสัตว์จึงแจ้งความไว้ที่สน.บางยี่ขันและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้โทรมาบอกว่าสามารถจับคนร้ายพร้อมตรวจยึดของกลางไว้ได้ที่ย่านดอนเมืองคราวนี้เมื่อช่วงกลางเดือนงูในสวนสัตว์2ตัวหายไปแต่เชื่อว่างูหลุดออกไปเพราะประตูแง้มอยู่จนวันนี้ได้เดินทางไปรับเจ้ามัชก็พบว่างู2ตัวซึ่งเป็นของตนเองอยู่ในจำนวนของกลางด้วยตอนนี้รู้สึกโล่งใจและดีใจที่ได้เจ้ามัชกลับคืนมาเพราะลิงตัวนี้เกิดที่นี่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กไทยออสเตรเลียร่วมฝึกกองกำลังผสมแก้ปัญหาภัยก่อการร้ายในจังหวัดกระบี่สร้างความเชื่อมั่นเมืองปลอดภัยนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดกระบี่มีการฝึกร่วมแก้ปัญหาภัยก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองของประเทศไทยและออสเตรเลียภายใต้รหัสดอนแพเตอร์26เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษในการดูแลความปลอดภัยของประเทศโดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญระดับนานาชาติให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยระหว่างวันนี้ถึงวันที่11พฤษภาคมมีการเริ่มฝึกร่วมผสมของเจ้าหน้าที่ไทยออสเตรเลียมีการใช้กระสุนเสียงและกระสุนสีการใช้โดรนตรวจการในห้วงกลางวันและกลางคืนโดยใช้พื้นที่ภายในกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ส่วนระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคมเป็นการฝึกภาคสนามในสถานการณ์จำลองในพื้นที่จริงประกอบด้วยการป้องกันการก่อการร้ายโรงไฟฟ้ากระบี่การปฏิบัติโดยตรงต่อที่หมายของเกาะศรีบยาท่าเรือแหลมตรวจและท่าเรือแหลมหินการช่วยเหลือตัวประกันบนเรือเป้าหมายยุทธยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจุ

0: ไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยฮะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอดดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่พัก
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้สายหน้าไมค์อยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโหลสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับลุงอนันต์ใช่ไหมจ๊ะ
4: ใช่ครับ
3: ลุงอนันต์โทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
4: ซอยโตแก้ว3แยก13ครับ
3: อ๋อไอ้แถววัดวัดทองหลางป่ะครับ
4: ก็ถ้าไปทางนึงก็เป็นวัดบึงทองหลาง
3: อ๋อก็คือถ้าไปอีกทางนึงเนาะเอ้ยวันนี้ผมเหมือนได้คุยกับลุงอนันต์ครั้งแรกใช่ไหมจ๊ะวันนี
4: ้ครับครั้งแรกครับ
3: ตอนนี้ลุงอนันต์รับชมทางไลฟ์สดอยู่ไหมฮะหรือว่าฟังวิทยุครับ
4: ฟังในโทรศัพท์นะครับ
3: อ๋อ
4: คือแบบว่าใช้ปุ่มกดครับ
3: อ๋อฟังในโทรศัพท์วันนี้ลุงนันโทรเข้ามาขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
4: สาริกาไร้รังครับ
3: สาริกาไร้รังนะของยอดรักใช่ไหมจ๊ะ
4: ของคุณอายอดรักครับ
3: อ๋อแต่ถ้าเป็นต้นฉบับจะเป็นของคุณพ่อไวโพส
4: ครับ
3: นะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับลุงนันครับ
4: ก็คือพูดง่ายว่าแม่น่ะเสียไปปีนึงแล้วแต่ชอบฟังเพลงนี้ไง
3: โอ้โหเสียผมเสียใจด้วยนะฮะลุงนันครับ
4: ครับแกเสียไปแต่วันที่1สิงหาปีที่แล้วอ่ะ
3: ครับอ๋อก็เลยเพลงนี
4: ้ผมจะมอบให้คุณแม
3: ่อ๋อมอบให้คุณแม่นะฮะโอ้เดี๋ยวผมเปิดให้นะลุงอนันต์ครับ
4: ครับ
3: ได้เลยได้เลยลุงนั้นก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนลุงอนันต์พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
4: ได้ครับ
3: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: สูตรลดน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดเกลือโซเดียม
4: รสเกลือโซเดียม
3: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
4: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
4: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: ขอบพระคุณมากๆครับลุงอนันต์เดี๋ยวผมจัดให้นะครับ
4: ครับ
3: ครับสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไม้จากลุงอนันต์นะขอเพลงเข้ามาสาริการ้ายรังนะครับโอ้โหเพลงนี้ก็มอบให้คุณแม่นะฮะของลุงอนันต์นะฮะที่เสียไปเมื่อปีที่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวเพลงนี้พิเศษสุดๆเลยนะฮะจากสายหน้าไม้ของเราจากลุงอนันต์นั่นเองครับไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับสาริการ้ายรังครับ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ว้าวเพราะสุดๆเลยนะฮะผลงานเพลงนี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่แบบสำเนียงใต้นี่แบบครบเครื่องกันเลยทีเดียวนะฮะของพี่นิวพงศกรนะฮะสำหรับผลงานเพลงเมืองหลวงใจร้ายสังกัด TAG Record นะครับคำร้องทำนองโชเล่ครับเรียบเรียงสุภการพรมเกิดนั่นเองนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากนิวพงศกรครับเมืองหลวงใจร้ายนั่นเองจ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตนะครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับขณะนี้21:43 น.ยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับก็ทักทายพี่ๆคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะครับผมและช่วงนี้ก็มีข่าวดีมีข่าวดีมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับทุกคนได้ทราบนะครับผมสำหรับทริปนี้นะฮะต้องห้ามพลาดเลยนะฮะชวนทุกคนครับมาร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวต้อนรับหน้าฝนกรีนเฮฟวี่รูทนะฮะอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนเมืองกาญนั่นเองครับทานทุเรียนและเงาะ GI ในวันที่25จนถึงวันที่27มิถุนายนนี้นะครับผมพบกับการพักผ่อนแบบผ่อนคลายอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนแบบออนเซ็นนี่ต้องบอกว่าท่ามกลางธรรมชาติถึง15บ่อกันเลยทีเดียวนะครับทุกบ่อผ่านการตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์และรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริหารนะครับว่าปลอดภัยอาบและแช่ได้แบบสุดฟินเอ๊ะใครที่ยังไม่เคยเขาเรียกว่าแช่น้ำแร่อย่างนี้เนาะต้องมานะครับผมนี่ก็แบบรู้สึกน่าจะสนใจแล้วนะครับผมพักผ่อนสบายๆครับกับที่พักสวยๆติดริมแม่น้ำแควนะครับรับประทานอาหารครับผมอาหารท้องถิ่นแกงป่าและปลาแม่น้ำนะฮะถ่ายรูปเช็คอินที่ร้านกาแฟริมน้ำแควฮะมีคนพี่ๆเคยไปหรือยังจ๊ะกาญจนบุรีหลายคนอาจจะเคยไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ทริปนี้ผมบอกว่าพิเศษต้องบอกว่าพิเศษมากๆนะฮะพักผ่อนไม่พอนะฮะที่สำคัญวันนี้ต้องบอกว่าต้องไปขอพรดีเจมอนอธิษฐานสำเร็จนะครับแล้วก็พระพุทธรูปหยกขาวโบสถ์สีม่วงและร่องรอยทางรถไฟสายมรณะโหแค่ชื่อนี้ก็บอกว่าขนลุกอยู่นะและที่สำคัญนะครับไหว้พระด้วยนะฮะที่วัดตะพุขออภัยฮะวัดพุทธเคียนไม่พอนะฮะอาบน้ำร้อนแล้วแช่น้ำแร่เรียบร้อยกินอาหารอร่อยด้วยแล้วก็ที่พักสวยๆไปไหว้พระด้วยและที่สำคัญครับสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าขาดไม่ได้จริงๆเนาะต้องบอกว่าไปเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะฮะกับพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งความทรงจำช่องเขาขาดเคยได้ยินไหมจ๊ะช่องเขาขาดผมก็ไม่เคยได้ยินเนาะผมเคยไปยังไม่เคยแช่ใช่ไหมพี่แต่ยังไม่เคยแช่น้ำแร่ใช่ป่ะล่ะโอ้โหพลาดไม่ได้เลยฮะกับกิจกรรมตักบาตรยามเช้าในบรรยากาศสดชื่นวิวสวยๆที่สะพาน

แขวนวัดท่าขนุนนะครับเดินชมตลาดริมแควนะฮะชิมอาหารและขนมท้องถิ่นขนมทองยุเคยกินไหมทุกคนเคยกินไหมเคยกินไหมเคยได้ยินไหมผมเคยกินครั้งหนึ่งเคยกินครั้งหนึ่งต้องบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะครับผมและที่สำคัญนะจ๊ะเขาบอกว่าไฮไลท์เลยฮะไฮไลท์เลยพาชมเทศกาลผลไม้อำเภอทองผาภูมิและพาชิมทุเรียนและเงาะ GI นี่ผมยังไม่เคยกินเลยนะทุเรียนเมืองกาญเนี่ยปกติเคยกินแต่ระยองจันทบุรีก็มีบ้างนิดหนึ่งนะแต่ถ้าเมืองกาญนี่อย่างเลยนะทุเรียนเมืองกาญไม่รู้ว่าจะแซ่บขนาดไหนต้องไปลองต้องไปลองนะฮะต้องไปลองแล้วก็ต้องบอกว่านี่เขามีพาชิมทุเรียนแล้วก็เงาะ GI นะครับที่รสชาติหวานกรอบอร่อยแบบสดๆถึงขั้นในสวนเลยนี่มันทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ฮะปกตินี่เราจะซื้อแบบตามแผงอะไรอย่างงี้นะแบบที่เขาซีนไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่เนี้ยไปกินในสวนสดสดสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะวันที่25จนถึงวันที่27มิถุนายนนี้นะครับ3วัน2คืนในราคาพิเศษสุดๆเลยนะจ๊ะ 9,900 บาทต่อท่านนะครับต้องบอกว่า 9,900 บาทต่อท่าน3วัน2คืนนี่โอ้โหทริปแต่ละวันนี่นี่แช่เขาเรียกว่าแช่น้ำแร่แช่น้ำแร่ออนเซ็นญี่ปุ่นเลยครับแล้วก็กินอาหารอร่อยที่พักสวยๆไหว้พระด้วยแล้วก็ไปเที่ยวถ่ายรูปชมวิวสวยๆโอ้โหรับประกันเลยได้ภาพสวยๆแน่นอนนะครับผมราคานี้นะฮะ 9,900 บาทนี่ราคารวมค่าเดินทางที่พัก2คืนและอาหาร8มื้อนะฮะและค่าเข้าชมสถานที่แล้วนะฮะต้องบอกว่าราคา 9,900 บาทนี้เขารวมทุกอย่างนะฮะทุกคนรวมทุกอย่างเลยโอ้โหคุ้มมากๆนะครับคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอีกนะฮะรวมค่าเดินทางด้วยรวมค่าที่พักไปด้วยรวมค่าอาหารไปด้วยอีก8มื้อและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกรวมทุกอย่างจบที่เดียวในราคา 9,900 บาทนะฮะโอ้โหรีบเลยฮะรีบเลยรีบเลยนะจ๊ะทุกคนครับรับเพียง30ท่านเท่านั้นนะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะฮะอยากจะไปร่วมทริปแล้วก็กิจกรรมครั้งนี้นะสามารถร่วมกิจกรรมนะครับโทรได้เลยครับที่0812477109หรือสแกน QR code ที่โปสเตอร์ได้เลยนะจ๊ะโอ้โหพลาดไม่ได้เลยนะฮะตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่27มิถุนา3วัน2คืนทุกคนราคา 9,900 บาทเนี่ยคุ้มมากๆคุ้มอ่ะผมบอกเลยว่าคุ้มมากค่าเดินทางก็รวมไปแล้วค่าอาหารก็รวมไปอีกห้องพักก็รวมไปอีกโอ้โหทุเรียนทุกคนทุเรียนเมืองกาญนะฮะอย่าพลาดไม่ได้นะครับผมวันที่25จนถึงวันที่27นะครับก็สามารถติดตามกันได้เลยนะใครที่สนใจก็สามารถสแกน QR code ได้เลยนะจ๊ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดก

0: สูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
1: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานนะครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบชั่วโมงที่2เลยนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะเสียงอาจจะแหบหน่อยนะเพราะว่าผมไม่สบายด้วยเจ็บคอเจ็บคอสุดๆเลยนะต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขออนุญาตส่งผลงานเพลงนี้ให้ทุกคนนอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับยังไงก็ฝากติดตามกับหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับผมสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหม

0: แค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ก็คือเขามาเกาหลีไงคุณผู้ฟังเราก็ต้องนิดนึงตามน้ำตามน้ำสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะอันยองเซโยเฮยังไม่จบทักทายค่ะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังนะคะอยู่อยู่ทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะอะไรอ่ะจะเป็นกับเกาหลีแล้วอ่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ที่รับฟังอยู่ทางออนไลน์ด้วยนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะจ๊ะอ่ะนะโอ้โหเมื่อกี้เต้นเลย3งานเพลงวันนี้เนี่ยเลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเราเป็นมาในคอนเซปต์แบบเกิร์ลกรุ๊ปเกิร์ลกรุ๊ปนี่คือตั้งแต่2ขึ้นไปตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะเริ่มต้นชั่วโมงมากับ Butterfly มาแรงกันตัว Butterfly โอ้โหชอบมากนี่อันจากอะไรนะค่ายของน้องเจนนี่ใช่ไหมค่ายแบบได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ย Butterfly รายงานตัวนะฮะเขาก็แบบว่ามีการรวมตัวของน้องๆ

ที่แบบมีความสามารถแล้วก็ทำแบบซิงเกิลขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้เหมือนกลับมาไวรัลอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะในหลายๆแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ต่อด้วยโอ้โหเป็นผีเสื้อแล้วยังไงคะเจอแก๊งนางฟ้าซะหน่อย กล้ามากคุณกล้ามากเลยค่ะคุณลูกตาลค่ะสโมสร

เพลงที่ก่อนหน้านี้หมายถึงว่าตั้งแต่ตอนที่ปล่อยซิงเกิลตอนที่ทำโปรเจกต์อะไรเงี้ยคุณผู้ฟังก็เราก็เต็มที่นะคะแต่ว่าพอมาถึงยุคที่ทุกคนก็เข้ามาดูมิวสิกวิดีโอใน YouTube ในอะไรเงี้ยค่ะในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยเพิ่งสาบานเลยว่าเพิ่งกลับเข้าไปดูยอดวิวใน YouTube เพลงตัวเองนะคะผู้ชายทำเข้าคือแบบโอ้ยตกใจมากเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตคือตกใจจริงๆเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้ว่าขนาดนี้เลยหรืออะไรเงี้ยจริงๆตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยขอดู80ล้านวิวย้อนไป13ปีที่แล้วคือนับวันนี้80ล้านวิวคือมันแบบมันทึ่งมากมันทึ่งมากจริงๆก็ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณแทนเพื่อนๆพี่ๆในแก๊งสโมสรชิมิด้วยนะคะที่หลายๆคนก็คิดถึงแล้วก็ยังบอกว่ายังฟังอยู่เลยนะทุกๆวันนี้ก็ยังฟังอยู่เลยอะไรเงี้ยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะกับติ่งค่ะติ่งค่ะงานจากน้องๆ New Country นะคะ3งานเพลงสนุกๆเลยค่ะวันนี้นะคะกับต้นชั่วโมงของเราค่ะนะคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะวันนี้มีเพลงพิเศษก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเบอร์โทรศัพท์นะ022481366ค่ะ022481366นะคะหรือว่าจะพิมพ์ SMS ก็ได้นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400นะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่าน SMS ก่อนเลยก็แล้วกันเนาะนะคะสวัสดีคนสวยนะคะขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันอันนี้น่าจะคุณแม่อรุณนะคะแล้วก็มีเซิงโนบิตะเข้ามาด้วยนะคะจากพี่วิภาด้วยนะคะกลางดาวแล้วก็น่าจะเป็นน้องแชมป์ไหมคะข้อความล่าสุดบอกขอเพลงสุขสันต์วันเกิดให้กับพี่เมย์ด้วยเนาะอย่างที่เราคุยไปเมื่อคืนนี้ว่าวันนี้มันเกิดน้องเมธิชาเนี่ยหลายๆคนก็มาร่วม Happy Birthday นะคะ Happy Birthday กันแล้วที่เพจของเราด้วยนะคะตอนนี้ก็ทักทายสมาชิกนะคะทาง Facebook Live นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะฟังเสียงดีเจทางวิทยุอยากจะเห็นหน้าดีเจก็แวบเข้ามาทักทายกันได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะนะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมารับสายหน้าใหม่นะคะในช่วงสายชิลฮิวใจใครอยากคุยสายตอนนี้โทรเข้ามาได้เลยนะคะน้องเมย์รอรับสายอยู่แต่ไม่ใช่เมย์ที่ชานะ เป็นอีกหนึ่งเมย์ที่นี่มี2เมย์อ่ะโอเคนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยฝากเพลงฝากเบอร์เอาไว้ได้เลยนะคะคุณยายมาลัยบอกว่ายายเต้นเพลินเลยจ้าหนูลูกตาลเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะคุณยายนะเดี๋ยววันนี้จะจัดให้อีกนะคะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมอยากจะเต้นอยากจะเซิงอยากจะแดนซ์เพลงไหนเพิ่มก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะ022481366ค่ะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะ1งานเพลงแบบวัยรุ่นเนี่ยจากน้องแทนไทยมีการแบบว่าผสมผสานของภาษาทางสปป.ลาวด้วยภาษาลาวเข้าไปด้วยคนตำอิดเลยลองไปฟังดูนะคะ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่สายชิลฮีลใจนะคะในช่วงนี้ขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะคะสายมารออยู่แล้วค่ะจากประจวบคีรีขันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินครับ
1: ค่ะพี่ต๋อยนะ
2: ใช
1: ่ใช่แล้วต๋อยหรือต๋อยหรือต้อย
2: ต๋อยครับ
1: ต๋อยนะใช่ไหมคะต๋อย
2: ต๋อยใช่ผมที่เพชรอยู่ประจวบจำได้เลยสนุก
1: จ้าแต่ว่าไม่ได้คุยกันเมื่อไหร่ล่ะคะล่าสุด
2: อุ้ยหลายสัปดาห์แล้ว
1: หลายสัปดาห์แล้วใช่ไหมคะนานแล้วเนาะ
2: ใช่
1: จ้าสบายดีนะจ้า
2: พี่ว่าขอเรียกว่าตะโนดอ่ะ
1: ค่ะเรียกว่าตะโนดก็เหมือนร้องลูกโนดได้เลยได้เลยค่ะพี่ต่อยฝนตกไหมเนี่ยที่ประจวบ
2: อุ้ยแรงมาหลายวันเลยนะ
1: หรอคะร้อนหรอไม่มีเลยไม่มีฝนเลย
2: มีอยู่เมื่อสองวันก็เลยตกโขอยู่นะ
1: ค่ะตกเยอะเลยตกโขเลย
2: ใช่แต่ว่าที่เพชรได้ตกบ้างเปล่ารู้ไหม
1: ค่ะตกเยอะเลยเนาะวันนี้ก็ครึ้มหลายๆพื้นที่ครึ้มเหมือนกันนะคะกรุงเทพแต่ก็มีตกด้วยแล้วก็บางที่ก็ครึ้มแต่ไม่ตกนะแต่ว่าช่วงนี้น่าจะ
2: ที่นี่ครึ้มหน้าตกหมด
1: ค่ะ
2: ลูกลูกพัดไปพม่าหมดเยี่ยม
1: พัดไปแล้วหรอพัดไปเลยหรอ
2: ตอนบ่ายเนี่ยนะ
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: เออขึ้นมาหน้าตกเกิน
1: จ้าโอเคบรรยากาศ
2: ข้ามไปข้ามไปอุดงเนาะ
1: จ้าบรรยากาศดีนะบรรยากาศน่าฟังเพลงเนาะพี่ต่อยเนาะ
2: อยู่คนเดียววันนี้แหละ
1: เออก็ยังไงเนี่ยหนูเปิดเพลงให้ฟังแก้เหงาเหงาหรือเปล่า
2: ฮะ
1: เหงาหรือเปล่าอยู่คนเดียว
2: ก็ขอได้กันแล้วก็โหโตไว้ข้อเพลงนี่แหละ
1: จ้า
2: จะมีเรื่องคุยมาก
1: เออได้เลยเอางั้นวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะเพลงอะไรดีคะ
2: เอาสามชาติมิตรภาพก็ได
1: ้แทนสามชาติมิตรภาพของเต้ยอธิบดินเน
2: า
1: ะจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยนะคะ
2: จ้า
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสายชิวฮิว

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
1: เพลงนี้หลายๆคนชอบมากเลยนะคะโดยเฉพาะเสียงแตรที่เป็นแบบแตรลมนะคะพี่ๆที่ขับรถแบบ10ล้อ6ล้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะน่ารักจังเลยนะมีหลายๆคนบอกชอบมากเลยเพลงนี้ขอบคุณสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งนะคะพี่ต๋อยจากประจวบคีรีขันธ์นะคะแนะนำงานเพลงแทนแทที่หนูพูดตอนแรกว่าท่านแทนไม่ใช่แบบท่านแทแบบเซอร์ไพรส์จริงนะชื่อเพลงแทนแทแล้วก็วงเล็บ3ชาติมิตรภาพนะคะของเต้ยอธิบดินทร์ใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ก็แนะนำเข้ามาได้นะคะส่วนใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์เหมือนเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีก1สายนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดชั่วโมงจองสายหน้าไมค์หรือว่าจะเพิ่มเติมเพลงพิเศษได้เลยนะคะที่02-248-1366ค่ะก่อนที่เราจะไปทักทายแฟนๆในไลฟ์นะคะแล้วก็รวมถึงเพลงอีกมากมายตอนนี้เข้ามาแล้วทางหลังไมค์นะคะช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะจากกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยค่ะกำหนดจัดการแสดง

กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569ค่ะเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันผีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยในชื่อการแสดง Still on my mind ทะสถิตในดวงใจนิรันดร์นะคะณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะในวันที่15และ16กรกฎาคม2569นะคะเวลา 19:30 นาทีค่ะบรรเลงโดยวง Symphony Orchestra นะคะวงดุริยางค์ราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญด้วยนะคะสามารถร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1 นะคะชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือเบอร์โทรศัพท์นะคะ024753081ค่ะเราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเรานะคะใครที่สนใจก็สามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะทักทายสมาชิกของเรานะคะทาง Facebook Live ด้วยนะวันนี้หลายๆคนเข้ามากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ดีเจแล้วเรียบร้อยสวัสดีคุณแม่อรุณนะคะนะคะแล้วก็พี่สุด้วยนะคะพี่อัญชลีบอกฟังอยู่นะคะคุณแม่ธัญพิชานะคะพี่นารีพี่สุวิมลเมื่อกี้มีน้องอินแทนหรือเปล่านะคะบอกว่าวันนี้ที่สปป.ลาวก็ฝนตกด้วยช่วงเย็นเพิ่งจะหยุดไปนะคะสวัสดีพี่พรศักดิ์พี่สุนิสาน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณกลิ้นนะบอกทักทายจ้าดีเจลูกตาสวยๆนะคะพี่เบเบดด้วยบอกสวัสดีน้องลูกโหนดนะคะพี่อัมพลนะบอกทักทายไปถึงแฟนลูกทุ่งมหานคร FM 95ทุกคนเลยพี่อารมณ์พี่นารีนะคะนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนด้วยนะคะข้อความมาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงเลยแหละพี่วิจิตด้วยนะคะน้องบายน้องหนูดีน้องแชมป์นะคะนะขอบคุณทุกๆข้อความเลยส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้มีหนึ่งงานเพลงที่แนะนำมาผ่านทาง Facebook Live เดี๋ยวขออนุญาตจัดให้เลยกันละกันแต่ว่าหาชื่อไม่เจออ๋อนี่ไงอยู่นี่พี่เกษดาอ่ะเจษฎาไม่ใช่เกษดานะพี่เจษฎาบอกอยากฟังงานเพลงของพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะคะซึ่งก็เข้ากับบรรยากาศตอนนี้มากๆฝนตกในทะเลจัดให้เลยค่ะ

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะจากฝนตกในทะเลนะคะมากันที่มหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในช่วงนี้ค่ะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาพอดีเลยคุณผู้ฟังแล้วก็เพลงนี้มีบันทึกการแสดงสดด้วยนะคะกับความรักของยักษ์เขียวเดี่ยวไออุ่นนะคะแนะนำมาจากทางหลังไมค์นะคะพี่แปะนะคะพี่แปะหรือพี่แปะไม่แน่ใจนะอาจจะมีแบบตกไปบางตัวอักษรขออภัยด้วยนะคะถ้าอ่านผิดจากอ่างทองแหมจากอ่างทองนะคะก็เลยแบบว่าจัดให้เลยกันละกันในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ความรักของยักษ์เขียวทศกัณฐ์เดี่ยวไออุ่นค่ะ
2: สวัสดีครับแฟนเพลง FM 95ลูกทุ่งมหานครส่งเสียงหน่อยได้ไหมสวัสดีครับผมแฟนคลับตัวน้อยนะลูกส่งเสียงในโลก สาวกจะเขียวสาวกจะเขียว

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแห้งในราคาเบาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็น

0: ะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

จัดให้เลยนะคะกับบุพเพสันนิวาสนะคะงานของคุณอาเสรีรุ่งสว่างค่ะพี่สมศักดิ์จากปทุมธานีนะคะแนะนำงานเพลงนี้เข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะจ๊ะนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆสายเลยนะคะกำลังพยายามทยอยจัดให้นะคะให้เยอะที่สุดนะคะชั่วโมงนี้ไม่ทันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากทางกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยค่ะกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยนะคะในชื่อการแสดง

0: Still on my mind ทะสถิตในดวงใจนิรันดร์ค่ะณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะในวันที่15และ16กรกฎาคม2569นะคะเวลา 19:30 นาทีค่ะบรรเลงโดยวง Symphony Orchestra นะคะวงดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญด้วยนะคะสามารถร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลนะคะบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1นะคะชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือโดยสามารถโทรไปได้เลยนะคะที่024753081นะคะเราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเราค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังแพลนนะคะอยากจะหาทริปไปเที่ยวที่แบบว่าไม่ไกลเกินไปแบบว่าเดินทางแบบไม่ต้องแบบว่า10ชั่วโมงอัพอะไรอย่างงี้นะคะไปเที่ยวไหนดีคุณผู้ฟังกาญจนบุรีดีกว่าแหมนะคะอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนเมืองกาญทานทุเรียนและเงาะGI นะคะก็เป็นทริปท่องเที่ยวนะคะทริปนี้นะไปกับสาวสวยด้วยนะน้องเมธิชาด้วยนะคะกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ฟังนะคะเอาแบบคร่าวๆนะเขามีอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนออนเซน15บ่อนะคะแล้วก็มีไปชมสวนเงาะ GI สวนทุเรียนผาแดงพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาดสะพานแขวนวัดท่าขนุนเจดีย์อธิษฐานสำเร็จเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะไปขอพรนะคะสายหมู่นะคะมีโบสถ์สีม่วงวัดพุเตยนะคะได้ตักบาตรตลาดริมแควด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะ25-27มิถุนายนนะคะ3วัน2คืนราคาพิเศษสุดๆนะคะ 9,900 บาทต่อ1ท่านซึ่งราคานี้เนี่ยจะรวมค่าเดินทางที่พัก2คืนแล้วก็อาหาร8มื้อรวมถึงค่าเข้าชมนะคะสถานที่ต่างๆแล้วด้วยนะคะรับเพียงแค่30คนเท่านั้นนะคะใครที่สนใจก็โทรไปสอบถามได้นะคะที่เบอร์นี้0812477109นะคะ0812477109นะคะแล้วก็เขาจะมีโปสเตอร์มี QR code นะคะอยู่ในเพจของ อสมทของเราของ FM 95ด้วยที่แชร์มาประชาสัมพันธ์ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะในช่วงนี้นะคะและชั่วโมงนี้ยังมีอีกหนึ่งเพลงกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ล่าสุดเลื่อนไปเห็นคลิปนะคะใน TikTok ใน TikTok แล้วก็เห็นเขามีการประกวดนางงามของสมิลานะคะสวยมากเลยแล้วก็เลยแบบว่านึกถึงเพลงนี้ขึ้นมานี่เลยเสียงคลื่นมาเลยคุณฟังเงือกทองนะคะ Original byอันดาเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้านะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสีพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: 23:03 นะคะก็มาอยู่กันต่อนะคะชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะคุณผู้ฟังคะเนี่ยชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4พากับ1สายหน้าใหม่นะจ๊ะมารออยู่แล้วจากเจียงไฮ้เนอะเจ้าสวัสดีเจ้าฮัลโหล
4: มาเติมมาเอว
3: มาเติมมาเอว
4: จังจังวาดเชียงไฮ
3: ้เออ
4: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีเจ้าโอ้โห
4: ดีใจครับปูเขาเรียนฝนตกมาเดี๋ยวนี้ครับผม
3: เจ้าอยู่จังไฮ้อยู่บ้านไหนเจ้า
4: อยู่อำเภอป่าแดดมันแดดชุดๆนะครับสมุนฟังเนี่ย
3: เจ้าอ๋อ
4: ดูติดเทปด้านชายมงคลแล้วก็เป็นจ่าชิดเอกสารอยู่อำเภอป่าแดดนี่ครับ
3: เจ้าอำเภอป่าแดดป่าแดดนี่เจียงใหม่ก็มีนะป่าแดดเนี่ย
4: อันดูที่พะเยาครับผม
3: อ๋อตะกี้จะบอกว่าเจียงใหม่ก็มีนะป่าแดดบ้านป่าแดดเนี่ยมีเหมือนกัน
4: มีค่ะมีใหม่ก็มีครับ
3: เจ้าชื่อเหมือนกันเลยเนาะเจ้าเหมือนกันเลยโอ
4: ้ปากหวานหวานเลยกินข้าวแรงกับอย่างฮะ
3: กินกับน้ำตาลนะกะมันก็หวาน
4: โอ้ใจแล้วไปกินขึ้นเอาชะได้นะมันสูงนะ
3: ไอ้พี่ทุนเคยโทรมาคุยสายหน้าไมค์แล้วหรือยังเจ้า
4: โอ้ปีในกระโถสองครั้งสามครั้งครับพ่อมันได้อยู่ครับเดินทางไปทำแต่งบ้านจังหวัดเลยครับผม
3: อ๋อเป็นสลากะเจ้า
4: ครับปูได้ไม่ได้ครับเล็กได้ครับ
3: อันนี้เราทำเองหรือว่าไปแบบร่วมทำกับคนอื่นเปิ้ล
4: มันผมเนี่ยครับเป็นหัวหน้าผู้รับเหมาคร
3: ับ
4: อ๋อ
3: รับเหมาเนาะก็มีแบบว่าเดินทางไปก็แล้วแต่ลูกค้ามันก็เจ้า
4: ครับผมเป็นวิศวกรนะครับ
3: เจ้าโอ้ขอให้มีงานหนักๆเนอะ
4: ครับ
3: เจ้า
4: ครับ
3: เจ้า
4: โอ้ยจะไปเอลสาวจะวัดเลยก็ชื่อน้องลูกตาลน่ะขอมหน้าหมู่เมียนน้องลูกตาลคนนี้ไง
3: มันเป็นจะได้อ่ะเป็นจะได้
4: เออมันกะขาวอยู่ครับมันอู้แล้วมันจ้างน่ะ
3: อันแหมหมอเออแต่ประเดี๋ยวนี้คือปิ๊กมาเจียงไฮ้แล้ว
4: ครับผมเดี๋ยวจะนอนฟังน้องลูกตาลคนสวยเนี่ยครับ
3: โอเคเจ้าอ่ะงั้นก็จัดให้เลยค่ะ1งานเพลง
4: วันนั้นไปร้องเพลงที่ไหนวะ
3: ที่ไหนบ่ได้
4: ตะวาวันซืนเนี่ย
3: ตะวาวันซืนปราจีนบุรีก่ะ
4: อ
3: ๋
4: อ
3: ไม่ก่อเจ้า
4: ผลโต๊ะก็ครับ
3: หมายถึงงานไหนงานของลูกทุ่งมหานครหรือว่างานคอนเสิร์ตส่วนตัว
4: งานลูกทุ่งเนี่ย
3: อ๋องานลูกทุ่งที่ปทุมธานีตลาดไทยเจ้า
4: บ้านน้องเมย์นี่แหละ
3: กะบ้านน้องเมย์อยู่ปทุมกะตัวยังฮู้ได้อ่ะตัวยังฮู้ได้ยังไงนี่บ้านน้องสาวเปิ้ลนะตัวมาฮู้ได้จะไหน
4: เออฮู้ก็บ้านญาติผมอยู่เมื่อวันเนาะ
3: อู้เล่นว่ะได้เจ้า
4: น้องน้ำน่ะน้องเมย์เนาะสูงเนาะ
3: วันนี้อย่าลืมนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องเมย์หรือยัง
4: อ๋อน้องเมย์วันเกิดวันซื้อเนี่ยครับ
3: วันนี้เจ้าวันนี้
4: อ๋อวันนี้บึ๊ดจะโทรไปหาน้องเมย์อยู่ครับ

0: เออไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันได้นะคุณผู้ฟังนะคะที่เพ
1: มัน
0: จ
1: หน้า
0: ของเร
1: จ๋
0: า
1: แล้วฮะเก้าหัวส่วนสูง168ว่ะ
0: ฮันหูแหมแล้ว
1: โอ้โหก้ามันคนฝนติดจอกันโอ้ยคุณงามคนนี่โอ้ยคนยนต์ตู้โย่ยังนั่นใจนี่ใครเนี่ยครับน้องการน้องการคนยนต์จานก็ครับ
0: โอ้ไปว่าจะไปว่าจะไปว่าอ่ะโอเค
1: งามเนาะ
0: ฟังเพลงดีกว่าฟังเพลงนะ
1: ขอเปลี่ยนเพลงได้หรอครับ
0: มาได้เจ้าห้ามเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนเอาเพลงติว่าตะกี้เลยเพราะว่าเตรียมไว้ฮื้อแล้วแต่ว่าอยากจะให้บอกอีกครั้งนึง
1: มาน้อยน้อยใจนั่นเองมองอย่างหวานหวาน
0: เอาไว้วันหลังเจ้าเพลงนะเดี๋ยววันนี้จัดเพลงนี้ก่อนเนาะคนใจลวงนกพรพนา
1: คนใจลวงนกพรพนาครับ
0: โอเคเจ้าอ่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวอู้ตัวเลยเนอะ
1: ครับผม
0: ครับขอบคุณขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตร
1: รานอราชิน
0: มาจ้ายเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆพูดตามพูดตามนะคะ
1: จ้า
0: โอเคจ้าน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: แล้วสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเคจ้าขอบคุณจ้านักเนอร์รอฟังเพลงนะเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้า
1: จ
0: ้าจัดให้เลยนะคะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องนะฮะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วรวมถึงชั่วโมงนี้ด้วยก็เพลงของใครที่บอกอุ๊ยตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วยังไม่ได้เปิดอ่ะเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะว่า4เพลงนี้จะมีเพลงอะไรจากใครกันบ้างแต่ที่แน่ๆนะคะเริ่มต้นขบวนพาเหรดกับเพลงนี้เลยคนใจลวงนกพรพนาค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะฟังกันเพลินๆเลยในช่วงของพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะเอามาดูกันว่ามีเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้แต่กระแตนชลดานะคะจากแม่พรนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับ2คนสีได้บอนะคะงานจากคู่แฝด OA ฟีเจอริ่งกับน้องเอพัชรพรนะคะนะคะก็แนะนำมาจากพี่จ่อยนครพนมนะคะก่อนหน้านั้นมีคนแรกที่ทำให้รักด้วยนะคะพี่ไผ่พงศธรจากใครเอ่ยอ้าวจากพี่หนุ่มหน้าตาดีกับแผงแสนนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะคนใจลวงนกพรพนานั่นเองนะคะขอบคุณทุกๆข้อความแล้วก็ทุกๆสายเลยค่ะที่ฝากเพลงเข้ามานะจ๊ะนี่ค่ะทยอยจัดให้เรื่อยๆค่ะผู้ฟังนะคะสวัสดีคุณแม่ธมิชัยครั้งหนึ่งนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะน้องปาล์มด้วยนะเก้าอี้ข้างๆว่างเหรอเออว่างเจ๊วางกระเป๋าอยู่นะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่อรพินด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกพี่นักรบนะคะพี่หมูนะพี่อัมพลพี่วุฒิชัยนะคะแล้วก็มีพี่ธีรวัตรด้วยนะคะทักทายกันเข้ามาขอบคุณจากทางสปป.ลาวด้วยนะวันนี้เห็นหลายข้อความเลยนะคะที่เข้ามาทักทายกันนะคะคุณแจ็คด้วยนะคะนะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆข้อความนะคะพี่คงนภาพี่นักรบนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างดีกว่าฟังเพลงน่ารักน่ารักกันสักหนึ่งผลงานที่แบบว่าติ๊กต๊อกดาวติ๊กต๊อกจากน้องนิตาและระดา

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับจอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้กับงานเพลงแคนห้างนางฟ้านะคะจากกู่แคนฟิชริงกับก้องห้วยไร่นะคะเป็นเพลงพิเศษนะคะครบรอบ13ปีนะคะเขาเขียนว่า 13th anniversary นี่เขาเขียนมาแบบนี้คำร้องทำนองโดยก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนแล้วก็เรียบเรียงโดยกู่แคนไทยบ้านผู้สร้างงานศิลป์นะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะคะแคนห้างนางฟ้า

0: สนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวจัดเพลงแบบมีจังหวะนะจะได้โยกย้ายมาใส่สะโพกโยกย้ายกันสักหน่อย ในช่วงแบบว่าดึกดื่นอะไรเงี้ยนะคุณผู้ฟังจ๋านะคะรักแท้หรือแค่คอนเทนต์นะคะจัดให้ค่ะจากฮิตที่10พิมพ์ดาวมหานครเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยดารีรำพึงจากวง

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
1: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ช่วงท้ายชั่วโมงแล้วค่ะคุณผู้ฟังขากับเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะสำหรับงานเพลงที่แนะนำเข้ามาฝากเอาไว้นะคะตั้งแต่น่าจะชั่วโมงแรก ขออภัยค่ะคุณฟังพี่ก้าวพี่ก้าวจากบุรีรัมย์นะคะก้าวจากบุรีรัมย์บอกอยากฟังของพงษ์พัชร์นะคะกับอย่าขวางทางปืนก็เดี๋ยวจัดให้เลยนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานแล้วก็คงจะลาไปด้วยเพลงนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังขาแล้วก็จะบอกว่า จะบอกว่าอันจะหยุดยาวเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะยาวไปจนถึงวันที่17นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวันที่18พฤษภาคมนะคะพอดีว่ามีไปร่วมงานนะคะที่ต่างประเทศนะคะก็มีภารกิจหลายอย่างเลยค่ะก็ยาวๆ10วันนะคะขออนุญาตลาคุณผู้ฟังนะคะแค่10วันเท่านั้น10วันรวมเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่ามีวันอาทิตย์ตอนเย็นด้วยใช่ไหมล่ะก็ถือว่ารวมๆไปเลยเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันที่18พฤษภาคมนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์นะคะฝากเพลงเอาไว้หลังไมค์ด้วยแล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณสำหรับคำอวยพรด้วยให้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 24:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มอง

0: จังหวะชีวิตสนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับ2เพลงมีเก็บรักไว้ที่ปลายรุ้งจากวงไม้เมืองแล้วก็โลกทั้งใบนะครับจากเล็กรัชเมธนั่นเองนะครับแนวหวานๆกันบ้างสวัสดีครับคุณยายพอเพียงนะฮะทุกท่านยังอยู่เหมือนเดิมนะครับพี่อุไรสวัสดีครับบอกเพลงเพราะมากๆเลยชอบนะคะขอบคุณมากๆครับพี่จีระวันด้วยนะครับพี่ต่อเต้ยนะครับผมพี่ไทยรัตน์แตงโมพี่สุภัทรามาทักทายกันแล้วตอนนี้อ่ะพี่สำลีด้วยนะครับทักทายครับพี่รัตติยานะฮะมอร์นิ่งครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่แววนะฮะสวัสดีพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่พินโยนะครับสวัสดีครับผมอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าปะฟังเพลงกันต่อครับเพลงสบายๆตามแบบฉบับของผม จะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ

0: 3 4
1: 1 2 3

0: ลี่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมานะครับในช่วงของมหานคร Family ขอขอบคุณครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.นะครับภารกิจแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทสอบถามโทรนะครับ

0: ครับ022014364แล้วก็เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันนะครับ Lucky Flame นี่สามเพลงสบายๆจบไปทั้งสามเพลงไม่ว่าจะเป็น Sky Variety นะครับจากพี่ปีเตอร์รถแห่รถยูนะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันของน้องกระต่ายพันธิพาณนะครับสายโจ๊ะครับพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันนะฮะสวัสดีครับทุกท่านที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับนะอ่ะก็พี่อาพี่ประสิทธิ์นะฮะสวัสดีครับผมเมื่อเข้ามาใช่ไหมฮะทุกท่านนะครับที่กำลังทักทายกันมาตอนนี้ตีสี่37แล้วนะครับอีกแป๊บหนึ่งผมก็ต้องไปแล้วนะครับก็กราบอรุณสวัสดิ์ทุกท่านแล้วกันนะฮะที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้นะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดดีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
7: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

อัวสั้นนะฮะบทเพลงจากพี่สิงโตนำโชคสวัสดีพี่ประภาพันธ์พี่จรูนบอกว่าเช้าวันนี้กินข้าวต้มอะไรนะข้าวต้มยำอึ่งยำอึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณชายบอยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่มาริวันนะครับทุกท่านเลยครับพี่มอนเรียวอารุคาน้องมังกรนะครับสวัสดีครับเอาละครับวันนี้เวลาผมหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับก็ตี 2 ถึงตี 5เอาไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะฮะอย่าลืมครับวันนี้รักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

มาแล้วมาแล้วค่ะสวัสดียามเช้าอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะ 5:51 นาทีกับเช้าวันศุกร์วันนี้วันที่8เดือนพฤษภาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM SM 95นะคะพร้อมกับข่าวดีเมื่อช่วง 5:00 ที่ผ่านมานะคะน้ำมันลดลงนะคะทุกชนิดเลยนะคะ85สตางค์ต่อลิตรค่ะก็มีผลเลยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการรับทิศทางตลาดโลกขาลงเนาะเกี่ยวกับเรื่องของราคาพลังงานนะคะเนื่องจากว่าขณะนี้นักลงทุนคลายความกังวลกับสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางแล้วก็

หลังจากมีการหยุดยิงกันชั่วคราวแล้วก็มีเปิดเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสแล้วนะคะทำให้น้ำมันตลาดโลกนะคะก็มีการไม่ตึงเครียดเท่าไหร่เนาะก็ส่งผลให้เช้าวันนี้นะคะในกลุ่มน้ำมันดีเซลนะคะก็วันนี้ราคาขายปลีกอยู่ที่39.95 บาทต่อลิตรนะคะส่วนน้ำมันเบนซินกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์นะคะเช้านี้ราคาขายปลีกแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่42.45 บาทต่อลิตรนะโซฮอล์91 42.08 บาทต่อลิตรนะที่5มีผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะการปรับลดราคาน้ำมันเช้านี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าของชีพนะคะแต่ว่าช่วยให้ทางกบน.นะคะกบน.ก็คือคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะทำให้บริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นนะคะมีรายรับประมาณวันละ 75.65 ล้านบาทค่ะก็ไม่ได้เยอะนะแต่ก็เกือบ1 บาทเหมือนกันเนาะ85 สตางค์ต่อลิตรนะคะมีผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องของราคาน้ำมันค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะเรา2 คนค่ะคุณจามรกิจสวภาพอยู่ด้วยกันกับน้องกวางด้วยนะคะหลังไมค์ใครที่จะโทรมาก็022481366นะคะ1สายนะรับหน้าไมค์คุยกันเนาะ022481366ค่ะโทรมาได้เลยนะคะทุกทิศทั่วไทยอันนี้ก็มีเรื่องราวเยอะเลยนะคะในวันศุกร์บางคนก็อาจจะเครียดเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรใช่ไหมค่าครองชีพก็เดี๋ยวรอรัฐบาลอีกสักกี่วันเนี่ยจะได้ลงทะเบียนกันแล้วนะคะวันที่25ชัดเจนแล้วนะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่จะลงทะเบียนกันในวันที่15เดือนนี้นับถอยหลังไม่ถึง20วันแล้วนะก็ชัดเจนแล้วเขาจะแยกเป็น2 คูณ 2นะคะก็เป็น2เฟส2+2ไม่ใช่2 คูณ 2ก็เห็นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดชัดเจนแล้วเมื่อวานนี้ลงทะเบียนวันที่25เริ่มใช้สิทธิ์วันที่1เป็นต้นไปนะคะกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์นั้นณขณะนี้เนี่ยตอนแรกบอก34 ล้านเนาะตอนนี้เขาบอกว่าน่าจะอยู่43 ล้านนะคะโอ้ก็เอาระยะแรกก่อนคนที่จะได้รับสิทธิ์นั้นเดือนละ 1,000 บาทนาน2 เดือนส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับวงเงินค่าอุปโภคบริโภคเดือนละ300อยู่แล้วใช่ไหมคะเขาจะเติมเข้าไป700ไม่ได้เติม 1,000 นะเติมให้อีก700ก็รวมเป็น 1,000 บาทอันนี้ระยะแรกระยะที่2เป็นการทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามที่ได้เปิดลงทะเบียนรอบใหม่หากผู้ถือบัตรพ้นจากเกณฑ์ความยากจนแล้วกลุ่มนี้ก็จะไปเข้าเงื่อนไขรับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งแทนหรือว่าไทยช่วยไทยนี่แหละเป็นวงเงิน 1,000 บาท2เดือนเหมือนกับประชาชนทั่วไปที่ได้รับสิทธิ์นะคะทีนี้การเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวกระทรวงการคลังจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนค่ะหลังจากเปิดลงทะเบียนแล้วก็แน่นอนจะต้องคัดกรองประชาชนที่ผ่านเกณฑ์และก็พ้นจากความยากจนเพื่อเอาไปเดินหน้าโครงการเฟส2ต่อไปนะคะ

ข้าเงื่อนไขก็ได้ไปเดือนละ300ที่ว่านั้นเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะนี่คือโครงการของเขาจะเป็น2ระยะ2บวก2ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความจำเป็นและสถานการณ์โลกนะคะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อธิบายนะคะก็ตามนั้นเลยเนาะก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะสำหรับเงื่อนไขของเขาที่เขาได้มีการจับทำออกมานะคะ25นี้เดี๋ยวลงทะเบียนกันสรุปแล้วที่บอกว่าจะได้4เดือนนะก็เขาทำ2เดือนก่อนนะคะทำ2เดือนก่อนนะเป็น2บวก2อย่างที่ว่านี้นะก็เป็นการคิดออกมาที่ทางกระทรวงการคลังเองก็คงจะเคาะแล้วเนาะก็ต้องเอาตามนี้ไปก่อนที่มีการประกาศไปนะคะก็เดี๋ยวรออีกสักเนี่ยไม่กี่วันแล้วนะคะที่จะได้ลงทะเบียนกันสายยังว่างอยู่นะคะ022481366นะคะวันนี้นอกจากมีข่าวเรื่องของเกี่ยวกับน้ำมันลดราคาความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์หรือว่าคนละครึ่งนี่นะคะก็มีเรื่องของเอานี้ดีกว่าชาวสวนที่บอกว่าเครียดตอนนี้นะคะอันนี้ที่เมืองจันทน์เลยค่ะตอนนี้ใครจะซื้อทุเรียนนี่นะคะมันจะมีเพจปลอมเยอะมากขอให้ระวังนะคะคือใครก็ตามที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายทุเรียนแล้วก็ขายผ่านออนไลน์ผ่านเพจผ่าน Facebook ผ่าน TikTok อะไรก็ตามนะคะมันก็จะมีมิจฉาชีพเนี่ยมาปลอมเพจดังๆเหล่านี้นะคะของคุณแพรี่นะคะไพวันวรรณบุตรก็โดนปลอมไประดับต้นๆของคุณชาคริสแย้มนามก็ดับต้นๆ นะคะของเพจทุเรียนเมืองจันอันนี้ก็โดนปลอมเหมือนกันหลายคนก็หลงกลนะสั่งซื้อไปแล้วไม่ได้ทุเรียนก็โอนเงินกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่เขาไม่มีเก็บปลายทางก็ถ้าไม่มีเก็บปลายทางก็ให้สังเกตไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นเพจปลอมแต่ถ้าเขาเก็บปลายทางจริงๆอันนั้นก็อาจจะเป็นของจริงแหละเนาะแต่ก็ต้องดูคุณภาพแต่บางเจ้าก็คือโอนเลยแต่ก็เป็นเพจจริงก็มีเนี่ยต้องระวังกันอย่างหนักเลยนะคะตอนนี้มิจฉาชีพระบาดมากนะคะในการที่จะแบบขายทุเรียนทิพย์อะไรกันประมาณนี้นะคะตอนนี้สวนทุเรียนที่อำเภอมะขามจันทบุรีมีรับแจ้งว่าเจอฝูงกระรอกป่าเข้ามากัดเจาะทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเมียมส่งออกที่เขาเตรียมจะตัดในอีก10วันข้างหน้าได้รับความเสียหายอย่างหนักโอ้โหดูต้นนี้มันเจาะโอ้โหนี่พรีเมียมของเขานะคะเขาก็เก็บไว้เนาะที่จะตัดนะคะเจ้าของสวนทุเรียนนะคะคุณป้าทองคำอายุ69ปีบอกว่าที่สวนนี้ปลูกหมอนทองมานานกว่า7ปีปีนี้ออกลูกดกเต็มต้นเลยคุณภาพดีเยี่ยมก็เป็นไซส์พรีเมียมสำหรับการส่งออกเกือบทั้งหมดนะคะเกือบทั้งต้นอ่ะซึ่งเหลือเวลาไม่ถึง10วันแล้วจะตัดขายนะคะปรากฏว่าต้องมาเจอวิกฤตที่คาดไม่ถึงหลังจากถูกฝูงกระรอกป่ามากัดกินทุเรียนจนได้รับความเสียหายทั้งหมดต้องใช้คำว่าทั้งหมดนะเกือบทุกลูกนะคะบางลูกมันก็กินไปแค่เนี่ยเขาเรียกเป็นวางใช่ไหมเป็นภูภาษาใต้เรียกเป็นวางภาษากลางก็เรียกเป็นภูใช่ไหมเนี่ยมันก็กินไปเป็นทีละภูสองภูทุกลูกเลยนะคะโอ้โหกำลังแก่จัดเลยค่ะทุเรียนเสียคุณภาพทันทีนะคะเขาใช้วิธีแบบเจาะรูเหมือนเจาะรูเช็คเนื้อแล้วก็ก่อนจะไปชิมภูทุเรียนที่กำลังแก่จัดๆนะคะต้นเดียวถูกเจาะไปสิบกว่าลูกน้ำหนักเสียหายนะคะแต่ละต้นเนี่ยโอ้คุณป้าบอก70กว่ากิโลเสียดายมากพายุนะฝนตกลมแรงแค่ไหนเจ้าของสวนบอกว่าป้องกันได้ทำทุกวิถีทางให้ทุเรียนรอดพ้นจากลมแรงๆมาแล้วแต่กลับมาโดนกระรอกโอ้มาเจาะกินขนาดนี้เส
เสียเงิน

0: ไปเยอะหลายเลยนะคะคือคุณป้าบอกว่าอาจจะดูไม่มากมายนะแต่เงินหมื่นสำหรับคนแก่ทำสวนแบบนี้มันก็เยอะมากนะคะเอาแล้วป้องกันยังไงนะเนี่ยป้องกันไม่ได้ด้วยนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเฉพาะที่อ่างคีรีอำเภอมะขามจันทบุรีหรือเปล่านะคะที่อื่นมียังไงก็แจ้งมาได้เหมือนกันนะคะนี่คือชาวสวนที่ต้องเจอนะขณะนี้นะคะเครียดเลยเนาะสำหรับในเรื่องของสวนทุเรียนหมอนทองที่กำลังจะออกมาตอนนี้ค่ะสายยังว่างอยู่นะ022481366นะคะมาดูแม่ค้าลาบเป็ดสักหน่อยตอนนี้คือตัวเองอะเป็นแม่ค้าแต่ไปขโมยสินค้าของคนอื่นตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีนะคะรับแจ้งเหตุลักทรัพย์กันอันนี้เป็นการลักทรัพย์ภายในห้างเลยค่ะที่ตัวเมืองอุดรธานีนะคะอันเนื่องมาจากว่ารปภ.ของห้างสามารถควบคุมตัวขโมยไว้ได้ก็นำไปตรวจสอบนะคะผู้ก่อเหตุเป็นแม่ค้าขายลาบเป็ดก็ถูกจับได้พร้อมของกลางเป็นเนื้อโคขุนออสเตรเลียเอาเฉพาะส่วนสันคอกับส่วนเสือไปเสือร้องไห้นะคะเนื้อชุดนี้นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียแพ็คใส่ถุงสุญญากาศก็ไม่ได้มากแล้ว4ชิ้นพอรปภ.จับได้ตำรวจมาถึงเธอก็สารภาพว่าขโมยเนื้อวัวออสเตรเลียทั้งหมดจริงโดยอ้างว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยดื่มสุราอยู่กับสามีที่บ้านแต่กับแก้มหมดค่ะออกบ้านอยู่ใกล้ห้างเนาะก็เลยตัดสินใจรีบไปรีบมาเพื่อไปขโมยเนื้อโคขุนในห้างจะเอากลับมาย่างต่อเพื่อได้กินเหล้ากับสามีก็เธอบอกก็คิดว่าคงไม่มีใครจับได้อ่ะตัดสินใจหยิบมา4ชิ้นก่อนหน้านี้สามีของพี่คนนี้นะคะก็ชื่อนางเสาสิงฟังดูชื่อก็ไม่ใช่เหมือนคนไทยนะแต่เป็นคนไทยนะคะสามีเคยถูกจับในข้อหารักทรัพย์เนื้อวัวจากห้างเนี้ยห้างเดียวกันเนี่ยมาแล้วสามีเพิ่งจะพ้นโทษออกมาได้ไม่นานก่อนที่ภรรยาจะมาก่อเหตุซ้ำในลักษณะเดียวกันเธอบอกว่าขอโทษจริงๆเธอเมาแล้วมือไวไปหน่อยต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะคุณตำรวจคะอ้าวมันได้เหรออย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสามีติดคุกออกมาแล้วต่อไปเมียก็ติดคุกบ้างนะคะลาบเป็ดก็เลิกขายชั่วคราวเดี๋ยวไปติดคุกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมานะสำหรับลูกค้าลาบเป็ดนะคะโอ้ตายมีอย่างนี้ด้วยนะคะอ่ะสายมาแล้วใช่ไหมหรือน้องแอบสายกันค่ะ
1: น่าชวน
2: บอกข่าวเล่าความ
0: พี่อะไรคะ
1: พี่พรค่ะ
0: พี่พรอยู่จังหวัดไหนเอ่ย
1: อยู่จังหวัดชลบุรีค่ะ
0: ชลบุรีใกล้ๆนะพี่หนอเชิญค่ะพี่พร
1: ชื่อทันค่ะ
0: อ
1: ่ะหนูทันค่ะ
0: ชื่อพี่อะไรนะ
1: คะจันทร์หนูชื่อทันค่ะ
0: อ๋อพี่พันไม่ใช่พี่พรนะไปเปลี่ยนสลับเฉยพี่พันเชิญค่ะเชิญ
1: ค่ะคือมีเรื่องเดือดร้อนอยากรบกวนเกี่ยวกับเรื่องรับสิทธิ์มรดกที่ดินสปกนะคะเคยโทรมาที่แหลกของหงหงแล้ว
0: อ๋อคุณโทรมาแล้วใช่ไหมคุณ
1: โทรมาค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณพี่สีเบิกว่าให้รอเจ้าหน้าที่เขาไก่เกียร์เรื่องก็พยายามติดต่อโทรเรียกว่าแทบจะทุกเดือนทางเจ้าหน้าที่เขาก็ยังแบบไม่พร้อมไม่สะดวกไม่ว่างลืมอะไรอย่างเงี้ยจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ดำเนินเรื่องให้เลย
0: ยังไม่ดำเนินการอะไรเลย
1: ว่า
0: แต่ย้อนไปทีนึงสปกที่ดินแปลงนี้เป็นของใครนะคะพี่
1: เป็นของสามี
0: สาม
1: ี
0: สามี

0: เสียชีวิตแล้วก็พี่พันธุ์ก็มีสิทธิ์ที่จะทำประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้ต่อถูกไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วทีนี้พี่ก็ไปยื่นขอรับสิทธิ์อะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าทำไม่ได้เพราะอะไรนะพี
1: ่อ๋อบอกว่ามีที่แรกเลยจะมีลูกติดสามีตั้งแต่ภรรยาตายไปนานแล้วอะค่ะเขามา
0: ค่ะค่ะ
1: ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอย่างนี้ต้องมาคุยไกล่เกลี่ยกันค่ะก็เลยบอกว่าเอาโอเคแล้วเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะนัดวันให้แต่จนแล้วจนรอดโทรถามก็ยังเรื่องยังไม่คืบหน้าเลยตอนนี้ไม่คื
0: บแล้วพี่พันมีทะเบียนสมรสใช่ไหม
1: มีค่ะยื่นเอกสาร
0: เรียบร้อย
1: ทุกอย่างเลยค่ะ
0: ค่ะยื่นทุกอย่างไปเรียบร้อย
1: ไม่เดินนะคะ
0: ค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาให้เหตุผลว่าเขายังไงคะมันเป็นคิวเหรอรอคิวเหรอ
1: เขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะจัดการเรียกฝ่ายทางนู้นมาแล้วก็มาเจรจากันจนแล้วจนรอดก็คือเรื่องก็ยังได้แค่เนี้ยบางทีโทรไปก็ผมยังไม่ว่างเลยออกทุกที่ท้องที่ทุกวันผมยังไม่ว่างเลยผมลืมคำตอบคือแค่เนี้ยทีนี้เราก็อยากจะให้คุณพี่สีช่วยว่าเรามีช่องทางจะติดต่อใครได้มั่งแล้วก็ทำยังไงเรื่องมันจะสำเร็จเพราะถ้าสิ้นเดือนเนี้ยถ้าเรายังไม่ได้รับมันก็ไอ้สิ้นปีเนี้ยถ้าเรายังไม่ได้รับมันก็จะตกเป็นของหลวงหมดอย่างนี้นะเพราะมันเป็นการถือสิทธิ
0: ์ทำไมตกเป็นของหลวงอะพี
1: ่ก็ทาง
0: ก็เป็นการตกทอดทางมรดก
1: ใช่แต่ว่าเขามีประกาศว่าเราต้องยื่นต้องยื่นหลักฐานภายในเพื่อที่จะครอบครองที่ดินภายในวันที่9ธันวา2569
0: มีระเบียบการมาแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช่ประมาณ
0: อ๋อ9ธันวาคมก็คือต้องไปยื่นไปจัดการให้เสร็จเรียบร้อย
1: ใช่
0: อ๋อแล้วถามนิดนึงลูกๆของสามีเนี่ยเขามีคัดค้านมีอะไรไหมคะเขามาขอแบ่งไหม
1: มีค่ะคัดค้านขอแบ่งค่ะ
0: อ๋อ
1: เขากับเราไม่ได้อยู่ด้วยกันก็มีทางพี่สาวของสามีเป็นป้าเนี่ยเขาก็บอกว่าแบ่งเท่าๆกันครึ่งนึงเขาก็คือบอกได้แค่นี้แต่ว่าเขาเองเขาก็ไม่ได้มีอำนาจมากเราก็บอกว่าได้แบ่งเท่าๆกันคนละส่วนก็ได้
0: แบ่งก็ไม่เป็นไรใช่ไหม
1: แต่ว่า
0: พอเขาเป็นทายาทก็มีสิทธิ์ที่จะได้ด้วยถูกไหมคะ
1: ใช่
0: แต่ปัญหาคือว่าพี่พันไม่ได้ติดใจว่าจะแบ่งให้ทายาทลูกๆของสามีแต่ว่าเราตรงที่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการไม่ได้ดำเนินเรื่องให
1: ้ถูกต้องค่ะ
0: นะคะ
1: เพราะนั้นคือโมกันตอนพี่สีบอกว่าให้รอเจ้าหน้าที่เราก็รอแล้วก็คอยติดต่อสอบถามตลอดแทบจะทุกเดือนตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ
0: ก็ยังไม่คืบหน้าเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่แล้วก็ส่งจดหมายตอบรับว่าขอสอบถามติดตามเรื่องที่เราได้ยื่นเอกสารไป
0: ค่ะ
1: มีก็นานจนเป็นเวลา5ปีแล้วนะ
0: โอ
1: ้ส่งจดหมายเป็นฉบับที่1มีคนเซ็นรับแต่ก็ยังไม่ได้ตอบกลับเราส่งฉบับจดหมายฉบับที่2ไปก็ยังเงียบย
0: ัง
1: ไม่ได้ตอบรับกลับมายังเงียบอยู
0: ่ค่ะนี่แต่ข้อนี้ยังไม่ทราบว่าการสิ้นสิทธิ์ในการรับประโยชน์มันจะสิ้นในวันที่9ธันวาคมอันนี้ก็คือเป็นจดหมายมาแบบอย่างเป็นทางการเหรอพี่
1: อันนี้เป็นประกาศทางรัฐบาลนะคะเพราะว่าตอนนี้
0: ก็ไม่ทราบสำรวจ
1: แจกโฉนดแล้วก็ให้ผู้ครอบครองพื้นดินที่แท้จริงเนี่ยแสดงตัวตนเป็นพร้อมไว
0: ้อ๋อนี่แล้วตอนที่ไปเจอครั้งล่าสุดกับเจ้าหน้าที่สปกเนี่ยเขาบอกว่าเราจะทำไหมก่อนวันที่9ธันวาคม เขามีการพูดถึงเรื่องประเด็นนี้ไหมคะ
1: ไม่ได้พูดค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะนัดมาเจรจาคงก็พูดได้แค่นี้แล้วบางทีโทรไปก็คือผมลืมครับ
0: บางทีแล้วท่านผู้ใหญ่ตาย
1: ผมออกท้องที่ทุกวันครับอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะค่ะ
1: ต้องรบกวน
0: ค่ะ
1: ว่ามีใครที่พอมีประสบการณ์ยังไงแล้วช่วยเหลือได
0: ้มาแจ้งหน่อย
1: เราก็เสร็จแล้ว
0: ได้ค่ะในเพจก็ได้นะคะช่วยหน่อยนะคะหรือว่าเราปรึกษาทนายได้ไหมพี่พันมีญาติที่เป็นนักกฎหมายทนายความอยู่ในพื้นที่ไหมว่าเราต้องรีบไปจัดแจงยังไง
1: ก็มี
0: เคยปรึกษาไหมคะทนายความ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเนาะก็เดี๋ยวก็เอาอย่างนี้เดี๋ยวจะเผื่อว่ามีอะไรก็จะให้เดี๋ยวสปกเดี๋ยวขอหารายละเอียดนิดนึงนะคะไอ้ตรงนี้เนี่ยว่าทางสปกเขาจะทำจัดการยังไงได้บ้างนะคะแต่ก็ยังมีเวลาอยู่นะพี่นะ9ธันวาคมนะ
1: ค่ะ
0: นะคะได้ค่ะ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: ค่ะพี่พันธ์ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
1: ค่ะขอบคุณมาก
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ

0: ของสปตอันนี้เรื่องวันที่9ธันวาคมเมื่อสักครู่ที่พี่พันจากชลบุรีบอกนะคะจริงๆเขาประกาศเรื่องสปตเกี่ยวกับเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากสปตว่าถ้านำที่ดินไปขายหรือยกให้คนอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสไม่ใช่ลูกไม่ใช่เครือญาติมาทำประโยชน์ก่อนวันที่9ธันวาคมของปีที่แล้วนะคะอันนี้ไม่น่าจะใช่เนาะหมายถึงว่าถ้าไปยกให้คนอื่นนะคะก็คือไม่มีสิทธิ์ตรงนั้นต้องไปยื่นคำขอรับสิทธิ์อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือถ้าไม่ดำเนินการตามกฎหมายก็นำที่ดินกลับคืนเพื่อจัดการให้กับเกษตรกรรายอื่นต่อไปนี่คือแต่ละปีก็จะประกาศแบบนี้อยู่แล้วเพราะนั้นในส่วนของสปก.เนี่ยถ้าเผื่อว่ามีอะไรคืบหน้าแบบนี้กรุณาแจ้งนิดนึงนะคะเพราะทุกปีก็จะประกาศแบบนี้ค่ะน้องโด่ง
1: ครับครับสีครับ
0: คือเขาจะประกาศว่าเนี่ยใครที่เอาที่ดินไปให้คนอื่นไปขายต่อไปอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่คู่สมรสไม่ใช่ลูกอะไรเงี้ยก็ต้องยื่นคำขอก่อนแต่ว่าพี่พันเนี่ยคุณสมบัติแกได้เพราะว่าแกเป็นคู่สมรสจะมีทะเบียนสมรสด้วย
1: ครับ
0: อันนี้ว่าไม่ทราบว่าอยู่ในเงื่อนไขตรงนี้หรือเปล่านะเพราะว่าไอ้การทำประโยชน์ในที่ดินก็ทำได้ปกติแหละ
1: ค่ะ
0: ว่าใครที่มีประสบการณ์เรื่องเนี่ยการรับสิทธิ์นะสำหรับที่ดินสปก.ก็ช่วยแจ้งหน่อยเหมือนกันนะคะอันนี้เราไม่มีข้อมูลเลยค่ะน้องโดม
1: ครับผมเนาะ
0: เนาะ
1: ก็อาจจะเป็นเรื่องเฉพาะสักนิดหนึ่ง
0: ใช่
1: แล้วสักครู่ก็ฟังอยู่ไปปลายแล้วก็เลยแบบเออ
0: เรา
1: ก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะนั้นก็ระยะเวลาจนถึงเดือนธันวาก็อีกสักพักหนึ่งก็สปก.อำเภอสปก.จังหวัดนะคะลองติดต่อมานิดนึงก็ได้นะคะให้ข้อมูลตรงนี้ก็น่าจะดีเนาะ
1: ครับ
0: ประชาชนชาวบ้านจะได้ประโยชน์เนาะจะได้แบบกังวลอะไรเนี่ยดูแล้วพี่ก็เป็นทุกข์มากเลยกลัวว่ามันจะหมดเวลาเลยประมาณนี้ค่ะ
1: โอ้
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ ส่วนเรื่องคนละครึ่งพลัสหรือไทยช่วยไทยอัปเดตล่าสุดนะไม่ได้แบบ4เดือนรวดแล้วนะคะน้องดง
1: ครับ
0: ก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะ
1: ค่ะแบ่งยังไงฮะเราจะได้ยังไงฮะแต่ที่แน่ๆนี่เราต้องลงทะเบียน25นี
0: ้ถูกต้องค่ะแต่ว่าได้2เดือนก่อนก็ทำเป็น2บวก2อ่ะ
1: สองบวกสอง
0: สองบวกสองที่รัฐมนตรีคลังพูดเมื่อวานนี้นะคะที่เขาวางเป้าหมายว่าวันที่15เนี่ยลงทะเบียนแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปสองบวกสองก็คือว่าระยะแรกเนี่ยเขาจะให้เดือนละ 1,000 สองเดือนก่อนไอเดือนที่3ที่4เขายังไม่พูดถึงส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยนะคะอันนี้ไม่ได้ให้ 1,000 แล้วนะให้700ไปบวกกับ300ที่ได้อยู่เดิมก็เป็น 1,000 อันนี้หลังจากนั้นก็ให้ไป2เดือนพอครบ2เดือนก็จะทบทวนสิทธิ์บัตรคนจนลงทะเบียนรอบใหม่ถ้าใครก็ตามที่พ้นจากความยากจนพ้นเกณฑ์แล้วก็ไม่เข้าเงื่อนไข

0: แล้วไม่ได้แล้วก็ได้2 เดือนเหมือนประชาชนทั่วไปเขาไม่ได้พูด4 เดือนแล้วว่าเดือนละ1,000ไปจนถึงเดือนกันยายนเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีไม่ได้พูดตรงนี้นะคะ
1: โอ้2 เดือนแรกและอีก2 หลังไม่รู้มาเมื่อไหร่นะฮะ
0: ยังไม่บอกแค่ว่าเดี๋ยวเขาจะคัดกรองคนที่ผ่านเกณฑ์และพ้นความยากจนเพื่อจะเอามาเดินหน้าโครงการเฟส2ต่อไป2,000ก็จะอยู่ในเฟส2
1: โอ้เฟส2
0: ใช่นี่คืออัปเดตล่าสุดนะก็2,000ก็ลงไปก่อนเนาะ25นี
1: ้โอ้โหครับ
0: ค่ะ
1: เอาไว้ก่อน
0: เอาไว้ก่อนนี่เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะอัปเดตรายละเอียดเบื้องต้นนะคะก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงการคลังเขาประชุมกันทุกวันเนาะจะเอายังไงแบบไหนเพราะว่าเดี๋ยวการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เนี่ยเขาจะตรวจสอบติดคราวนี้เขาบอกว่าจะตรวจสอบละเอียดเลยจะร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ขั้นตอนการพิจารณานี่คือว่าคือก่อนหน้านี้จำได้ในรายการของเราเนี่ยมีแบบทุกเกือบทุกวันเลยเนาะเนี่ยจนไม่จริงเลยที่บ้านเขามีรถเขามีที่ดินเขาก็ยังได้บัตรคนจนเนี่ยหรือนะต่อไปเขาก็จะตรวจสอบแต่เขาบอกว่าจะให้เสร็จสิ้นภายใน2 เดือนเนี่ยมันจะทันได้เหรอจะทันไหมรอดูเอารอบแรกก่อนนะ25นี้ลงทะเบียนกันแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์1 มิถุนายนนะคะเฟสแรกเดือนละ1,000นาน2 เดือน
1: ครับ
0: ก็จะมีแปดสี่อย่างเมื่อวานนี้ตอนที่คุณเอกนิติพูดอ่ะดูเหมือนแกไม่พูดเรื่องไทยช่วยไทยแล้วนะแกมาพูดคนละครึ่งพัดอ่ะคือแบบพูดคนละครึ่งอีกแล้วอ่ะยังไงอ่ะก็เดี๋ยวรอความชัดเจนไปเรื่อยๆแต่ว่าไอ้ที่ชัดอ่ะคือลงทะเบียน25แน่นอนแล้ว
1: ครับก็จริงใช้คำว่าคนละครึ่งมันดูเข้าใจง่ายนะพี่น้อง
0: ใช่ไหม
1: ก็ดูเข้าใจง่ายกว่า
0: ใช่ไหมหรือว่าไทยช่วยไทยก็หรือว่าเขาไม่ให้60%แล้วให้50เหมือนเดิมหรออันนี้ก็เป็นห่วงอีกใช่ไหมถ้าพูดอย่างเนี้ยเอาเท่าไหร่ก็เอา
1: ก็ยังคงผมว่ายังคง60-40แหละใช่ไหมพี
0: ่คิดว่าเนาะ
1: แต่ว่าเหมือนว่าไทยช่วยไทยเนี่ยมันอาจจะเป็นโครงการใหญ่ภาพรวมเนา
0: ะ
1: อาจจะจะรวมถึงสวัสดิการแจกเงินในบัตรสวัสดิการรัฐด้วย
0: ใช
1: ่ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวรอนะคะน่าจะมีความคืบหน้าทุกวันแหละกว่าจะลงทะเบียนกันวันที่15นะคะแต่ว่าชัดเจนแล้วก็คือว่าวันที่1 มิถุนายนเนี่ยเขาก็จะเริ่มโอนเงินเข้าสู่เป๋าตังค์ให้กับทุกท่านนะคะใครยังไม่มีแอปก็โหลดได้เลยแอปเป๋าตังค์เนาะ
1: คร
0: ับ ส่วนด้านนี้ยังต้องไม่ต้องรอแอปเป๋าตังค์ไม่เอามีแต่จะให้
1: มีคนไม่รอเงินคนละครึ่งด้วยนะฮะ
0: บ้านนี้คงไม่รอแน่นอนค่ะครอบครัวสมิตประมาณนะสมิตประมาณเมื่อวานนี้มีการบริจาคที่ดินมูลค่า1,000 ล้านให้กับโรงพยาบาลที่อุบลราชธานีค่ะน้องดง
1: โอ้โห
0: สุดยอดเลยค่ะนี่ในเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีนะคะโพสต์ภาพผู้ว่านะคะไปถึงบ้านเลยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในนามตัวแทนของชาวอุบลแล้วก็มีคุณหมอจากโรงพยาบาลวารินชำราบนะคะก็ไปกันที่บ้านหลังนี้เลยค่ะนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าอุบลนายแพทย์ปิยวัฒน์อังควานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบหัวหน้าสำนักงานจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะไปแสดงความขอบคุณครอบครัวสมิตรมานที่บริจาคที่ดิน66 ไร่มูลค่า 1,000 ล้านเพื่อใช้ก่อสร้างศูนย์การแพทย์ได้รองรับการขยายโรงพยาบาลให้กับโรงพยาบาลวารินชำราบค่ะน้องรุ่ง
1: โอ้โหเขาป่วยเขาทำธุรกิจ

0: อะไรเขาแจ้งเลยฮะโอ้โห
1: ก็เขาบอกครอบครัวนี้เคยบริจาคที่ดิน33ไร่เพื่อสร้างโรงพยาบาลวารินชำราบเมื่อปี27แล้วทีนี้เนี่ยครั้งนี้ยังมีที่ดินอีกก็เลยคิดว่าจะบริจาคเพิ่มเติมอีกสัก66ไร่เป็นการสานต่อเจตนารมณ์แห่งการให้ประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างแท้จริงแล้วก็เขาบอกว่าที่ดินแปลงนี้นะคะมูลค่าก็ไม่ต่ำกว่าพันล้านถ้าเทียบกับราคาประเมินแล้วก็ศักยภาพของพื้นที่ในจังหวัดอุบลนะคะครอบครัวนี้ก็ต้องยินยอมพร้อมใจทั้งหมดนะคือต้องไม่มีใครคัดค้านเลยอ่ะทางจังหวัดเขาถึงจะไปรับน้องโรงปรากฏว่าทั้ง4คนซึ่งเป็นทายาทของครอบครัวที่เคยบริจาคเมื่อปี2527นี่นะคะก็ยินยอมยินดีพร้อมใจค่ะบริจาคให้อีก66ไร่ก็มูลค่าตัวเลขกลมๆแล้วกัน 1,000 ล้าน
0: โอ้โห
1: โอ้โหท่านผู้ว่าไปถึงก็นั่งกับพื้นกราบเลยค่ะน้องลง
0: โอ
1: ้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็กราบเลยค่ะขอบคุณในความเมตตาและกุศลเจตนายิ่งใหญ่ของครอบครัวสนิทประมาณมอบที่ดินทรงคุณค่า
0: โอ้จะหาคนจิตใจขนาดนี้นะได้ที่ไหนนะ
1: ไม่น่าจะมีอีกแล้วเน
0: า
1: ะ
0: มูลค่าที่ดินพันล้านนะฮะ
1: พันล้านอ่ะใช่เอาสมมตินะขายแล้วก็เอาเงินมากินอยู่อุ้ยสบายสะดวกแล้วเชื่อไหมว่าบ้านของครอบครัวนี้ที่ไปเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นบ้านแบบไม่ใช่เป็นบ้านหรูหราอะไรเลยน้องดง
0: ครับ
1: คือลักษณะบ้านของเจ้าของที่ดินนะไม่ได้เป็นบ้านที่แบบหรูหราคาลือหาดอะไรเลยเป็นบ้านชาวบ้านธรรมดาเลยแหละค่ะ
0: โอ้
1: จริงดูเลยไปดูได้เลยสุดยอดเลยเนาะ
0: ครับ
1: ต้องชื่นชมนะขอเอ่ยชื่อสักนิดนึงได้ไหมทั้งหมดนี้4ท่านนะคะคุณปภิษฐ์สมิตรมานคุณณฤมลสมิตรมานคุณรัตดาวันสมิตรมานและคุณกนิกาสมิตรมานนะคะ4สาวซึ่งเป็นทายาทของร้อยโทปิ่นและคุณแม่วิเชียรสมิตรมานครอบครัวที่เคยบริจาคเมื่อปี27แล้ว33ไร่มาปีนี้ลูกๆทั้ง4คนยินยอมพร้อมใจบริจาคเพิ่มอีก66ไร่ค่ะ
0: โอ้อนุโมทนาบุญเนาะสร้างโรงพยาบาล
1: สาธุสาธุสาธุสร้างโรงพยาบาลเป็นคุณหมอบอกว่าสร้างเป็นศูนย์การแพทย์แห่งอนาคตได้เลยต่อไปนี้ก็หาเงินในการสร้างเนาะได้ที่ดินละนะคะ66ไร่ก็หนูเป็นศูนย์แห่งการแพทย์ได้เลยเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอ้
1: ชื่นชม
0: รู้สึกว่าคนในครอบครัวต้องเห็นตรงกันหมดด้วยเนาะอย่างที่พี่ว่าเนาะ
1: ใช่ถูกค่ะต้องเห็นตรงกันหมดจะไม่มีใครแบบคัดค้านเลยนะ4คนเนี้ยแล้วก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเมื่อวานนี้ทั้ง4ท่านนะคะ
0: โอ้ยิ่งตอนโอนมันต้องเซ็นโอนที่ดินนะโ
1: หใช
0: ่นะฮะ
1: สุดยอดเนาะเข้าใจว่าทั้ง4ท่านต่อไปนี้เนาะโรงพยาบาลวารินชำราบต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาอะไรพวกนี้เนาะ
0: ครับ
1: ค่ะเนาะมันเป็นประเพณีต้องดูแลสุขภาพให้กับทั้ง4ท่านเพราะว่า
0: 4ท่านนี่ที่ในภาพที่ก็อายุ
1: ก็ไม่น้อยใช
0: ่
1: แต่ก็ดูแข็งแรงทุกคนเลยใช่อายุเยอะละค่ะน้องโด่งใช
0: ่โ
1: อ้
0: แม่ของเราเลยโอ้โหแม่ที่ก่อนเลยครับ
1: ใช่ค่ะน่าจะ70นะคะ
0: โอ้โหคุณแม่ครับผม
1: 70ขึ้นโอ้โหสุดยอดเลยเนาะคนลุกเลยอ่ะ
0: ใหญ่โอ
1: ้จริงเนี่ยค่ะนี่คือเป็นตัวอย่างของการไม
0: ่มี
1: โอ้นี่คือเป็นตัวอย่างของการไม่ยึดติดนะว่าไหม
0: ยึดติดแบ่งปัน
1: ไม่ยึดติดเลยอันเนี้ยแสดงว่าชีวิตชิลมากสบายมากชีวิตนี้ไม่ยึดติดอะไร
0: ครับ
1: นะคะ
0: คนมีก็แบ่งปันกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับพี่สีเล่าความขึ้นหน้าเรื่องนายจ้างสาดน้ำร้อนใส่แรงงานพม่าไหมครับ
1: ยังเลยค่ะโอ้แต่ข่าวนี้แบบสลดมาก

0: โอ้
1: ก็จริง
0: เนี่ยเมื่อกี้เราเล่าถึงคนมีเขาก็แบ่งปันเนาะเอออีกมุมนึงของสังคมเนี่ยมันก็มีเรื่องราวอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยร้านคนจีนเขาออกมาขอความเป็นธรรมนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้สาดน้ำร้อนใส่ลูกน้องแรงงานชาวเมียนมานะฮะคือก่อนหน้านี้เนาะเขาบอกว่าลูกจ้างชาวเมียนมาคนนี้เนื้อตัวเนี่ยคือพันผ้าก๊อซไว้อย่างกับมังมี่อ่ะพี่เนาะคือตามหลังตามตัวเนี่ยนะครับมีบาดแผลถูกน้ำร้อนลาดใส
1: ่
0: ก็ในข่าวที่ออกมาเจ้าของร้านนะครับบอกว่าเขาไม่เกี่ยวเนี่ยฮะร้านอาหารจีนย่านปลวกแดงนะครับหลังจากถูกโซเชียลถล่มหนักนะเขายืนยันว่าเป็นที่ร้านเนี่ยเป็นพื้นที่ให้เช่าจิบน้ำชานะครับล่าสุดนะมีรายงานว่าเจ้าของร้านอาหารจีนนะครับขอชี้แจงข้อเท็จจริงเชิญนักข่าวมาที่ร้านนะก็เปิดร้านให้กับสื่อนักข่าวให้สับสื่อเนี่ยนะครับได้ดูกันเลยว่าหนึ่งนะทางร้านเนี่ยนะครับเปิดเป็นร้านให้นั่งจิบชานะฮะส่วนไอชาบูอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะมันอยู่คนละจุดกันแต่ที่เกิดเหตุตรงเนี้ยนะครับร้านที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเขาเปิดเป็นร้านชานะเจ้าของร้านนะครับยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนะแล้วกำลังอ่านว่าแล้วน้องเขาไปโดนมันได้ยังไงนะ
1: แล้วเป็นมัมมี่อยู่เนี่ยคืออะไรอ่ะ
0: เนี่ยนะครับทางร้านบอกตอนนี้ไม่มีลูกค้ากล้าเข้าร้านแม้แต่รายเดียวก็แน่นอนเนาะก็แน่นอน
1: เ
0: ขาบอกว่าอืมกำลังทางร้านบอกกำลังเร่งติดตามตัวชาวจีนผู้ก่อเหตุมาลงโทษเหมือนกัน
1: ชาวจีนไม่ใช่คนไทยเหรอ
0: เป็นชาวจีนแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับทางร้านครับทางร้านบอกว่าคือข่าวก่อนหน้านี้มันบอกว่าเป็นเรื่องของนายจ้างกับลูกจ้างทางร้านก็เลยบอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องส
1: ่
0: วนต
1: ั
0: วระหว่างเป็นการทะเลาะกันนะฮะเป็นเรื่องส่วนตัวมีชาวจีนคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นลูกค้าเหมือนกันแล้วก็ทะเลาะกับแรงงานลูกน้องชาวเมียนมาคนนี้นะ
1: ฮะทะเลาะกัน
0: เขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่าอย่างนั้น
1: แล้วเอาน้ำร้อนมาจากไหนอ่ะ
0: ก็ของทางร้านนี่แหละนะครับ
1: ใช่ไหม
0: น้ำร้อนจากน้ำชาเนี่ยแหละผมว่าจิบชามันก็ต้องมีกาต้มน้ำมาให้กาหนึ่งอะนะฮะ
1: ที่เดี๋ยวนะน้องคนนี้ที่ไปร้องเรียนกับคุณกันจอมพลังมาแล้วใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ไปร้องเรียนกับคุณกันจอมพลังครับผม
1: ค
0: ่ะก็นักข่าวก็ถามอ้าวแล้วทำไมวงจรปิดวันนั้นมันไม่สามารถบันทึกภาพไว้ได้ล่ะทางร้านบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นโซนจิบชาสำหรับพักผ่อนก็เลยไม่ได้การติดกล้องเอาไว้เพราะว่าต้องการให้ความเป็นส่วนตัวกับทางลูกค้านะครับแต่ทางร้านยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่นะเพื่อให้ติดตามชาวจีนผู้ก่อเหตุเนี่ยมาลงโทษให้ได้นะครับ
1: โอ้โหใจโหดเที่ยมมากเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ทางร้านขอความเป็นธรรมว่าข่าวตอนแรกมันออกมาเนี่ยนะว่าทางร้านเนี่ยเป็นคนลงมือก่อเหตุเป็นคนทำเป็นคนลงโทษลูก
1: จ้างที่เป็นคนจีนนะ
0: ใช่
1: บอกเป็นนายจ้างจีนแล้วไม่ใช่ว่าน้ำร้อนนะเอาครีมอ่ะเอาครีมเหล็กอ่ะหนีบแล้วก็เอาเหล็กตีคือแบบกระหน่ำเลยตีแบบขวดกระหน่ำเลยนะคะเนี่ย
0: เขาข่าวบอกเป็นนายจ้างเนาะแต่ว่านี่ล่าสุดทางการเขาออกมาบอกว่า
1: ใช่เป็นนายจ้างจ
0: ีนบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องนะ
1: ก็เดี๋ยวเรื่องนี้ถึงตำรวจแล้วล่ะ
0: ครับผมเขาขอความเป็นธรรมมานะเมื่อวานนี้แปลก
1: น่าสงสาร

0: มากอ่ะดูเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหต้องพันตัวขนาดนี้เลยอ่ะ
1: ใช่พี
0: ่อืม
1: ก็น้ำร้อนรั่วลงไปอ่ะเนาะ
0: ฮะ
1: โ
0: อ้โหอ
1: ย่างนี้ทางร้านก็ต้องไปตามหามาให้หน่อยว่าใครอ่ะ
0: เออใช่ค่ะ
1: ชาวจีนที่ว่านี่เป็นลูกจ้างตัวเองหรือเปล่า
0: เนาะ
1: อืม
0: ค่ะค่ะเรื่องถึงตำรวจเรียบร้อยเนาะอ่ะจะเป็นคนพม่าคนที่ไหนก็ตามแล้วก็ไม่ควรทำเนาะมนุษย์ด้วยกันนะคะ
1: ครับผม
0: ทรมานเขาปวดแสบปวดร้อนเลยอ่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอยากขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
10: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณ

0: ด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไว้ๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันLucky Flame

0: 6:13 กลับมาชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook นะคะ LTM FM 95 Super Station กับเช้าวันศุกร์วันนี้มีคุณพี่ประสิทธิ์บอกว่าผมทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลวรินทร์ชำราญ20ปีแล้วคุณป้าทั้ง4ใจดีใช้หลักพอเพียงของร.9 ค่ะท่านใจดีมากค่ะน้องดง
1: โอ้แล้วคนคนคุ้นเคยของโรงพยาบาลอยู่แล้วเออครับ
0: ใช่ก็คงรู้จักเนาะครอบครัวนี้เนาะสมิ
1: ทธ์ครับผม
0: สมิทธ์ตะมานนะสมิทธ์ตะมานนามสกุลนะคะ
1: โอ้นะครับโอ้เอาพี่ประสิทธิ์ได้มีโอกาสเจอเนาะโอ
0: ้ได้หกเนี่ยป้าทั้งสี่ใจดีมากนะคะ
1: ยินดีแทนคนวารินทร์ชำราญหรือคนแถบๆนั้นด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: จริงว่าเรียกอุบลก็ไม่ไกลกัน
0: นะโรงพยาบาลก็ต้องหาทุนในการสร้างโรงพยาบาลเนาะ
1: ครับผมก็ได้ที่มาแล้วขนาดนี้เนาะ
0: ใช่
1: คือวันนี้เนี่ยไม่ไกลจากตัวอุบลนะคนอุบลก็อาจจะได้ประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยนะเป็นจังหวัดใหญ่เนาะ
0: ครับอำเภอเมืองกับอำเภอวารินทร์ไม่ไกลกันเนาะใช่ใช่เคยไป
1: ค่ะ7 โลมั้งหรือไงใช่ไหมฮะขับรถแป๊บเดียว
0: แป๊บเดียวเลยใช่ค่ะมาแสดงความยินดีกับคุณเจมส์เรืองศักดิ์รอยชูศักดิ์และครูก้อยภรรยามีลูกสาวคนที่สองห่างจากลูกสาวคนแรก7 ปีนะคะโอ้น่ารักดูสิแม่เกิดมาปุ๊บสวยเลยอะเด็กคนนี
1: ้ครับผม
0: นะคะน้องมีเมตตาลูกสาวคนที่สองของเจมส์นะคะก็เขาโพสต์บอกว่าอย่างนี้มีเดี๋ยวนะเจมบอกว่าครูก้อยออกจากห้องคลอดแล้วครับปลอดภัยทั้งแม่และลูกหนูมีเมตตาสมบูรณ์และแข็งแรงมากนะคะอวดภาพแรกบอกว่าในที่สุดวันรอคอยก็มาถึงลูกสาวผมครับยินดีต้อนรับน้องเมตตาเด็กหญิงมีเมตตาลอยชูศักดิ์ลูกสาวคนเล็กฝากพี่ๆน้องๆทุกคนรักและเมตตาหนูด้วยนะครับขอให้หนูเติบโตท่ามกลางความรักและความเมตตาและพลังดีๆจากทุกคนนะคะหน้าตานี่คือเด่นชัดมาเลยนะจมูกเนี่ยน้องโด่งชัดมาเลยนะคะเป็นสาวใต้เลยนะคะยินดีด้วยนะคะ
1: ยินดีด้วยพี่เจมส์เหรอพี่เจมส
0: ์พี่เจมส์ก็นี่คุณเจมส์เนี่ยอายุก็ไม่น้อยแล้วนะ50กว่าแล้วใช่มั้ย50แล้วเนาะ
1: เออ
0: นี่ค่ะก็พยายามที่จะมีจนสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จค่ะ
1: คนนี้รู้ธรรมชาติหรือเปล่านะพี่เนาะ
0: คิดว่าไม่ใช่
1: โอ้ครับผม
0: เน
1: าะใช้วิธีทางวิทยาศาสตร
0: ์ช่วยใช่ค่ะมาช่วย
1: คร
0: ับ นะแต่ก็หน้าตานี่คือถอดคุณแม่มาเลยนะคะสวยออกมาเลยค่ะเป๊ะเลยชีวิตครอบครัวสมบูรณ์สองคนนี้เราเพิ่งเจอที่แฟชั่นไอซ์แลนด์เนี่ยน่ารักมากก็ใช้ชีวิตแบบเดี๋ยวนี้เขาเป็นยูทูบเบอร์เขาทำคลิปเขาทำเพจอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: ก็พาลูกมาเล่นที่ฮาร์เบอร์นะคะน่ารัก
1: โ
0: อ้เป็นครอบครัวน่ารักช่วงหลังๆเหมือนคุณเจมก็ไม่ค่อยจะรับงานอะไรเท่าไหร่เนาะ
1: ครับ
0: โอ้ดูแลครอบครัวเป็นยูทูบเบอร์เป็นเนี่ยค่ะยินดีด้วยยินดีด้วยกับครอบครัวคนบันเทิง
1: ครับมาดูเรื่องราวของคุณนิกกี้หน่อยนิกกี้นชัดนะฮะนิกกี้เนี่ยหลังๆเขาก็เป็นแบบ
0: ยูทูบเบอร์เนาะ
1: ยูทูบเบอร์เกรียนหน่อยนะครับ
0: มีช่องเป็นของตัวเองประสบความ

0: อยู
1: ่
0: บางทีเขาก็ทำแบบว่าใส่สมมติไปดูบางทีเขารับงานเนาะไปดูลิเวอร์พูลที่สนามเงี้ยแต่ว่าแอบใส่เสื้อแมนยูไว้ข้างในอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไปชูผ้าพันคอแมนยูที่สนามแอนฟิลด์อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะสนุกออกมาเนาะเออล่าสุดเนี่ยก็ศึกแดงเดือดแมนยูลิเวอร์พูลที่ผ่านมาพี่นะนิกกี้เขาก็ใส่เสื้อแมนยูเนี่ยแหละแต่สกรีนเบอร์ข้างหลังนะครับชื่อข้างหลังว่าเซฟสล็อตนี่คือเหมือนกับว่าอย่าปลดนะโค้ชลิเวอร์พูลคนนี้เก็บไว้นะเซฟนะแต่แฟนลิเวอร์พูลเนี่ยเขาอยากให้ปลดเขาอยากให้ไล่ออกทันทีสล็อตเนี่ยนะคุมทีมแล้วฟอร์มมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนิกกี้ก็ล้อเลียนแบบว่าเซฟไว้ก่อนเซฟไว้แล้วก็เขียนเบอร์55เหมือนหัวเราะเบอร์55เซฟสล็อต55เออนะครับหลังจากจบเกมไปแดงเดือดผ่านไปบอลจบคนไม่จบพี่นะฮะมีคีย์บอร์ดไปพิมพ์ในอินบ็อกซ์ไปหาคุณนิกกี้เลยนะนะครับนิกกี้บอกว่าจะล้อเรื่องฟุตบอลอะไรยังไงไม่เคยโกรธเลยนะจะด่าแมนยูด่าลิเวอร์พูลกันด่ามาเลยเต็มที่เลยสนุกเพราะเขาทำมาหากินกับทางนี้อยู่แล้วแต่ล่าสุดเนี่ยแฟนบอลคนนี้ลามไปถึงไปด่าคุณพ่อเขาว่าเมื่อไหร่พ่อมันจะออกจากคุกแล้วก็ไปด่าแม่คุณแม่เขาในข้อความไม่ดีแม่หน้าเหมือนจุดๆอะอะไรอย่างเงี้ยหน้าแบบเหมือนเท้าอะอะไรอย่างเงี้ย
1: มันคืออะไร
0: มันอารมณ์คนมันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยคุณนิกกี้เขาเลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้เจอกันนะฮะเขานัดสื่อแล้วนะฮะ10 โมงที่ผมเห็นหมายละ10 โมงนี่จะไปที่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นะจะไปแจ้งความเอาผิด
1: แจ้งความเลย
0: ให้หาตัวถึงจะใช้รูปอวตารรูปอะไรก็เขาบอกต้องหาตัวมาคนแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้คุณนิกกี้เขาก็โพสต์นะว่าใครรู้จักบุคคลคนนี้ไหมแล้วก็เอารูปของคนนี้มานะใครมีรูปเขาให้เลย2,000ใช้เงินหาข้อเท็จจริงนะคุณนิกกี้ก็บอกเขาให้2,000อ่ะใครสืบได้ว่าคนที่มาเบนเนี่ยเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวเป็นเรื่องขึ้นมาละนะคือคุณนิกกี้ก็บอกอันนี้มันเกินขอบเขตเกินลิมิต
1: ไป
0: ด่าพ่อด่าแม่กันเนี่ยเกินไปเขาจะทำให้เป็นตัวอย่างนะครับว
1: ่
0: าคุณเกรียนใส่กันแรงได้นะเกรียนก็คือเหมือนกับทะเลาะกันด่ากันอะไรอย่างเงี้ยล้อกันอย่างเงี้ยได้แต่อย่าให้ลามปามอย่าให้ลามปามไปถึงพ่อแม่คือคนที่มาเม้นเนี่ยลักษณะเหมือนเขาก็มายั่วอย่างเช่นแบบเขามาเม้นคุณนิกกี้ว่าชอบมึงว่ะเด็กบ้านนอกปั่นง่ายดีฮ่าแล้วก็เวลาพิมพ์ว่าเขาเนี่ยนะฮะพิมพ์พูดถึงคุณพ่อหรือคุณแม่คุณนิกกี้ก็จะมีห้าห้าห้าห้ามาต่อท้าย
1: เ
0: หมือนว่าจะล้อเล่นแต่เป็นการล้อเล่นแบบเล่นแรงอ่ะดาราเขาก็มีหัวจิตหัวใจนะฮะอย่าคิดว่าเขาก็จะล้อคือล้อกันเนี่ยคงอาจจะแบบว่านิกกี้เขาก็ล้อลิเวอร์พูลเยอะแต่ในเขาคนนี้เขาอาจจะเป็นแฟนลิเวอร์พูลโอ้พอโดนล้อมากๆก็อาจจะแบบโมโหก็ไม่รู้จะหาจุดไหนมาก็เลยไปเล่น
1: เอาจุดนี้แหละ
0: ปมลิกกี
1: ้แล้วจุดนี้มันเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดตายด้วยนะเชื่อไหมว่าเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่เรื่องพ่อแม่เนาะ
0: คุณกี้เขาบอกเลยว่าไม่ได
1: ้เขาไม่ยอม
0: ล้อแรกหมดแต่อย่ามาล้อพ่อแม่เขา
1: ค่ะ
0: เ
1: นี่ยสวยละคือจะเป็นเพจอวตงอวตารยังไงก็ตามเจอนะคะอย่าหาทำบางคนคิดว่าอุ้ยใช้เพจปลอมยังไงก็เจอ
0: ครับ
1: ไม่รอดหรอกค่ะสัปดาห์ละคือคุณจะคือเขาคิดว่าคงแบบล้อเล่นได้อะไรอย่างงี้มั้งเนาะเพราะว่าในสไตล์ของคุณนิกกี้เขาแบบว่าดูแบบขี้เล่นนะอะไรอย่างงี้เนาะว่าอย่างนั้นหรือเปล่าแต่มันเรื่องอันนี้เป็นเรื่องซีเรียสนะคะของครอบครัวค่ะ

0: มาดูคุณนี่กันหน่อยโทนี่รากแก่นน้องชายสุดหล่อแล้วก็ลูกชายของแม่บานเย็นนะคะรากแก่นโทนี่เป็นน้องชายของแคนดี้เนาะหลังจากแต่งงานไปก็คือแบบไม่ค่อยเห็นในวงการเนาะว่ามารับงานเขาก็ยอมรับว่าไปใช้ชีวิตเรียบง่ายกับภรรยาแก้วจริญญาคือไปทำสวนนั่นแหละทำสวนปลูกผักทำคอนเทนต์เรื่องนี้แหละแล้วก็ตามเขาอยู่นะสองคนนี้ก็ทำกับข้าวกินกันแบบง่ายๆนะเก็บผักคือทุกสิ่งอย่างอยู่ในสวนหลังบ้านเลยอ่ะนุ่ง
1: ๆนะคะ
0: ล่าสุดเขากลับมาในวงการมาในแบบผิวคล้ำเลยอ่ะเขาก็ยอมรับว่าเขาใช้ชีวิตติดบ้านจนแทบจะหายจากวงการบันเทิงนะคะแต่ล่าสุดนั้นมาร่วมเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องเลือดรักนักฆ่าเขาก็บอกว่าที่ไปใช้ชีวิตสุดจะเรียบง่ายเนี่ยนะคะก็นั่นแหละแต่งงานก็รู้สึกมีความสุขมากติดบ้านมากนะคะแล้วก็เขาบอกว่าทำอาหารกินทำสวนไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยถ้าเป็นงานอีเวนต์อะไรแบบนี้ก็นานมากๆแล้วน่าจะเป็นปีแล้วด้วยนะที่เขาไม่รับงานไม่ออกมาแต่ก็มีคุยบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ยอมรับว่าผิวคล้ำขึ้นประมาณหนึ่งไม่ได้ดูแลตัวเองนะคะถามว่าแล้วยอมแลกไหมตัวจริงๆก็อารมณ์เปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะแบบเรื่อยๆมีความสนุกกับการได้อยู่กับความสงบไม่ได้ถึงขั้นแบบไปค้นหาความสุขเขาบอกว่าจริงๆก็ต้องในช่วงเวลาหนึ่งก็ต้องเลือกเพราะว่าเคยถ่ายหนังเคยอะไรพวกนี้แต่ว่าก็ทำสวนไปด้วยก็ชอบทั้งสองอย่างผิวเลยเปลี่ยนสีเลยเวลามารับงานก็บอกเขาจัดแสงยากมากแล้วก็ตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วก็ทำสำเร็จแล้วติดตั้งระบบทุกอย่างเป็นออโต้หมดทำงานน้อยลงก็สามารถทำอะไรในวงการบันเทิงได้มากขึ้นแล้วเขาถามว่าแล้วเกี่ยวกับเศรษฐกิจไหมที่ทำให้ไม่อยากออกจากบ้านเขาก็บอกว่าจริงๆตั้งแต่โควิดเนี่ยทำแบบนี้มาสักพักก็มีผลเพราะว่ายังต้องขับรถยังต้องไปซื้อของยังต้องอะไรอย่างนี้นะคะได้รับผลกระทบเหมือนทุกคนถามว่าช่วยได้เยอะไหมถ้าในมุมนั้นคิดว่าเป็นเรื่องสังคมมากกว่าการที่ออกไปไหนน้อยลงอยู่แต่บ้านมากขึ้นแน่นอนลดค่าใช้จ่ายก่อนหน้านี้เลือกที่จะเคลียร์อะไรที่เรากู้มาทั้งหมดซื้อบ้านซื้อรถอะไรพวกนี้ก็เลยทำให้ไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องการหาเงินเหมือนเมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนนี่โอ้โหตั้งหน้าตั้งตาหาเงินแต่ว่าพอเขาจัดการเรื่องบ้านเรื่องรถได้หมดก็เหมือนกับว่าใช้ชีวิตแบบสบายประหยัดขึ้นแล้วก็พอมาเจอกับภรรยาแก้วนี่นะคะบอกโอ้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นอยากได้อะไรก็ต้องรอให้มีก่อนซื้อสดค่อยว่ากันคือแก้วก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดแล้วก็เรียนรู้จากตัวภรรยาก็อยู่ด้วยกันประมาณนี้นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้แนวคิดในการใช้ชีวิตก็แซวถึงคุณแม่บันเย็นด้วยนะตกหลังจากแม่ไปทำศัลยกรรมใบหน้ามาจนดูเด็กลงมากเหมือนกับได้พี่สาวคนใหม่ในวัย74นะโอ้จะสวยจริงค่ะงง
1: ครับผ
0: มแม่บันเย็นนี่คือแบบสวยจริงๆเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ครับ
0: สวยมากสวยมากนะไปทำมาแล้วก็สวยเลยนะคะแล้วก็ถามว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากนี้จะเข้าวงการไหมเรื่อยๆไหมเขาบอกก็ตามน้ำไปเรื่อยๆได้นะคะก็คือเหมือนกับเปิดตัวแล้วแต่เริ่มมารับงานแล้วนะคะ
1: อืมครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก
1: ็ลูกออกมาหน้าตาดีหมดเลยนะพี่แคนดี
0: ้ใช่แล้วก็พี่สาวคนโตใช่หน้าตาสวยเลยอ่ะแล้วเห็นภาพคุณแม่บันเย็นล่าสุดไหมโอ้โห74จริงเหรอเนี่ย
1: เนอะดูยังไงก็ไม่ถึงนะใช่ไหมดูยังไงก็ไม่ถึง
0: ไม่ถึงสวยมากสวยมากนะคะก็คุณแม่ก็ไปทำมาก็บอกว่าก็บอกว่าก็แม่น่าจะเจ็บเนาะคืออันนี้ลูกนะตัวนี้ก็บอกว่าน่าจะมีความเจ็บปวดนะแต่แม่บอกว่าไม่ลูกอะเจ็บแทนเขาบอกเขาสามารถอยู่กับความเจ็บปวดแบบนั้นได้เขาโอเคมากสุขภาพแข็งแรงสุขภาพใจเขาดีเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงแน่ประมาณนั้นนะคะถ้าเป็นตัวอย่างเนาะของคนบันเทิงใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายก็ได้เนาะ
1: ครับ

0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอ้นะครับมาดูข้ามผมข้ามมากีฬาสักนิดหนึ่งนะพี่มันม
1: ี
0: เรื่องร้อนๆในวงการฟุตบอลอย่างทีมเรอัลมาดริดนะฮะปกติแล้วในทีมเนี่ยเวลาเขาฝึกซ้อมกันแล้วก็หัวเราะสนุกสนานนะเวลาเราดูภาพกีฬาที่มันออกมาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยในแคมป์ของเรอัลมาดริดเนี่ยมันมีข่าวว่านักเตะ2คนของทีมในสโมสรนะเป็นกองกลางทั้งคู่นะฮะทะเลาะกันนะทะเลาะกันทั้งในสนามตอนซ้อมจนถึงเข้าห้องแต่งตัวก็ยังคงมีเรื่องมีราวกันนะฮะจนมีนักเตะคนหนึ่งเนี่ยล้มหัวฟาดพื้นหัวแตกต้องถูกนำส่งโรงพยาบาล นะครับโ
1: อ
0: ้แล้วเป็นนักเตะตัวเก่งระดับโลกกันทั้งคู่ด้วยนะครับนะมีรายงานว่าเฟเดริโก บาเวเด้นะครับนี่เป็นกองกลางนะของทีมนะครับคนนี้ต้องเข้าโรงพยาบาลมีบาดแผลที่ศีรษะนะครับเห็นบอกว่าหัวเนี่ยล้มกระแทกพื้นอันนี้เป็นรายงานข่าวนะครับจากสื่อสเปนอย่างมาก้านะฮะเขารายงานว่าคงเขาคงมีสายมีอะไรอยู่ในนั้นแหละเพราะว่าห้องแต่งตัวนักเตะมันเข้าไปไม่ได้แล้วเนาะมันก็มีแต่ทีมสตาฟมีแต่นักเตะนี่แหละนะครับก็มีเรื่องกับเพื่อนร่วมทีมอย่างชัวเมนี่นะครับนักเตะของฝรั่งเศสนะฮะก็เป็นกองกลางเขาบอกทั้งคู่เนี่ยเริ่มจากตอนฝึกซ้อมเนี่ยมีการเข้าปะทะกันอย่างรุนแรงชัวเมนี่เนี่ยนะครับเหมือนกับไปเสียบสกัดเบลเบเด้นะนะอย่างรุนแรงก่อนก็เลยทำให้ฟิลขาดเขาปฏิเสธคำขอโทษของเพื่อนร่วมทีมและหลังจากนั้นก็ซ้อมต่อก็มีการไปเอาคืนกันเบลเบเด้ก็ไปเข้าเสียบสกัดนะชัวเมนี่เหมือนกันนะฮะหลังจากนั้นผู้จัดการทีมให้ทั้งสองคนเนี่ยอยู่ทีมเดียวกันเพื่อเป็นการแก้ปัญหาปรากฏว่าความบาดหมางมันก็ยังมีต่อเนื่องนะครับทั้งคู่ยังไม่โอเคกันจนเข้าไปในห้องแต่งตัวนะซ้อมเสร็จเขาบอกว่าเพื่อนร่วมทีมก็พยายามเข้ามาห้ามทั้งคู่เนี่ยนะครับเกิดการปะทะกันขึ้นถึงขนาดลงไม้ลงมือกันนะไม่ค่อยเคยเห็นนะทีมเดียวกันจะอารมณ์ค้างต่อเนื่องกันไปแบบนี้
1: เ
0: ข้าไปถึงห้องแต่งตัวแล้วซัดกันต
1: ่อ
0: นะฮะรายงานข่าวไม่ได้บอกว่าชัวเมนี่ทำอะไรนะครับมีแต่บอกว่าผลลัพธ์ของเรื่องนี้ก็คือเบลเบเด้ล้มหัวกระแทกพื้นหัวแตกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก็เห็นบอกสโมสรเรอัลมาดริดกำลังจะมีบทลงโทษนะครับออกมานะว่าจะเป็นอย่างไรคือยอมรับว่าเรอัลมาดริดเขาซูเปอร์สตาร์เขาเยอะจริงๆนะฮะแล้วปีนี้เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จถ้วยไหนเลยฟุตบอลลีกก็โดนบาร์เซโลนาทิ้งห่างไปคงไม่ได้แชมป์แน่นอนแล้วนะครับฟุตบอลถ้วยใหญ่ที่เขาคว้าแชมป์มาตลอดแชมเปี้ยนส์ลีกก็ตกรอบไปแล้วนะครับ
1: เรียบร้อย
0: ก็เลยเขาเลยวิจารณ์ว่าโอ้ทีมแตกแล้วแบบนี้กองหน้าก็แย่งกันโดดเด่นเอ็มบัปเป้กับวินิซิอุสจูเนียร์ของบราซิลก็ไม่รู้ว่าบทสรุปจะลงเอยยังไงเนาะสำหรับเรอัลมาดริดนะครับโอ้ยตายละ
1: เออแต่ไม่น่าเชื่อนะทีมเดียวกันเนาะ
0: ทีมเดียวกัน
1: อะไรขนาดนี้แล้วผู้จัดการทีมเขาไม่เคลียร์ไม่อะไรใช่ไหม
0: ก็เขาบอกเคลียร์ไม่ลงยังไม่ลงตัวห้ามไม่อยู่เลยผู้การทีมห้ามไม่
1: อยู
0: ่ผู้การทีมตอนนี้ก็เป็นอดีตนักเตะของเรอัลมาดริดนะครับก็เคยเล่นอยู่ในสโมสรนี้มาก่อนแล้วก็ขึ้นมาเป็นโค้ชก็เอานักเตะยังไม่อยู่คือปกติซ้อมมันก็เล่นกันเบาๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้ถ้าซ้อมถึงขนาดเสียบจนอีกฝ่ายรู้สึกเจ็บรู้สึกว่าเสียงบาดเจ็บนี่แสดงว่าเข้าหนักก็ไปซ้อมจริงจังกันจัง
1: บาดหมางกันก็ยากแล้วใช่ไหมต่อไป
0: นั่นแหละสิแล้วเดี๋ยวจะมองแล้วมันจะเล่นด้วยกันมันต้องมีคนกลางเข้ามาเนาะหรือว่าพอใจเย็นลงแล้วเนี่ยหรือต้องมีทีคนใดคนหนึ่งที่ตัดสินใจย้ายออกอะ

0: อืมทุกประเทศเนาะเอาจริงๆนะเรื่องอารมณ์เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ทะเลาะวิวาทอะไรประมาณเนี้ย
1: อือไม่ซ้อมเบาๆแบบแมนยูก็พอซ้อมเหมือนไม่ซ้อม
0: ซ้อมเหมือนไม่ซ้อม
1: อือครับผม
0: เรื่องของลิขสิทธิ์บอลโลกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าล่าสุดคนไทยก็รอคอยว่าจะยังไงการถ่ายทอดสดที่สหรัฐแคนาดาและเม็กซิโก3ประเทศเจ้าภาพเนาะที่จะเริ่มเตะกันในเดือนหน้าแล้วใช่ไหม
1: นะ12มิถุนายนนี่นัดเปิดสนาม
0: เนี่ยค่ะคือในบ้านเรายังไม่มีเจ้าไหนซื้อลิขสิทธิ์นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทางนายกอนุทินบอกเดี๋ยวจะพยายามหาความร่วมมือเพราะรัฐบาลซื้อเองไม่ได้แต่ว่าจะประสานงานอะไรประมาณนี้ไปที่เอกชนเลยตรงนี้ล่าสุดนั้นเขาบอกว่าค่าถ่ายทอดนะคะค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดบอลโลกในประเทศไทยอยู่ที่ 1,500 ล้านนะคะน้องดง
1: โอ้ครับ
0: 1,500 ล้านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนกับอินเดีย2ประเทศนี้ที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเนี่ยก็ยังไม่ซื้อเหมือนกันนะเออจีนเนี่ยประชากรอันดับ1อินเดียอันดับ2ของโลกนะพันกว่าล้านกันเนี่ยยังไม่ซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกเลยเชื่อว่าฟีฟ่าต้องการขายให้อินเดีย 3,200 ล้านสำหรับการถ่ายทอดสดเออแต่อินเดียบอกว่าโอ้ยจ่ายไม่ไหวหรอกนาย 3,200 ล้านขอสัก600ล้านได้ไหมแต่ว่า
1: โอ้โหต่อหัวจังเลยอ่ะ
0: ใช่อินเดียต่อรองขอจ่ายแค่640ล้านปรากฏว่าฟีฟ่าก็เงียบผ่าเฉยไม่ยอมไม่ให้โอ้จีนเนี่ยยังไม่ทราบว่าจะต่อหรือไม่ต่อแต่ว่าทั้งสองประเทศนี้ยังไม่ซื้อเหมือนกับไทยนี่แหละค่ะ
1: โอ
0: ้
1: คือรัฐบาลจะไม่ซื้อแต่ก็ต้องดูเอกชนเขาเนาะ
0: ใช่ใช่อินเดีย
1: ครับ
0: เขาฟุตบอลโลกครั้งนี้มันจะกีฬาฟุตบอล
1: ใช่ในไทยมันจะต่างจากครั้งอื่นนิดนึงตรงที่ว่าฟุตบอลโลกเนี่ยนะเขาออกจากกฎ must have แล้วก็คือเอกชนสามารถที่จะซื้อแล้วไปบริหารเองได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยมันติดกฎนี้ใช่ไหมพอติดกฎนี้เนี่ยเอกชนก็ไม่สามารถที่จะซื้อลิขสิทธิ์มาขายการดูขายกล่องขายอะไรอย่างนี้ได้นะครับรัฐบาลก็ต้องรับภาระตรงนี้ไปแต่ปีนี้เนี่ยไม่ว่าจะค่ายไหน AIS Mono หรือว่าจะมีค่ายไหน True หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเขาสนใจเนี่ยคุณสามารถที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็มาเก็บค่าดูกับเราได
0: ้เอาภายหลัง
1: จะมาเก็บค่าดูกับคนไทยก็ได้รัฐบาลจะไม่ออกเงินก้อนนี้ให้นะสมมติบอกพันล้านเนี้ยเอ้าเดี๋ยวพี่สีคนไม่ดูคนพี่สีคนไม่ได้แบบว่าฉันไม่ดูก็ได้ชีวิตฉันไม่ได้ว่าจะต้องมาดันดูบอลโลก
0: ถ้าตามสรุปข่าวทางอย่างเงี้ย
1: แล้วจะรู้สึกไหมล่ะว่าเอาพันล้านมาทำมาดูมาซื้อฟุตบอลเนี่ยพันล้านบาท
0: ใช่
1: มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกว่า
0: 1,500 ล้านด้วย
1: เอางบประมาณประเทศมาซื้อฟุตบอลโลกด้วย
0: ค่ะ
1: ให้คนดูด้วย
0: 1,500 ล้าน
1: ครับ
0: มีสิทธิ์ต่อรองได้หรือเปล่าเหมือนอินเดียต่อราคาหรือเปล่า
1: ใช่แต่ต้องรอดูแหละ
0: ค่ะ
1: บางคนก็ยื้อไปประเทศเราถึงชอบยื้อไปจนถึงแบบว่าวันท้ายๆเพื่อให้เขาลดราคา
0: เพื่อให้ลดเดี๋ยวสุดท้ายก็เพิ่มเนี่ยจะทำไงอ่ะอีก1เดือนกับ3วันจะเริ่มเตะ11มิถุนาเพราะฉะนั้นก็เอาล่ะใครจะซื้อนะคะเป็นทันอยู่แล้วเนาะ
1: ใช่เราถึงบอกว่าลองนึกดูว่าถ้าเราเสียรายเดือนสักคนละ300อย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: 300นี่อ้างอิงจากเรทที่เวลาเขาซื้อพรีเมียร์ลีกมาแล้วให้เราดูนะอันนั้นทั้งฤดูกาลแล้วเราเสียเดือนละ300อย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: อันนี้ทัวร์นาเมนต์หนึ่งเนี่ยถ้าเราเสียสามร้อยเนี่ยไหวไหมล่ะคนที่อยากดูผมว่าเขาก็ยอมเสียนะแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับงบประมาณประเทศ
0: ก็ลองดูเนาะยังทำอยู่ใช่ไหมอีกเดือนกว่ายังทำอยู่

0: แต่ท่านนายกประกาศแล้วนี่ว่าไงคนไทยก็ได้ดูก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะร่วมกับเอกชนยังไงเออ
1: จะใครเป็นเจ้าภาพ
0: ใครเป็นเจ้าภาพใช่ใช่ใช่ครับผม
1: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬาเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะคะได้เดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์นะคะไปกับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานนะแล้วก็ไปพบกับภารกิจช่วงค่ำก็คือหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์กัมพูชาคุณมนิษฐ์ก็ไปนะคะไปหารือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานี่แหละค่ะ
0: ภายหลังมีภาพสดมา
1: ดูแล้วค่ะใช
0: ่
1: ก็ทางคุณมนิษฐ์เองก็พูดให้แถลงทันทีเลยนะคะว่าก็ไปขอบคุณประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นั่นแหละว่าที่แสดงความจริงใจในการจัดประชุมขึ้นนะคะแล้วก็ชมประธานาธิบดีฟิลิปปินส์อยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ได้พูดถึงนี่แหละค่ะการหารือถึงการกลับมาเดินหน้ากลไกความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างไทยกัมพูชาก็คือต้องใช้ JBC กับ GBC รวมถึง RBC ด้วยนะคะคุณมาเด็ดบอกว่ากัมพูชาชื่นชมคณะผู้สังเกตการอาเซียนและขอบคุณสมาชิกอาเซียนสำหรับการสนับสนุนเรื่องความร่วมมือต่อเนื่องนะคะแล้วก็ชมฟิลิปปินส์อีกรอบนึงที่รับบทบาทผู้นำอาเซียนต่อจากมาเลเซียแล้วก็พูดถึงว่าพรมแดนณขณะนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดได้ด้วยการใช้กำลังอ้าวเดี๋ยวใครเริ่มก่อนหรือการบีบบังคับอย่างไม่เป็นธรรมเลยขอเรียกร้องให้มีการดำเนินการแถลงการร่วมเมื่อ27ธันวาคมปีที่แล้วอย่างครบถ้วนและทันทีโดยเฉพาะข้อที่3ซึ่งเรียกร้องให้ขอความร่วมมือ JBC กลับมาเริ่มงานสำรวจและปักปันเขตแดนโดยเร็วตามข้อตกลงที่มีอยู่เนื่องจากกัมพูชาเชื่อว่ากลไกนี้มีความสำคัญยิ่งในการยุติการใช้การบีบบังคับในพื้นที่และรับประกันว่าหลักอธิปไตยบูรณาภาพแผ่นดินแดนและเส้นเขตแดนระหว่างประเทศจะได้รับการเคารพตามกฎหมายระหว่างประเทศตลอดจนสนธิสัญญาและข้อตกลงที่มีอยู่ซึ่งจะช่วยสร้างความไว้วางใจและนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างทั้งสองประเทศดูคือแบบก็ยังเหมือนเดิมเนาะยังเหมือนเดิมว่ากัมพูชายึดมั่นแน่วแน่ต่อการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงที่มีอยู่แต่ว่าทางท่านคุณมาเน็ตเนี่ยก็ลืมไปว่าในพื้นที่เนี่ยใครเริ่มก่อนเนาะ
0: คร
1: ับ แล้วพอไปเวทีอย่างเงี้ยแม่พูดเป็นตุเป็นตะพูดเก่งมากนะคะแล้วบอกว่าจะยึดมั่นแถลงการร่วมเมื่อ27ธันวาคมปีที่แล้วพร้อมจะเดินหน้าต่อไปอย่างสร้างสรรค์รวดเร็วและสุจริตใจทิ้งท้ายเมื่อวานนี้สวยงามเลยเขาแหมก็พูดเก่งเนาะ
0: ให้คล้อยตามนะท่านประชาคมโลกคล้อยตาม
1: ใช่
0: ครับแต่อย่างเราติดตามเหตุการณ์มาตลอดเราก็เลยรู้ว่าเอ๊คำพูดของท่านเนี่ยมันค่อนข้างส่วนทางกับข้อเท็จจริงในพื้นที่เนาะ
1: จริงค่ะนั่นแหละก็
0: จะหวังว่าถ้ามองไปข้างหน้าก็หวังว่าท่านจะปฏิบัติตามที่ท่านพูด
1: ไม่อ่ะเราไม่เชื่อ
0: เราไม่เชื่อใช่ไหม
1: เพราะที่ผ่านมาก็ยั่วยุกันตลอดอ่ะแล้วก็แล้วอย่างเงี้ย
0: คือท่านเองก็เป็นหนึ่งในคนที่บางทีก็ยั่วยุนะ
1: ใช่
0: ต้องยอมรับนะบางทีตัวท่านเองเนี่ยเวลาโพสอะไรเนี่ยมันก็ดู
1: ดูแบบแนวแค้นอ่ะเอาจริงๆ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: เราจะไม่ให้โอกาสเลยว่าให้เขาแบบว่าทำตามคำที่ให้ไว้กับประชาอาเซียนแต่ประชาคมอาเซียนอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือถ้าฟังจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศคุณเสียศักดิ์พวงเก็บแก้วนะคะที่เดินทางไปล่วงหน้าก่อนนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ย้ำจุดยืนว่าเราต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศไอ้ส่วนการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับกัมพูชาเนี่ยก็ต้องดำเนินการไปทีละขั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปที่สำคัญคือต้อง

0: ั้งความไว้วางใจกลับมาใหม่ก่อนคือตอนนี้เอาจริงๆนะเราก็ไม่ไว้ใจมันไม่ใช่ว่าจะสงบซะทีเดียวนะคะเราก็ต้องรักษาเกียรติภูมิหรือว่าอธิปไตยของเราไว้อย่างเหนียวแน่นอย่างที่นายกพูดว่าต้องเอาผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เต็มที่อ่ะนะก็ต้องฟังประชาชนด้วยนะคะแต่ว่าพอทางฝ่ายนู้นไปพูดเนาะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วนี่นะพูดดีอ่ะพูดเก่งเนาะพูดเก่งพูดดีมากเลยนะคะวันนี้นายกก็จะร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะคะแล้วก็การประชุมสุดยอดอาเซียนแบบเต็มคณะด้วยนะคะแล้วก็ยังจะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนแบบไม่เป็นทางการแล้วก็จะพบหารือทวิภาคีกับผู้นำอาเซียนแต่ละประเทศด้วยค่ะลุง
1: ค่ะผม
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวรอดูนะครับ
0: ค่ะ
1: พี่สีเล่าถึงในเรื่องกลิ่นขยะอ่อนนุชนี่
0: นะ
1: ที่แถวบ้านผมที่ผมเคยบอกว่าบางวันกลิ่นแรงแรงนะ
0: กลิ่นแรงจนแบบมาอ่ะ
1: แล้วกลิ่น
0: มันต้องมีกลิ่นอ่ะเชื่อเถอะ
1: ชุมชนที่อยู่รอบโรงขยะเนี่ยนะอย่างบ้านผมไกลมาตั้ง 3-4 โลนะ
0: ก็ยังได้กลิ่นเหรอ
1: ได้กลิ่นบางวันเนี่ยกลิ่นแรงจนแสบจมูกแบบตากผ้าไม่ได้ปิดประตูปิดหน้าต่างร้องเรียนทัฟฟี่ฟองดูเข้าไปทุกครั้งที่มีกลิ่นคือร้องเรียนนี่ไม่ได้หวังอะไรนะคืออยากให้มันเป็นบันทึกว่าเอ้ยมันมีวันไหนบ้างที่มันมีกลิ่นเนี่ยให้เห็นถึงความถี่ให้เห็นถึงอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เมื่อวานที่ท่านผู้ว่าชัชชาตินะฮะถึงแม้ว่าจะหมดวาระแล้วนะนะครับท่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแผนพัฒนานะปรับปรุงศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุชเนี่ยนะฮะท่านบอกว่า4ปีก็ทำมาโดยตลอดนะครับเขาบอกหลักๆเลยเนี่ยนะฮะโรงขนถ่ายขยะมูลฝอย1,000 ตันก็เขาบอกเป็นระบบปิดนะมีการติดตั้งประตูอัตโนมัติ8 บานระบบบำบัดอากาศนะครับปลูกต้นไม้โดยรอบก็ทำทุกอย่างแล้วมีการพ่นน้ำยาจุลินทรีย์นะฮะลดกลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ทำอย่างต่อเนื่องท่านผู้ว่าชาติชาติบอกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะตัวเลขเนี่ยมันบ่งบอกว่าค่าเฉลี่ยของกลิ่นเหม็นเนี่ยมันลดลงแต่ท่านก็ยอมรับว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้สนใจไอ้เรื่องตัวเลขหรอกเพราะว่าเขาสนใจว่าทำไมมันยังมีกลิ่นอยู่เพราะฉะนั้นเป้าหมายต่อไปกทม.บอกต้องทำให้ไม่มีวันที่มีกลิ่นขยะเหม็นเลยแม้แต่วันเดียวโอ้โหถ้าท่านทำได้เนี่ยนะฮะเอาไปเลย4 ปีผมเชื่อว่าคนแถวนี้เนี่ยจะยอมรับจะยอมรับมากขึ้นนะฮะเพราะว่าความรู้สึกคือมันเหม็นอ่ะมันรู้สึกเหมือนแบบยิ่งวันไหนผมสังเกตนะไม่รู้นะรู้สึกว่าถ้าเป็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่แบบบางทีขยะรถขยะแบบไม่ขนขยะออกไปทิ้งหรือยังไงไม่รู้อ่ะมันก็มันเหม็นน่ะหมายถึงว่าคือเขาต้องเอาขยะที่ออกไปทิ้งที่นู่นน่ะพื้นที่ชายเชิงเซาถึงนู้นนะฮะก็ถ้าขยะเยอะๆน่ะคุณจะมีประตูปิดอะไรก็ตามอะไรก็ตามกลิ่นมันออกมา
0: ใช่มั้ยก็นี่ไงใช้โอกาสนี้เลยผู้ว่าว่าที่ผู้ว่าแต่ละคนที่ประกาศเปิดตัวแล้วก็เอาเรื่องนี้เลย
1: ใช่
0: เน้นเรื่องนี้ไปเลยลองดูนะคะ
1: เพราะว่าสมีมันเป็นวงกว้างจริงๆ
0: เรื่องอะไรเงี้ย
1: บ้านเพื่อนที่อยู่เรียบมอเตอร์เวย์ก็เหม็นเนี่ยโซนประเวศสวนหลวงแถวนี้ก็เหม็นมันเป็นวงรอบหมดเลย
0: เราจะไปหวังกับว่าที่ผู้สมัครอย่างพี่เต้ได้ไหมเพราะพี่เต้แกไม่ได้สนใจเรื่องขยะแกสนใจแกนโยบายนวดคนละครึ่งกับสำนักงานจัดหาคู่เพิ่มโรงพยาบาลสัญญกรรมนี่มีเรื่องขยะเลยพี่เต้เอามาหน่อยนะ
1: เป็นอีกแนวหนึ่ง
0: แนวนี้เดี๋ยวอยากจะเพิ่มโรงพยาบาลสัญญกรรมให้กับคุณกรุงเทพได้สวยได้หล่อเขาบอกว่าถ้าคนกรุงเทพป่วยน้อยลงก็จะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านศัลยกรรมไปโอ้ตายแล้วก็นวดคนละครึ่งนะลองดูนะเอาผู้ว่าที่ประกาศมาแล้วนะทั้งหลายคนนะน้องบุ้งนะลองดูนะคะ
1: ผม
0: ชู ชูเรื่องนี้เลยรับรองว่าคนกรุงเทพชอบแน่ๆ
1: เนาะครับ
0: โดยเฉพาะคนฝั่งอ่อนนุชประเวศเนาะแถวนั้น
1: ใช่ๆอื
0: ม
1: ครับ
0: นะคะน่าจะได้ใจค่ะปิดท้ายนิดเดียวเมื่อวานนี้ที่ร้านชื่อร้านร้อยลี้เหยื่อตกปลาอยู่ที่หมู่บ้านชินลาภตำบลสมอแขอำเภอเมืองพิษณุโลกขนงร่งเจ้าของแบรนด์ร้อยลี้เหยื่อตกปลาเนี่ยเขาเปิดเผยเรื่องราวสุดช็อกของตัวเองว่าหัวใจตกไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยกลับมาจากรับประทานอาหารนอกบ้านก็ได้ถอดสร้อยคอทองคำหนัก3บาทวางไว้บนเก้าอี้ในบ้านนะคะแล้วก็ปรากฏว่าที่บ้านเนี่ยเลี้ยงหมาพันปอมเมอเรเนียน2ตัวตัวผู้ตัวเมียนะคะเจ้าชาบูกับเจ้ายูจินอายุ7เดือนกับ8เดือนนะคะก็เหมือนลูกอ่ะนะรักสัตว์มากหลังจากปูที่นอนให้หมาเสร็จเรียบร้อยแล้วตื่นเช้าขึ้นมาแฟนภรรยาตกใจร้องกรี๊ดสุดชีวิตเลยเมื่อพบว่าหมากำลังเคี้ยวทองสร้อยคอทองคำหนัก3บาทอยู่คาปากและกลืนลงไปในท้องแล้วด้วยเหลือเพียงแค่จำนวนหนึ่งเท่านั้นคือเคี้ยวขาดไปแล้วอ่ะแล้วก็กลืนแล้วด้วยนะคะที่เหลือมันหาไม่เจอกวาดรอบบ้านก็ไม่เจอนำทองที่เหลือไปชั่งดูเหลือแค่20กรัมนะคะทองหนัก3บาทนะคะ
1: โอ้
0: แล้วก็รวมถึง
1: 200,000
0: จากนั้นผ่านไปแล้วชั่วโมงหมาก็อ้วกออกมาค่ะน้องรุ่งมีทองคนอยู่แล้วก็ถ่ายออกมาก็มีทองนะเอามือไปขยี้ขยี้แล้วก็เอาไปล้างก็เหมือนเล่นทองเลยเอามาชั่งเพิ่มขึ้นมาจาก20กรัมก็เป็น27กรัมก็ยังขาดอีกเยอะเลยก็ปรึกษากันว่าพาไปพบหมอไปเอ็กซเรย์ก็เจอทองก้อนใหญ่อยู่ในท้องหมาทั้งคู่เลยค่ะ
1: โอ้โห
0: ท้ายเชื่อไหมต้องผ่าออกนะคะหมอต้องแต่ตัวแพทย์ต้องผ่าเอาทองออกมาได้ครบทั้งหมดค่ะ3บาททอง
1: โอ้ยุคนี้เลือกทองไว้ก่อนนะ
0: ใช่อันนี
1: ้รักน้องหมาแค่ไหนก็เอาไปผ่าก่อน
0: ค่ะหมาก็เจ็บตัวก็เป็นอุทาหรณ์ว่าถอดทองเอาไว้ก็คือต้องเอาไว้สูงสูงหน่อยนะ
1: ใช่
0: เนี่ยนะแล้วหมอบอกว่าอะไรรู้ไหมหมอสัตวแพทย์บอกว่านี่โชคดีนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมหมาบางตัวโดยเฉพาะหมาพันนี้มันตัวเล็กจริงๆอ่ะถ้าผ่าเนี่ยหมายถึงว่าชีวิตของเขาก็เสี่ยงด้วยนะบางตัวไม่สามารถผ่าตัดได้ด้วยนะแต่ว่าหมาสองตัวนี้อายุน้อย7เดือนก็เลยผ่าได้ปลอดภัยทั้งทองและหมา
1: โอ้ครับผมเนี่ยก็แสดงให้เห็นนะว่าทองก็สำคัญนะถึงจะรักน้องหมาแค่ไหนอ่ะแต่ว่าไอ้หนูกินทองพ่อเข้าไปอ่ะ
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะขี้ทั้งหมดใช่ไหมก็ไม่รู้แล้วหมามันเริ่มอ้วกแตกอ่ะแล้วก็สงสารก็ต้องผ่าออกนะผ่าปลอดภัยเรียบร้อยทองได้คืนหมดนะคะ
1: จบ
0: ระวังนะไอ้ที่มีพงมีทองช่วงนี้ทองราคาขึ้นนะน้องเมื่อวานนี้พุ่งขึ้นมาตั้งกี่พันกว่า
1: ครับโอ้
0: ค่ะค่ะอ่ะเพลงสดสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้มีอายใคร
2: New เจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
3: New ฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New ฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูกินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
3: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
2: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอะ
3: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
2: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะ อย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
1: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาคข่าวฮอต
1: เพลงฮิตกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะน้องโด้งเชิญค่ะ
2: ครับก็ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องความเคยชินนะพี่ขับรถเนี่ย

0: างทีเราก็เห็นอยู่ทุกวันนะอ้าววัวตรงนี้มันเป็นว่าคนเลี้ยงวัวพามวัวมากินหญ้าอยู่ข้างทางเราก็ขับไปขับมาเนี่ยนะก็บางทีก็ไม่ได้ชะลอไม่ได้เบาล่าสุดเนี่ยนะฮะที่ลำปางนะวัวมันวิ่งขึ้นมาบนถนนเฉยเลย
1: โอ้โหมันดีดเลยสิ
0: ดีดขึ้นมาร ถขับมาเบรกไม่ทันครับรถพังไป2คันนะส่วนวัวไม่เหลือครับตายครับ
1: วัวตายเลยเหรอ
0: วัวตายเลยนะฮะโอ้เบรกไม่ทันเมื่อวานนี้นะครับถนนสายปากลำปางนะครับขาเข้าตัวเมืองลำปางนะฮะที่อำเภอเกาะคาน
1: ะ
0: รถเก๋งก็ขับมาตามปกติเนี่ยนะครับจู่ๆครับวัวเพศผู้ที่มันกินหญ้าอยู่ข้างทางเนี่ยนะครับวิ่งขึ้นมาบนทางหลวงเลยสิโอ้โหรถมา2คันเนี่ยเบรกตามกันไม่ทันนะครับตึ้มอีกคันนึงก็ตึ้มตามวัวล้มเลยฮะวัวล้มตายเลยนะฮะก็เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าวัวเนี่ยยังมีเชือกผูกติดอยู่ที่ขาเลยนะแต่ว่ามันน่าจะหลุดออกมาคือคนเลี้ยงอ่ะคนเลี้ยงไม่มีใครเดี๋ยวนี้ไม่มีใครยืนเฝ้าเนาะผมเองเขาก็ปล่อยเนาะไม
1: ่
0: มีแล้วมานั่งเฝ้าไม่อะไรละเย็นก็ถึงจะมาลากกลับ
1: ต้องรับผิดชอบนะ
0: ใช่นี่นะฮะเพราะฉะนั้นทั้งคนเลี้ยงทั้งคนขับรถอย่างพวกเราก็ต้องระวังแต่อันนี้เป็นทางหลวงเขาไม่คิดนะว่าเรามันจะขึ้นมาแต่ถ้าเป็นถนนแบบเลนสองเลนรถวิ่งสวนกันเนี้ยตามหมู่บ้านเองยังต้องระวังเข้าใหญ่แต่อันนี้มันเส้น
2: ล้อล้อมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569นะครับเช้าวันนี้อยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
4: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งนึงและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ซึ่งเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยะ พิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะจะมาเจอกันในรายการนะคะก็สามารถที่จะมาดูทาง Facebook Live ได้นะคะอีกช่องทางหนึ่งถ้าอยากจะเห็นในหัวอัดตัวเป็นๆนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของ Landbridge กันต่อค่ะไปเปิดผลวิจัยนะคะ Landbridge คุ้มไม่คุ้มนะคะในหัวอัดพร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยะ พิสารวานิช
3: สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านด็อกเตอร์ครับคุณลิซ่าครับท
3: ่
5: านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: วันนี้เราก็ยังคงอยู่กันเรื่องของแลนบริดจ์นะครับ
5: ครับด็อกเตอร์เพราะว่าสังคมไทยประเทศไทยกำลังพูดเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวาง
4: ค่ะ
5: ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับวันนี้ก็อยากจะมาแชร์ประเด็นเกี่ยวกับงานวิจัยที่ทำเรื่องแลนบริดจ์ของประเทศไทยเนี่ยมีใครทำไปบ้างและผลการศึกษามันเป็นยังไงเพื่อให้ประกอบกับทุกท่านในประเทศไทยเนี่ยประกอบการแสดงความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ
3: ครับ
5: พอเริ่มอย่างนี้ก่อนครับท่านดร.
3: อาจารย์เดี๋ยวขอเสริมอาจารย์ตรงนี้ก่อนที่เราจะไปกันนิดนึงคืออย่างเงี้ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการตัดสินใจระดับประเทศเนี่ยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น MOU นะกับกัมพูชาแล้วก็เรื่องแลนบริดจ์ด้วยสิ่งที่สำคัญมากๆเนี่ยนะที่อยากจะเสริมอาจารย์คือว่าเวลาที่เราจะสนับสนุนให้รัฐเนี่ยผลักดันที่จะตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจอะไรเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆเนี่ยคือความเป็น informed citizen
4: ค
3: ือประชาชนเนี่ยควรได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนรอบด้านก่อนที่จะตัดสินใจอะไรซึ่งตรงเนี้ยคืออย่างนี้ก่อนหน้านี้จะมีคุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยบอกว่าเอ๊ะเราจำเป็นต้องรู้เรื่องพวกนี้ด้วยหร
4: อ
3: ทำไมเราถึงต้องเห็นมุมมองที่แตกต่างหลากหลายในเมื่อบางคนเนี่ยเขาจะมีชุดข้อมูลที่เขาเชื่ออยู่แล้วว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นสิมันต้องยกเลิกสิมันต้องสนับสนุนสิดังนั้นเนี่ยตรงนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องฟังข้อมูลที่รอบด้านและหลากหลายเพื่อที่จะได้เห็นข้อมูลให้ครบทุกชุดและตัดสินใจอย่างเรียกว่ามีข้อมูลที่ครบในมือครับอาจารย์อันนี้เสริมอาจารย์นะ
5: ดร.